0: เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวสถิติสโมสรที่46ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญายาวเป็นเวลา5ปีโดยเซ็นเตอร์แบ็กวัย19ปีซึ่งถูกปล่อยยืมตัวไปแจ้งเกิดกับฮัมบูร์กที่เยอรมนีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะระเบิดฟอร์มสุดยอดทำไป6ประตูจากการลงเล่น28นัดในศึกบุนเดสลีกาจนสามารถก้าวไปติดทีมชาติโครเอเชียชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมสิงโตคำรามอังกฤษแพ้ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่า1-2ส่งผลให้อาร์เจนตินาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเพื่อไปป้องกันแชมป์กับทีมกระทิงดูสเปนช่วงกลางดึกวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2เอ็กนาเทียโรโกชัยชนะเปโตรคุป6-1รวมผลสองนัดโรโกชัยผ่านเข้ารอบที่2ด้วยประตูรวม7-2ซูเจสกาที่เหลือ10คนแพ้ไครัสอามาตี้0-2รวมผลสองนัดไครัสผ่านเข้ารอบที่2ประตูรวม4-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณวรศิษย์สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณวรศิษย์บอกว่ามีอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมเป็นช
1: ่
0: วงไหนของเพชรเกษมอะครับตอนไร
1: ช่วงช่วงก่อนถึงซอย669ครับขาออก
0: ค่ะ
1: ครับเป็นระหว่างรถขนวัสดุก่อสร้างนะครับเฉี่ยวชนกับรถฮอนด้าลักษณะหน้าน่าจะเป็นตัว CLE อย
0: ู
1: ่ช่องทางซ้ายสุดครับ
0: ค่ะรถขนวัสดุก่อสร้างนี่ก็เป็นรถอะไรเป็นรถกระบะรถบรรทุกรถอะไรคะ
1: รถบรรทุก4ล้อเล็กครับ
0: บรรทุก4ล้อเล็กแล้วก็ชนกับเก๋ง
1: ครับ
0: ค่ะแล้วรุนแรงมากไหมคะ
1: ก็รถเก๋งน่าจะพังไปสักช่วงท้ายอะครับ
0: คือเป็นการชนท้าย
1: ในการชนท้ายครับ
0: ค่ะแต่ถ้าดูแล้วมีคนเจ็บไหมคะทันได้สังเกตไหมคุณโดรสิทธิ
1: ์จากที่ดูไม่น่าจะมีคนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าขวางการจราจร
1: ใช่ครับก็ทางซ้ายมือ
0: เลนเดียวใช่ไหมคะ
1: เลนเดียวครับ
0: แปลว่าคันหนึ่งเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะขับต่อได้อาจจะต้องใช้รถยกรถลากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมันฝนตกด้วยเปล่าหรือมันมีละอองฝนไหมแถวนั้นคุณโดรสิทธิ์เกี่ยวกันไหม
1: มีครับมีรองฝนครับ
0: ค่ะ
1: มีรองฝนอยู
0: ่แต่ถนนมันลื่นมากไหมอะคะ
1: ก็ไม่ชอบไม่ลื่นนะครับจากที่ผมขับมาก็ไม่ลื่นนะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพถนน
1: ใช
0: ่ไม่น่าจะเกี่ยวใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วหรือยังตอนที่คุณบรสิทธิ์ผ่านมาย
1: ังไม่ถึงยังไม่มีเลยครับ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยว
1: ค
0: ือ
1: ชนกันสดๆเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: ต่อนะต่อตาเลยหรือเปล่าคุณมรสิทธิ
1: ์ไม่ทันเห็นขนาด
0: ไม่ทันได้เห็นใช่ไหมถนนมันจะโล่งๆไหมคะในฝั่งขาออกโดยปกติแล้วในช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าวันนี้นะรถมีรถติดจากสถานการณ์ตรงนั้น
0: ค่ะ
1: สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก
0: ็
1: ผ่านมาก็ยังมีรถต่อสะสมต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับ
0: นั่นแปลว่าวันนี้นี่เส้นเพชรเกษมรถเยอะทั้งเข้าทั้งออกเลยหรือเปล่าคะ
1: ขาออกรถเยอะพอสมควรแล้วขาเข้าก็มีสะสมตามไฟแดง
0: ค่ะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาออก
1: ฝั่งขาออก
0: ฝั่งขาออกนะคะ
1: ก่อนถึงซอยเพชรเกษม69ประมาณสัก100เมตร
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ทราบนะคะก
1: ็
0: เลี่ยงใช้เลนเป็นเลนขวา
1: เลนที่2ที่3ครับ
0: เลนที่2ที่3อันนี้เป็นเลนที่น่าจะโอเคที่สุดไปได้ดีที่สุดไหลไปได้เรื่อยๆไม่ต้องชะลอดูยิ่งเป็นปัญหาการจราจรแล้วล่าสุดตอนนี้คุณมรสิทธิ์อยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุด
1: ตอนนี้ผมขับมาถึงสาย4แล้วครับ
0: พุ
1: ทธมณฑลสาย4เพชรเกษม
0: ค่ะมาได้โล่งๆเลยไหมคะหรือว่า
1: ไหลตามกันมาเรื่อยๆครับความเร็วทำได้ตั้ง60-70ประมาณนี
0: ้อ๋อจริงๆแถวนั้นคือรถเยอะอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมคุณวรศิษฐ์ในช่วงเช้า
1: ใช่ครับ
0: ช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วยังมีละอองฝนอยู่ตลอดทางเลยไหมคะ
1: มีครับมีตลอดทาง
0: ค่ะโอเคงั้นต้องระมัดระวังกันเพราะถ้ามันตกถึงมันจะเป็นละอองแต่ถ้ามันตกนานๆมันก็มีผลเหมือนกันนะกับเรื่องของการจราจรแล้วอย่างหนึ่งคือเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณมรสิ
1: ทธิ
0: ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เคสของทางคุณพลศิษย์เนี่ยเราประสานจ้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพื้นที่ของสน.หลัก2แล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเสือคุณเสือเนี่ยใช้เส้นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกค่ะกลางสะพานข้ามแยกบางปะแก้วมีอุบัติเหตุเป็นรถ3ล้อกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรปกติโซนแถวทางด้านนี้ก็รถเยอะอยู่แล้วนะคะก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณเสือเนี่ยแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน 7:00 น.เดี๋ยวใครผ่านอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะคะแล้วก็ย้ำได้ว่าใครที่ใช้เส้นถนนนวมินทร์นะคะบริเวณปากซอยนวมินทร์61มีอุบัติเหตุแล้วก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการวางกลวยยางมีอะไรต่างๆเอาไว้เห็นเด่นชัดเลยค่ะใช้ได้แค่เลนเดียวก็คือเลนขวาสุดนะคะใช้ได้เลนเดียวคือเลนขวาสุดค่ะนะคะเนื่องจากว่าจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยที่เขาใช้ตัวของรถเครนเนี่ยมาค้ำยันเสานะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติ ติเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาออกมาจากตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าคือตัวของรถเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับเสาไฟแล้วก็สายสื่อสารก็เลยดึงรางเนี่ยทำให้ในส่วนของเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงแล้วก็มีตัวของหม้อแปลงเนี่ยตกลงมาบนพื้นถนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่ใช้ได้เลนเดียวนะคะเลนกว่าสุดค่ะใช้ได้เลนเดียวก็คือเลนกว่าสุดดูรูปได้ค่ะที่เห็นดูทางด้านของ YouTube ของทาง JS100 Radio นะคะจะเห็นว่าจะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้มีทางเจ้าหน้าที่คอยดูแลการจราจรนะคะนี่เป็นฝั่งขาออกนะคะแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในประมาณเป็นครึ่งวันเลยค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในส่วนของตัวของรถพ่วงยังไม่เคลื่อนย้ายคือเนื่องจากว่าต้องเอาตัวของคนขับเนี่ยไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนที่สถานีตำรวจนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของการจราจรก็จะเริ่มมีชะลอมีท้ายแถวแล้วล่ะย้ำเลยว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของถนนนวมินนะคะในฝั่งขาออกใช้ได้แค่เลนเดียวก็คือเลนขวานะคะตรงช่วงแถวๆนวมิน61ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญานุช
0: คุณโจอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ร้านมิทาขาเข้าคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
3: ผมออกจากซอยพระยาสุเรนมาใช้ร้านมิทาโอ้พระยาสุเรนนี่ก็ออกยากคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
3: ที่จะมายูเทิร์นใช้ร้านมิทาฝั่งขาเข้านะครับผม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: มีรถBMWจอดเสียอยู่คันนึงเลนขวาสุด
0: อันนี้คือ
3: มันจะยูเทิร์นอ่ะคุณปุญญานุช
0: แปลว่ามีผลมาจากรถคันที่จอดเสียใช่มั้ยคุณโจ
3: ใช่เพราะรถข้างหลังเขาไม่รู้ว่ามีรถคันนี้จอดเสียอยู่ในเลนกับรถครับผม
0: ค่ะ
3: แต่ว่าเห็นว่าตำรวจมาแล้วนะแต่ไม่รู้เขาเข็นออกไปยังเพราะผมผ่านมาได้สักประมาณ15นาทีแล้วคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
3: ก็ใช้ไลน์บินทาขาเข้ามาทางนพรัตน์มาทางกม8
0: ค่ะ
3: กม8เนี่ยจะรถเยอะคุณปุญญานุชเพราะว่ามันมีรถออกจากซอยคูบอนมาด้วยครับผม
0: ค่ะ
3: สัญญาณไฟข้างล่างก็จะช้าหน่อยแต่ภาพรวมตอนนี้ผมจากกม8มุ่งหน้ามาทางเรียบด่วนมันจะมีจุดยูเทิร์นจุดๆนึงตรงนี้จะเป็นจุดสกัดดาวรุ่งรถมันจะชะลอตัวคุณปัญญานุชถ้าเลยกิโล8มาแล้วมันจะมียูเทิร์นครับผมตรงนี้ทำให้ชะลอตัวผ่านยูเทิร์นตรงนี้มุ่งหน้ามาเรียบด่วนมามายาลาบไม่มีปัญหาไหลตามได้แล้วคุณปัญญานุช
0: ก็คือว่าที่รถดูจะชะลอมันก็จะมีรถที่ออกมาจากปากซอยหรือเข้าออกซอยแล้วก็รวมไปถึงจุดยูเทิร์นใช่ไหมคุณโจ
3: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นรถออกจากซอยอ่ะแล้วก็มายูเทิร์นกันอ่ะคุณปัญญานุช
0: ค่ะ
3: และถนนด้านมินทามันไม่มีช่องเว้ายูเทิร์นเวลารถเขาอยู่ทีก็3เลนอ่ะคุณปัญญานุช
0: โอ้โหก็เลยมาสกัดตัวทางตรง
3: ใช่ก็ชะลอตรงจุดกับรถหน่อยนึงบนถนนลาดพร้าวคุณปัญญานุชมันไม่มียูเทิร์นมันไม่มีช่องเว้าอ่ะ
0: ค่ะ
3: ลาดพร้าวก็เป็นเหมือนกันเจอจุดยูเทิร์นสกัดดาวลุ่งเหมือนกันคุณปัญญานุช
0: ค่ะ
3: คือกายภาพมันเปลี่ยนไง
0: ค่ะ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงรามอินทรานะคุณปุญญานุช
0: มีฝนไหมแถวนั้นคุณโจมีไหม
3: ครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มแต่ว่าแดดไม่ออกคุณปุญญานุช
0: ไม่มีละอองฝนเลยว่าอะไรนะคะ
3: ไม่มีถนนแห้งจิ๊บเลยคร
0: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากคุณโจ
3: ขอบคุ
0: ณนะ
3: คะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่ดูต่อเนื่องให้แล้วการฝั่งของเส้นทางทางด้านของรามอินทรานะคะต่อเนื่องจากคุณโจเอาเป็นว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของวงเวียนนะคะตรงช่วงของออสพัสสีตรงแถวนี้เนี่ยนะคะก็จะมาชะลอการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงช่วงประมาณสักรามอินทราซอย4นะคะในฝั่งทางด้านขาเข้านะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแจ้งวัฒนะเจ้าทนาฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของไม่พอดีเรียกว่ารถเต็มพื้นที่นะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือแบบตามกันมาได้โดยตลอดเลยแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันเนี่ยนะคะจากตรงช่วงแยกหลักสี่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงวงเวียนตรงจุดนี้ก็คือตามได้ดีกว่าพหลโยธินนะคะณเวลานี้ตอนนี้เริ่มมีชะลอแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีชะลออยู่ตรงช่วงแถวๆด้านหน้าของโลตัสหลักสี่นะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องวันนี้รถพื้นที่ก่อนหน้านี้ไม่ชั่วโมงที่แล้วยังดูดีอยู่ยังดูแบบรถยังน้อยนะคะก็จะมามีสะดุด นะคะตั้งแต่เนี่ยตรงช่วงที่แยกตัดกับถนนพาราสินยังไม่จบตั้งแต่ช่วงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเรียกว่าคือรถเต็มพื้นที่เนี่ยยาวๆมาตั้งแต่นี่เลยค่ะตรงช่วงของหน้าโลตัสหลักสี่นะคะมาถึงตรงช่วงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือเต็มพื้นที่มาโดยตลอดเนี่ยมันอย่างที่เคยบอกไว้ค่ะว่าตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยรถก็จะเต็มพื้นที่นะคะยาวๆมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับรัชดานะคะสับฝั่งของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งกลับกันนะคะก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงช่วงแถวทางด้านของแยกรัชโยธินยาวๆมาถึงตรงช่วงของแยกเกษตรถนนประเสริฐมนูกิจที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงแยกเกษตรก็รถมากแต่ยังตามกันได้นะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามบนทางด่วนค่ะคุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยาคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับคุณปิโนสสวัสดีฝั่งจสรอยท่านนะครับ
0: แล้วบนทางด่วนมีอุบัติเหตุเหรอคะคุณวิชยา
4: ใช่ครับผมเป็นอุบัติเหตุในช่วงของบริเวณทางมราบอนไก่ที่จะลงไปทางด้านของถนนเพชรบุรีนะครับก็อยู่เลนขวา
0: เลนขวา
4: 4คันด้วยกันจนได้ทั้ง4คันรถนั่งสุขคนทั้งหมดเลยนะครับมีเจ้าที่ถึงแล้วแต่ว่ายังรอการเคลื่อนย้ายอยู่ก็ต้องใช้รถยกของการทำพิเศษของประเทศไทยอีก1คันนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากยังไม่เคลื่อนย้ายนะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือถนนพระราม4เข้าออกไปนะครับเขาบินได้อยู่ช่องทางกลางกับช่องทางซ้าย2เลนด้วยกันนะครับเหตุเกิดอยู่เลนขวาขวาสุดเลยนะครับผม
0: นี่มีคนเจ็บไหมคะคุณวิชยา
4: ไม่มีครับผมไม่มีครับผม
0: ใช่ไหมตะกี้สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามองไปตรงด้านหลังของที่จอสอร้อยแล้วบนทางด่วนเห็นมันรถชะลอมีอุบัติเหตุตรงจุดนี้นี่เอง
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วคือต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการนะคะ
4: น่าจะไม่นานมากครับผม
0: นะ
4: ครับเพราะว่านะชัวร์ชนแล้วไม่หนักมากครับผมไม่หนักมาก
0: ค่ะอ่ะนอกเหนือจากอุบัติเหตุโอเคไม่มีคนเจ็บมีรถเมย์จอดเสียด้วยเหรอคะตรงไหนคะคุณวิชยะ
4: จอดเสียจะเป็นช่วงของประชาชื่นกลับเข้ามาในเมืองนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมช่วงก่อนถึงบขสตั้งแต่เข้าแต่ว่าตอนนี้พ้นไปหมดแล้วครับผมนะพ้นการกีดขวางไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสะส
0: ม
4: ใช่อยู่ในช่วงของบริเวณเหนือถนนเงาวานขาเข้ามานะครับผม
0: อ๋อตั้งแต่ตอนเช้าที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแล้วก็ประมาณสัก6นาฬิกาใช่ไหมจุดนี
4: ้ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: แล้วอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยอย่างเขาว่ามีคนที่บอกแจ้งมาบอกว่าผู้โดยสารลงมาจากรถก็แปลว่าเดี๋ยวต้องมีรถคันใหม่มาต่อใช่ไหมรับต่อหรือว่า
4: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นรถมาร ับช่วงต่อครับผม
0: ค่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
4: เรียบร้อยแล้วพ้นไปหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีรถมากอยู่นะครับแต่การเคลื่อนตัวนั้นก็ยังมากันได้เรื่อยๆอยู่ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือตรงจุดที่แถวราบบ่อนไก่นี่แหละเพราะว่ามันอาจจะมีผลมันเป็นฝั่งขาเข้าเมืองด้วย
4: ใช่ครับ
0: ถ้าเคลื่อนย้ายช้าก็จะติดสะสมค่อนข้างจะมีผลกระทบเผื่อเวลากันหน่อยละกันคนที่จะต้องใช้ทางด่วนในช่วงเช้าวันนี
4: ้
0: ค่ะ
4: ครับผมแล้วก็ขาเข้ามาก็จะชะลอดูด้วยก็เลยจะไม่ชะลอนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นเนินดินแดงมาเลยนะครับมีชะลอดูด้วยนะครับแต่ว่าผ่านพ้นช่วงที่จุดที่ชะลอดูแล้วมาที่ทางออกพระรามสี่ก็มากันได้ดีครับผม
0: ค่ะไม่ต้องชะลอนี่พอเราบอกปุ๊บเรียบร้อยว่าหลายคนชะลอทันทีนะบอกไม่ต้องชะลอแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะที่ในช่วงเวลานี้รถเริ่มมากแล้วค่ะคุณวิชยะที่ดูบอกมากเลยค่ะ
4: ใช่ครับผมก็จะมีทางด้านของบางนานะครับบางนาในช่วงนี้ก็หน้าด่านก็รถยังรับได้ดีนะครับมาน้อยแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงหน้าด่านบางนามาเลยนะครับต่อเนื่องมาจะถึงช่วงของบริเวณตรงท่าเรือนะครับไปกันได้ช้าสวินแล้วก็ทางพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับส่วนดาวคอนองวันนี้หน้าด่านมาแน่นมากเลยนะครับไม่พบท้ายเลยนะครับแต่ว่าช่วง อีซี่พาสแล้วก็ช่องคอนเสิร์ตก็ยังมากันได้ดีนะครับใช่ครับผมแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ทำความเร็วได้ดีนะครับมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณเชิงในเส้นสะพานพระราม9นะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงกลางสะพานแล้วมาที่ถนนพระราม4ในช่วงนี้ก็เริ่มมีรถมาตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นเดือนตรงสัตว์บริษัทว่าตรงเส้นทางพระราม3นะครับก็มากันได้ช้าๆอยู่นะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับมาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับช่วงถนนก็ยังลงมาได้ช้าอยู่นะครับก็เลยไม่ท้ายตั้งแต่ช่วงเหนือสนคลองตันเข้ามานี่หนาแน่นมากเลยนะครับผ่านพ้นช่วงถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาที่ด่านเก็บข้าวต่างอโศก4ก็รบมากนะครับผ่านแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับโรงพยาบาลสบีชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ก็ยังลงมาได้ช้าอยู่นะครับก็ไม่ขวางรถทางตรงที่มุ่งหน้าไปทางด้านของตันรถเพไทยนะครับส่วนเพไทยไปทางด้านของตระบางโคร่นะครับลงโยบราชช่วงนี้ยังลงมาได้ช้าอยู่นะครับก็เลยทำให้ทั้งแถบช่วงของบริเวณเหนือโรงวิบารามาออกไปนี่รถมากนะครับลงหัวลำโพงแล้วก็ลงสีลมช่วงนี้สะสมช่วงเดือนถลงนะครับส่วนทางพิเศษฉลองราษฎร์นะครับหน้าด่านเจริญโชติในช่วงเวลานี้ก็สะสมท่ายังยาวอยู่นะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับมีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่ช่วงทางลงลาดพร้าวมานะครับตอนนี้มาจนถึงช่วงของบริเวณทางลงพระรามเก้านะครับแล้วก็เลยทางลงลาดพร้าวมานี่ก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้หนึ่งเลนนะครับการใช้เส้นทางขาเข้ามาก็ใช้บริการได้เลยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางชลบุรีนะครับในช่วงบริเวณนี้ก
0: ็ยังได้อยู
4: ่แต่ใช่ยังใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวในช่วงของบางพรีนะครับออกทางด้านของถลงเมืองใหม่มีรถมากอย่างเดียวนะครับเบียดแซงในช่วงก่อนลงถนนเองแล้วก็บางพรีไปทางเมืองใหม่แล้วก็บางวัวชลบุรีหน้าด่านชลบุรีช่วงนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าอย่างบางพรีสุขสวัสดิ์อันนี้ถามในเรื่องคุณที่เขามีการปรับปรุงผิวถนนก็คือทำทุกวันใช่ไหม
4: ใช่ครับก็เป็นช่วงทางเว้าแล้วก็
0: เมื่อวานก็มีผล
4: ใน
0: เร
4: ื่
0: องกันนะในเรื่องของการจราจรก็อย่าง
4: ใ
0: ดเป็นข้อมูลให้ทราบเพราะเดี๋ยวพอตอนช่วงสายๆไงพอรถเป็นทุกอะไรเข้ามาเนี่ยรถก็จะชะลอ
4: ใช่ครับผมใช่ครับว่าชะลอในช่วงจุดที่มีงานปรับปรุงผิวจราจรนะครับผม
0: ค่ะโอเคก็ถือว่าโดยภาพรวมยังไหวอยู่นะในแต่ละเส้นนะค่ะ
4: ครับเพิ่มเติมในส่วนของสายทางพิเศษประจิมรัตยานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบรมราชชนีมานะครับทางขึ้นมาจนถึงช่วงของบริเวณทางลงบางกรวยนี่สักครู่มีรถนั่งสู่คนจะเสียอยู่หนึ่งคันนะครับเพิ่งจะยกพ้นแข่งขวางไปนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงบางบำรุมาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยามานี่ก็มีรถมากอย่างเดียวนะครับผมครับ
0: ก็โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชยะ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ผมยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ยามนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางด่วนในฝั่งขาเข้าที่มาจากบางนาย้ำว่ามีอุบัติเหตุนะคะซึ่งตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงระหว่างรับบ่อนไก่ค่ะแถวรับบ่อนไก่มุ่งหน้าเนินเพลินจิตเพราะนั้นเนี่ยชนกันทั้งหมดคือ4คันด้วยกันนะคะก็จะอยู่ในช่องทางในด้านขวาก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบเพราะว่ารถเนี่ยจะยังชะลอต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะในเรื่องการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณบุษบงบุษบะวันนี้ค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
6: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับผบ.ตร.นะคะก็ร่วมกันแถลงข่าวหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะ3คนคือจ่าสิบตำรวจพิชิตนะนายอัศวินและนางสาวสัตพรในข้อหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะโดยนายกบอกว่าคดีนี้เนี่ยการทุจริตเนี่ยเป็นวงจรอุบาทมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันแล้วก็ขอให้มั่นใจในระบบ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันเบียดจะไปให้ที่จะไปช่วยไม่ต้องขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือนะคะก็บอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การปฏิเสธจากการนำตัวไปตรวจค้น9จุดไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขยายผลโดยมีเพียง3คนที่เป็นที่พยานหลักฐานเนี่ยมันสาวไปถึงพยายามจะดูว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งตำรวจก็ขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานหากพบหลักฐานปรากฏชัดแจ้งก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตอนนี้ตั้งข้อหาผู้ต้องหา3คนก็คือนำเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยมาปลอมแปลงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่ผู้บงการเชื่อมโยงอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีทุจริตนะคะซึ่งปปช.จะเป็นหน่วยงานหลักและตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษไปแล้วค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายวินและนายพิชิต2ผู้ต้องหานะคะไปฝากขังที่ศาลอาญาศาลพิจารณาแล้วไม่ให้ประกันตัวนะคะเนื่องจากลักษณะของผู้ต้องหาร่วมกับพวกเนี่ยกระทำความผิดเป็นขบวนการแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลและระบบราชการในวงกว้างเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเมื่อพิจารณาประกอบคำขอคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนและให้ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาทราบนะคะก็นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำของเปรมค่ะขณะเดียวกันในสัปดาห์หน้าวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นนะคะซึ่งจะมีการเสนอยกเลิกผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว 5,814 คนค่ะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมองว่าควรจะยกเลิกแต่ก็จะมีการตรวจสอบเขาจดคือ 5,000 คนเนี่ยเข้าข่ายก็คือทุจริตสอบนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอรรถสิทธิ์ สังคันธรัตน์ก็บอกว่ามติที่ประชุมกสท.ให้ดูความผิดปกติของผู้ได้รับการบรรจุไปแล้วรวม 15,520 คนโดยมีผู้มารายงานตัวไปแล้ว 14,988 คนไม่มารายงานตัว520คนซึ่งจากการตรวจสอบคะแนนสอบเปรียบเทียบกับคะแนนในตู้เซฟและรายชื่อที่นำมาบรรจุพบว่าคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนที่จะมีการยกเลิกเนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคนที่คะแนนถูกเพิ่มมาจำนวนมากเพื่อให้สอบได้เพื่อให้สอบได้ได้นะเพื่อให้สอบได
0: ้
6: 3,621 คนกลุ่มที่2กลุ่มที่ได้คะแนนเพื่อทำคะแนนได้แต่ถูกเพิ่มคะแนนอีกช่วยให้ได้ลำดับต้นๆคือสอบได้ยังไม่พอน่าจะอยู่ลำดับต้นๆอีกนะ 1,763 คนแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มคะแนนผิดไป1คะแนนและสแกนไม่ชัดนะคะซึ่งจะต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบของปปช480คนนะคะเพื่อความชัดเจนต่อไปค่ะคนนี้ว่าเรียกว่าโกงระดับชาติเลยนะแล้วยังแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สลดใช่ป่ะไม่ดู
0: ไม่รู้สึกเอง
6: นะว่าเขาไม่ค่อยสลดเขาไม่ค่อยจะแย่แสมันกลายเป็นเรื่องปกติหรืออะไรของเขาหรือเปล่านะเหมือนเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คิดเองนะแต่ว่ามีความรู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะคนที่ร่างทีโออาร์ด้วยคนออกก็สอบด้วยดูแปลกๆนะขณะเดียวกันปมเหตุไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะก็ล่าสุดเนี่ยนักร้องวงทศกัณฐ์นะคะคุณดินก็เสียชีวิตเป็นรายที่33นะคะหลังจากเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะทำให้ตอนนี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด33คนทราบอัตลักษณ์ทั้งหมดแล้วนะคะโดยแบ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ27คนเสียชีวิตหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล6คนนะคะยังมีผู้บาดเจ็บที่อยู่ในอาการสาหัสนะคะหรือว่าสีแดงในห้อง ICU อีก17คนค่ะ17คนนะคะคนที่กลับบ้านได้แล้ว43คนนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะทำให้กรุงเทพมหานครเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในสถานบันเทิงเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามศิริสุขศรีนะคะที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ สถานบันเทิงย่านดินแดงนะเพื่อตรวจพื้นที่ขณะที่จตุจักรแล้วก็ตำรวจสน.พหลโยธินนะคะดับเพลิงกู้ภัยลาดยาวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการคล้ายกับสถานบันเทิงในย่านลาดยาวนะแขวงลาดยาวก็มีร้านเล่นใหญ่ร้านทอย BKK ร้านเราเสนาโอยุเกษตรใบไม้ร่าเริงเพื่อกำกับให้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะถ้าสถานประกอบการใดบกพร่องด้านความปลอดภัยก็สั่งปิดก่อนเลยนะคะปิดจะให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้นะคะหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการเหมือนกับวัวหายได้ล้อมคอกก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสาเหตุจากการเข้าไปตรวจบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ที่โรงเบียร์จากชั้นที่เป็นฝ้าที่การเสียงแล้วอ่ะเหนือฝ้าขึ้นไปยังมีการฉีดโฟมกันไฟได้อีกอ่ะฉ
0: ี
6: ดโฟมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดโฟมตรงนั้นน่ะติดไฟแล้วมันก็ทำให้มีสารเคม
0: ี
6: สารพิษเนี่ยที่แพร่กระจายออกมาทำให้หลายคนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าสำลักควันไฟแล้วก็มีสุกรมสารพิษจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่มีส่วนของทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์โลกก็ยังต่อเนื่องนะคะขู่กันไปขู่กันมาทรัมป์พูดไปพูดมาการโจมตีในอ่าวเปอร์เซียการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงการสกัดกั้นเรือของอิหร่านก็ตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในพื้นที่ตอนออกกลางนะคะมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นน้อยนะคะในส่วนของเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเนี่ยเพิ่มขึ้น26เซนต์ปิดที่79เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนทะเลเหนือเพิ่มขึ้น22เซนต์ปิดที่ระดับนะคะ84.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ข่มขู่กันไปข่มขู่กันมาเนี่ยแหละค่ะก็กระตุ้นเตือนให้ทางด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านคูปิดทุกเส้นทางการส่งออกที่เป็นประโยชน์กับสหรัฐและก็บรรดาพันธมิตรนะคะส่วนตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 150.37 จุดค่ะปิดที่ระดับ 52,658.64 จุดนะคะได้รับแรงบวกต่อเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงผิดคาดและผลประกอบการไตรมาสที่2ของบริษัทต่างๆที่เริ่มทยอยเปิดออกมานะคะแล้วก็หลายบริษัทมีผลประกอบการค่อนข้างดีค่ะส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น 28.81 จุดปิดที่ 7,572.40 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 162.22 จุดปิดที่ระดับ 26,269.23 จุดนะคะส่วนราคาทองคำก็ยังเป็นขาลงต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลง 17.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะแตะที่ระดับ 4,051 เหรียญ 80เซนต์ต่อออนนะคะก็คนอย่าว่าทั่วโลกเอือมระอาทั้มเลยอ่ะปรากฏว่ามีผลโพลสำรวจออกมาค่ะปรากฏว่าคนอเมริกันนี่เริ่มไม่รักทั้มแล้วนะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมร่วงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของ Economics และก็ YouGov นะที่บอกว่าชาวอเมริกันเพียง 37% เท่านั้นที่พอใจการทำงานของทรัมป์นะคะซึ่งผลสำรวจนี้จะทำเมื่อวันที่10ถึง13กรกฎาคมนะคะผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามอิหร่านนะคะโดยชาวอเมริกัน59คนเห็นบอกว่า 59% บอกว่าไม่เห็นด้วยหรือค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งตัวเลขนี้คงที่มาตั้งแต่เริ่มต้นสงครามและเคยพุ่งสูงสุดที่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามเนี่ยถึง64%ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้มีสอบกลางเทอมของสหรัฐนะคะคะแนนนิยมต่ำๆแบบนี้ของทรัมป์อาจจะทำให้พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสกลับมาควบคุมสภาคองเกรสได้นะคะนอกจากนั้นค่ะผลสำรวจครั้งนี้ยังไปตรงกับผลสำรวจของรอยเตอร์ที่บอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยืดเยื้อออกไปอีกนานด้วยค่ะ
0: สุดท้าย
6: แฟนฟ้าขาวนะแล้วก็ใครเชียร์อังกฤษก็แสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาไปชิงเหมือนกันไปชิงที่3จะเจอกับฝรั่งเศสในวันเสาร์นี้นะก็ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอังกฤษอันดับ4ของโลกพบกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเบอร์1ของโลกด้วยนะคะโดยนาทีที่55เนี่ยทีมชาติอังกฤษได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากเดแคลนไลท์นะแล้วก็ เก็บบอล2ได้แล้วก็ส่งให้กับมอร์แกนโรเจอร์นะคะสกอร์ที่จะส่งให้กับทำสกอร์ให้กับแอนโทนีกอร์ดอนนะคะก็เตะเข้าประตูไปนะคะขึ้นนำ 1-0 ซึ่งพอเสียประตูไปแล้วเนี่ยฟ้าขาวเนี่ยไม่ยอมนะคะฟ้าขาวก็คืออาร์เจนตินานี่โหมบุกหนักเลยพักสนามเลยสู้เลยแล้วก็เขาก็มีการไม่พอใจโค้ชของอังกฤษเหมือนกันซึ่งแทนที่จะทำเกมรุกไม่อะเปลี่ยนตัวทำเกมรุกออกแล้วก็คนไปตึงตรงประตูอ่ะคือกองหลังไปเน้นกองหลังมากเกินไปนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้อาร์เจนตินาเจาะเข้าแต่ยังไงก็ตามค่ะนาทีที่86นะอาร์เจนตินาไล่ตีเสมอมาได้1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็แนวโน้มว่าอาจจะได้ต้องต่อเวลาหรือเปล่าเพราะแกต่อเวลาพิเศษแข่งหรือเปล่าเพราะน่าจะยืดเยื้อเสมอกัน 1-1 แต่ว่าอาร์เจนตินาก็ดับฝันความหวังแบบนั้นด้วยนาทีที่90+2นะคะอาร์เจนตินาขึ้นมานำ2-1นะคะจากการที่เมสซี่เปิดบอลนะคะไปให้ลาตาโรมาร์ติเนสค่ะซึ่งเป็นตัวสำรองตัวสำรองนะคะโขกจมตะข่ายนี่ใช้แบบภาษาบอลหน่อยนะก็ทำให้อาร์เจนตินาได้รับชัยชนะในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเข้าชิงฟุตบอลโลกปีนี้ไปโดยจะไปเจอกับสเปนในวันอาทิตย์นะก็เป็นเวลาบ้านเราก็ตี2วันจันทร
0: ์
6: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยพบกับความผิดหวังมาแล้วหลังพลาดโอกาสทองในการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1966นะคะต้องไปลุ้นอันดับ3เจอกับฝรั่งเศสในวันเสาร์แต่จริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยนะคะมันมีเมื่อเดือนมีนาคมนะถ้าไม่มีสงครามในตะวันออกกลางนะอาร์เจนตินาจะเจอกับสเปนนะมันจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลศึกแชมป์ชนแชมป์อะค่ะก
0: ็
6: คือเขาเรียกว่าฟินาลิซิมานะซึ่งทีมชาติสเปนเนี่ยไปแข่งในฐานะแชมป์ยูโรและอาร์เจนตินาก็แข่งในฐานะแชมป์โกปาอเมริกานะคะแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนมีนาคมเนื่องจากหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามแผนเพราะว่าสนามกลางที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยก็คือที่กาตาร
0: ์ค่ะ
6: ก็คราวนี้สนใจค่ะกลายเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ของจริงแล้วก็ดับเบิลแชมป์เลยไม่จำเป็นทิปเบอร
0: ์ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นทิปเบอร์เนาะ3แชมป์เลยนะถ้านับเนี่ยทั้งยูโรทั้งโคปาอเมริกาแล้วก็บอลโลกเลยได้แข่งนัดเดียวกันไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูซีฟีฟ่าว่าจะว่ายังไงนะคะก็เป็นบรรยากาศสีสันก็เดี๋ยวจะขบวนละส่วนใครจะชิงโชคด้วยอุดหนุนไป
0: ต้องรีบ
6: ไ
0: ปใช่ไหม
6: ได้ที่สองทีมนะได้สองทีมละไปรีบกรอกได้ละนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดรับไปเสนอบัตรวันที่19นี้นะคะ
0: อ๋อ19นี้ใช่ไหม
6: 19นี้ก็จะปิดรับไปซื้อได้
0: ค
6: ่
0: ะ
6: 100ใบ300บาทนะคะก็ตกใบละบาทใบละ3บาท
0: ส่งแล้วยัง
6: นะคะเดี๋ยวฉันให้ดีรับดีฉัน200ได้แล้ว200ใบไปแล้ว
0: ค่ะ
6: ก็ได้ทีมแล้วไงก็เชียร์ละสเปนน่าจะเชียร์สเปนนะ
0: ค่ะ
6: ดีมั้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมอดูเขาบอกว่าสีแดงจะมา
0: หมอดู
6: ว่ากันว่ากัน
0: ค
6: ่
0: ะ
6: หมอดูคู่กับหมอดาวอย่างเรานี่แหละนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้
0: ค
6: ่
0: ะขอบคุณมากค่ะคุณบุษบงนะคะขอบคุณสวัสด
6: ี
0: ค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
8: ้เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
1: ะโหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1333

0: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะคุณศักดิ์ศรีแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธสาครในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่กลางสะพานกับรถซึ่งเลยจากแยกเพชรเกษมตัดสาย4ประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถจักรยานยนต์นะคะชนกันแล้วก็อยู่ในช่องทางด้านขวานะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีแจ้งในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งค่ะเส้นทางด้านของพหลโยธินนะคะในฝั่งขาออกตรงช่วงของบริเวณซอยคลองหลวง33นะคะบอกว่าเป็นรถชนกันทั้งหมดคือ4คันมีเก๋ง3มีรถกระบะ1นะคะชนท้ายกันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณธันวรินใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าช่วงของแยกสวนผักมุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกับการเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะคือถึงแม้ว่ารถจะมากนะคะแต่ก็คือตามกันไปได้โดยตลอดบอกว่าโซนแถวราชพฤกษ์อากาศสดใสคุณธันวรินสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีฝนนะคะโซนทางด้านนั้น
2: ไม่มี
0: ละอองก็ไม่มีใช่ไหมคะค่ะ
2: ไม่มี
0: ยัง
2: ไม่มี
0: ค่ะ
2: วันนี้อากาศไม่ร้อน
0: ค่ะ
2: ยังและแดดก็ยังไม่มีด้วย
0: ค่ะ
2: วันนี้อากาศสดใสดี
0: ก็ขับรถสบายใจหน่อยชิลๆ
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ก็เซราจะรู้รถเยอะตั้งแต่อุโมงค์มังหินฟองมาเลย
0: ค่ะ
2: แต่ว่ายังไหลได้ยาวๆเลย
0: ค่ะ
2: แล้ววันนี้ส่วนตัวมาวิ่งเข้าตัดตรงโรงพยาบาลศรีสวรรค์มาวิ่งเลียบทางรถไฟ
0: อืมได้ใช่ไหมค่ะนี่ตอนแรกคุณทาวน์ได้บอกว่ามาวิ่งนี่แสดงว่าคุณธันวรินทร์มาช้าเพราะมาออกกำลังกายก่อนแล้วก็กำลังจะกลับ
2: ไม่ใช่
0: นะก็คือกำลังขับรถค่ะ
2: ตอนนี้พอเข้ามาในเลียบทางรถไฟมาได้เลยตรงนี้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มมีท้ายแถวแล้วเริ่มรถติดแล้ว
0: ค่ะนี่คือจุดเดิมๆไหมคุณธันวรินทร
2: ์ตรงนี้ปกติไม่ได้วิ่ง
0: อ๋อไม่ได้วิ่งไม่ได้มาจากด้านนี้ใช่ไหม
2: ใช่ไม่ได้มาไม่ได้เทียบทางรถไฟ
0: ค่ะ
2: นอกจากมีธุระจะต้องมาถึงจะมาทางนี
0: ้
2: ตอนนี้มันจะเรียกว่าอยู่แถวไหนอ่ะมันตรงปั๊มคาเทค
0: ค่ะ
2: ในนี้มันปั๊มคาเทคเนี่ยท้ายแถวใหญ่ไม่ได้มาไม่ได้เทียบทางรถไฟนอกจากมีธุระจะต้องมาถึงจะมาทางนี
0: ้
2: ตอนนี้มันจะเรียกว่าอยู่แถวไหนอ่ะมันตรงปั๊

0: ไหมคะ
1: รถวิ่งใช่ใช่ตรงนี้มันจะเรียกในนี้ก็ไม่บอกเ
0: พื่อไม่เป็นไรดิฉันก็จะลุ้นตามคุณเนี่ยเพราะว่าดิฉันต้องพึ่งพาคุณว่าตรงนั้นคือถนนอะไรค่ะ
1: มันเรียกทางรถไฟแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเรียกโซนตรงนี้มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้
0: เอ๊ะอันนั้นเป็นเรียกทางรถไฟตลิ่งชันไหมไม่ใช่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เรียกทางรถไฟตลิ่งชันนี่แหละ
0: ค่ะงั้นสรุปก็คือเป็นถนนเรียกทางรถไฟตลิ่งชัน
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ที่มันจะไปออกพระราม7ได้ไปออกบางกรวยได
0: ้ก็คือรถแน่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ทราบแต่ถ้าเป็นราชพฤกษ์ถึงแม้ว่าจะรถเจอแต่ก็เรียกว่าตามได้โดยตลอด
1: ตามได้ยาวๆเลย
0: โอเคค่ะค่ะงั้นขอบคุณมากๆคุณธามรินทร์ถ้าเจอชื่อถนนที่ถูกต้องยังไงเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมมาได้นะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปที่คุณสวิทก่อนเพราะว่าคุณสวิทอาจจะแจ้งอุบัติเหตุที่จราจรสนิทวงนะคะสวัสดีค่ะคุณสวิท
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: คุณสวิทตรงจุดไหนของเส้นจราจรคะอุบัติเหตุ
2: จราจ
0: ร
2: จุด3เนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะจ้ะรู้สึกจะมีเด็กนักเรียนน่ะนั่งอยู่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์วินยืนอยู่ข้างๆคน2คนนั่นแหละ
0: อ๋อเด็กนั่งอยู่เหรอคะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชาย
2: รู้สึกจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอ่ะจ้ะเพราะว่ารู้สึกจะเกิดอุบัติเหตุนะพอดีมันฝนตกปล่อยๆด้วยตอนนี้ที่วิ่งผ่านมาแล้วล่ะรบกวนนิดนึง
0: ค่ะได้อยู่ตรงข้ามหรือว่าอยู่บริเวณปากซอยจราจร13
2: อยู่ตรงข้ามเลยจ้ะอยู่ใต้รถไฟฟ้าในBTSเนี่ยจ้ะ
0: ค่ะแล้วน้องเขามีบาดแผลมีอะไรไม่ทันแบบมอง
2: ไม่ทันนะแต่ว่าเห็นน้องเขารู้สึกว่าจะบาดเจ็บพอสมควรแต่ก็นั่งได้อยู่ก็มีเพื่อนเขายืนนั่งประคองกันอยู่จ้ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราติดตามต่อแต่ตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือก่อนแต่จะมีวินจักรยานยนต์รับจ้างเขาช่วยดูแลเบื้องต้นใช่ไหมคะกับเพื่อน
2: ๆ
0: ได้เลยเดี๋ยวประสานด่วนเลยค่ะคุณสวิทขอบคุณมากมากนะคะที่จ้างมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะมาเดี๋ยวค่ะที่อยู่ฝั่งของจราจรวง13ช่วยสังเกตช่วยเพิ่มเติมมานะคะแต่ว่าในเบื้องต้นอ่ะตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะต้องขอบคุณทางคุณสวิทมากๆเลยค่ะที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาให้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะภายในอุโมงค์ศรีอุดมก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบอกว่าเป็นรถเก๋งสลับพลิกตะแคงถนนโล่งมากจนใช้ความเร็วขนาดนั้นได้เลยหรือพลิกตะแคงเนี่ยหรือว่ายังไงนะคะเป็นเบื้องต้นให้ทราบก่อนเพราะว่ามันมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะมีผลในเรื่องของการจราจรจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะเป็นช่วงระหว่างแยกศรีอุดมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมแล้วอยู่ภายในอุโมงค์เลยนะคะภายในอุโมงค์รถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงค่ะทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tell so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: 10โมงเช้าวันนี้จะมีการแถลงผลสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและเย็นนี้นายกพร้อมคณะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์2ประเทศพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตาลีสายสว่างค่ะ
10: 11นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจากนั้น17นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับยกระดับความร่วมมือในหลายสาขาให้เกิดเป็นรูปธรรมและเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันนี้10นาฬิกา30นาทีที่อาคาร5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในการแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่10นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.เข้าจับกุมและค้นบ้านพักกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะเดินทางมาฟ้องคดีและให้สัมภาษณ์เปิดใจติดตามความคืบหน้ากรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังผ่านครม.เรื่องปรับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นโดยคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะประชุมเพื่อสรุปจำนวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และที่กระทรวงการคลัง 8:30 นจะมีการแถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ปีงบประมาณ2569สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทำน้ำ
1: มาปอกินทำน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนทำมาหากินเลี้ยงตัวญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมือง
3: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณหนึ่งคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะเส้นกาญจนาภิเษกนะคะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำคุณโอคุณโอคะสวัสดีค่ะ
3: อ๋อค่ะพอดีว่าเป็นเหตุพบหมาสีขาวน้ำตาลนะคะวิ่งอยู่ตรงเส้นด่วนเลนขวาสุดอะค่ะ
2: ขา
3: ออกของเส้นกาญจนาค่ะ
2: อ๋อของคุณโอนี่เป็นเห็นสุนัขใช่ไหมคะวิ่งอยู
3: ่ใช่ค่ะสุนัขค่ะ
2: เป็นช่วงไหนนะคะกิโลเมตรที่เท่าไหร่ได้คะคุณโออ
3: ยู่ตรงช่วงที่เจออยู่ตรงแถวจะถึงเวสเกตแล้วอะค่ะ
2: ค่ะวงแหวนตะวันตกค่ะ
3: ค่ะเจอตอนนั้นน่ะเจอน้องช่วง7:50 น.น้องเขาวิ่งมาจากน้องเขาวิ่งสวนทางมานะคะเขาอ่ะเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมุ่งไปบางบัวทองแต่ว่าน้องเขาว่าอยู่ตรงเส้นด่วน
2: ค่ะ
3: กาญจนาขาออกไอ้ขาเข้า
2: ค่ะ
3: ค่ะวิ่งแล้วก็ตัวน่าจะประมาณหนักประมาณไม่เกิน12 โลค่ะตัวสีขาวแต้มน้ำตาล
2: ก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคะ
3: ไม่ใหญ่มากอารมณ์เหมือนชิวาว่า
2: อ๋อมันเหมือนกับเป็นมีเจ้าของไหมคุณโอ
3: ๋อจะนุ่ดเนื้อตัวดูสะอาดสะอ้านน่าจะคือช่วงนั้นน่ะมันรถค่อนข้างเร็วแล้วพอดีว่าวิ่งอยู่ตรงเลนขวาพอดีก็ใช้ความเร็วอยู่อ่ะน้องเขาวิ่งโกยมาอย่างเร็วเลย
2: โอ
3: ้
2: โหนี่แปลว่าเขาวิ่งแบบไม่ได้ระวังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรประมาณอย่างนั้นเลยใช่ไหม
3: เขาวิ่งอยู่ตรงใส่ทางขวาสุดอะค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อใส่ทางขวาสุด
3: วิ่งโกยอย่างเดียวเลย
2: งั้นเดี๋ยวให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยระวังก่อนนะให้ระวังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เผื่อว่าจะไปช่วยเหลือเข้ามาอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยได้นะคะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณโอมากเลยที่แจ้งมาคือรถเยอะแล้วใช่ไหมคุณโอ
3: รถเยอะมากค่ะแต่ว่ายังคล่องตัว
2: อืมอันนี้อันตรายโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาระวังก่อนนะคะคุณโอขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวพยายามจะประสานทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหนึ่งแจ้งอุบัติเหตุตรงวงแหวนตะวันออก
4: ครับ
2: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงคะคุณหนึ่ง
4: ครับผมพอดีขับมาผ่านเจอนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรถกระบะครับล้อชี้ฟ้าเลยครับผ
2: ม
4: น่าจะชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ขวางช่องทางสองเลนซ้ายครับ
2: ค่ะ
4: ครับผมแล้วก็ในส่วนของน่าจะเป็นเจ้าของรถนะครับเราน่าจะกำลังคานไปเก็บของอยู่ครับ
2: กำลังคานออกมาเก็บของ
4: ใช่
2: คานเข้าไปคานออกมาแล้วก็คานกลับเข้าไปแปลว่าเขาปลอดภัยใช่ไหมคุณหนึ่ง
4: ใช่ครับใช่ครับอาจจะบาดเจ็บแค่เล็กน้อยครับครับผ
2: มไม่มีคือไม่เห็นคู่กรณีแต่ลักษณะเหมือนไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหม
4: น่าจะเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำครับแต่ว่าถัดมาก็จะมีรถจอดอยู่นะครับน
2: ่
4: าจะจอดช่วยมั้งครับ
2: ค่ะ
4: อยู่2สำคัญนะครับคร
2: ับ
4: ผม
2: ตอนนี้ก็น่าจะชะลอท้ายแถวยาวแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับที
2: ่
4: ท้ายแถวก็น่าจะอยู่ถัดตรงทางออกของหลวงไปครับ
2: ค่ะ
4: เลนหน้าบางปะอินนะคร
2: ับเลนซ้ายนะคะจุดที่มีอุบัติเหตุค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะ
4: ครับผม
2: ค่ะคุณหนึ่งตอนนี้มาถึงตรงไหนแล้วล่าสุดเลย
4: อ๋อตอนนี้ผมพาแฟนมาต่อใบขับขี่ตรงขนส่งคลองหลวงพอดีครับ
2: ขัดมันแต่เช้า
4: ครับผม
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนึ่งขอบค
4: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีของอุบัติเหตุวงแหวนตะวันออกในท้ายชะลอเริ่มมีท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะยาวว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่คุณเสงี่ยมค่ะคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับคุณมยนุชครับ
2: คุณเสงี่ยมเจ้าอุบัติเหตุพหลโยธินใช่ไหมคะ
5: ผมพหลโยธินออกจากรังสิตมานวะนะครับ
2: ค่ะ
5: ก่อนถึงธรรมศาสตร์1 กิโลครับมีรถเก๋งชนกันอยู่4คันรวดครับ
2: ค่ะ
5: อยู่เลนซ้ายหมดเลยครับพ่อผู้ด่วนเลนซ้ายนะครับ
2: ค่ะ
5: เป็นรถชะลอตัวกัน ท้ายแถวก็ยาวหน่อยนะครับ
2: ชนรุนแรงไหมคะดูแล้วน่าจะมีคนเจ็บด้วยไหม
5: ครับท้ายยุบกันเน
2: อะ
5: ท้ายยุบแล้วก็หน้ายุบเลยครับสี่คันนะครับคันที่สี่เป็นรถปิ๊กอัพครับ
2: ค่ะ
5: สามคันรถเจ๋งนะครับ
2: ค่ะ
5: ครับตอนนี้เขาเข้าอยู่เลนซ้ายหมดแล้วครับแอร์อยู่เลนซ้าย
2: ตอนที่คุณเสงี่ยมผ่านไปอ่ะช่วงนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่เราหรือยัง
5: ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่อ่ะครับ
2: คือกำลังสงสัยว่าเป็นจุดเดียวกับที่มีก็แจ้งมาตอนช่วงมาสัก7นาฬิกากว่าๆไหมแต่อันนั้นน่ะจะเป็นเก๋ง3เป็นกระบะ1แล้วก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณสักซอยคลองหลวง33
5: ประมาณ
2: ซึ่งมันจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับคลองหลวง
5: ครับผม
2: จุดเดียวกันไหม
5: ทุกสายอันเดียวนะครับเลยมองเทพมา
2: ค่ะ
5: ถึงแบบคลองหลวงก็ถึงธรรมศาสตร์ประมาณ1กิโลครับ
2: อืมค่ะโอ้ถ้าอย่างงั้นถ้าเป็นเคสเดียวกับตอนช่วง7นาฬิกากว่ามาถึงณเวลานี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเลยเหรอคะ
5: ไม่มีใครเลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวแล้วตอนนี้รถชะลอมากไหมคะ
5: ชะลอท้ายแถวยาวเลยครับผมก็ติดมาอยู่ผมบอกมาช่องทางด่วนก็เลยจุดนั้นมาแล้วก็ครอบตัวแล้วครับ
2: คุณเสงี่ยมเห็นคนขับรถบ้างไหม
5: เห็นครับเห็นเขายืนอยู่กันเรามีประกันเรามาเคลมอยู่คร
2: ับ อ๋อมีประกันคือแปลว่าคนขับนี่ดูถ้าทางคันหนึ่งน่าจะเป็นนักศึกษาเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าคะท่านดูเห็นไหม
5: ไม่เห็นครับไม่เห็นนักศึกษาไม่เห็น
2: อืมค่ะ
5: ยืนกันอยู่หลายคนนะครับ
2: อ๋อโอเคงั้นน่าจะเป็นจุดเดียวกันแต่ใช้เวลานานมากในชั่วโมงหนึ่งผ่านไป
5: ครับผม
2: ค่ะคือทั้งหมดเนี่ยคือขยับมาอยู่ชิดขอบทางแล้วหรือยังอยู่ในสภาพที่เหมือนกับ
5: ส่วนเลนซ้ายหมดแล้วคร
2: ับเลนซ้ายหมดแล้วแบบจับแบบเรียบร้อยชิดขอบทางหมดแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผมแต่รถยังชะลอตัวเยอะเลยครับ
2: ค่ะโอเคได้งั้นเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบนะคะ
5: ครับผมว่าติดกระดึบมา
2: ว่าติดอะไรค่ะ
5: ไม่มีบาดเหตุตรงนี้แหละคร
2: ับ เลนขวาสุดเลนซ้ายนะของคุณเสงี่ยม
5: ครับ
2: เขาอยู่เลนซ้ายเลนขวานะคะ
5: ผมอยู่ในช่องทางด่วนเลนกลางคร
2: ับ ไม่รถที่เกิดอุบัติเหตุ
5: อ๋ออยู่เลนซ้ายหมดแล้วคร
2: ับ อ๋อโอเคแปลว่าขยับเพราะว่าตอนที่รับจ้างเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะอยู่เลนขวาสุดแปลว่าชั่วโมงนึงผ่านไปคือตอนนี้เขาขยับมาอยู่เลนซ้ายแล้วแปลว่ารอคุยกันประกันหรือว่าอะไรหรือว่ารอรถยก
5: อ๋อรอสุดท้ายไอ้คันสุดท้ายเนี่ยหน้าเละหมดเลยรอรถยกครับ
2: อืมค่ะ
5: ประกันเขามากำลังทำการเคลมอยู่นะคร
2: ับ อ๋อค่ะแต่ทั้งหมดอยู่เลนซ้ายนะคะ
5: ครับผมอยู่เลนซ้าย
2: ค่ะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้อ่ะคะ
5: อ๋อประมาณชั่วโมงเสร็จหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่กว่าที่คุณเสงี่ยมจะผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุไปได้ใช้เวลานานไหม
5: อ๋อไม่นานครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ
2: โอ้คุณถือว่าใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกันโอเคยังไงขอบคุณมากๆค่ะที่แจ้งมานะคะ
5: ครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าตะกี้ได้บอกว่าใครที่ดูทางช่อง YouTube ของทางจอสอร้อยเนี่ยที่เราขึ้นคลิปให้เนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางขวาสุดแล้วสภาพของรถเนี่ยคือร่องรอยเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยนะคะคันหนึ่งด้านหน้าสุดเนี่ยเป็นรถเก๋งเนี่ยแล้วก็คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นคนขับแต่งตัวน่าจะเป็นนักศึกษานะคะผู้ชายนะคะแล้วก็ตามมาเป็นเก๋งอีก2แล้วก็จะมีรถกระบะเนี่ยคือปิดท้ายลักษณะเหมือนกับเป็นรถกระบะไปชนท้ายรถเก๋งนะคะแล้วจะมีชิ้นส่วนของรถได้อยู่บนถนนด้วยนะคะแต่ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่อย่างล่าสุดที่คุณเสงี่ยมบอกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่เลนซ้ายแล้วนะคะจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วแปลว่าเป็นจุดเดียวกันละค่ะตอนที่รับแจ้งครั้งแรกเลยคือช่วง7นาฬิกา26นาทีแล้วก็อัปเดตของคุณเสงี่ยมนะเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดมาอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณปูคะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
2: คุณปูนี่ก็แจ้งอุบัติเหตุเป็นเส้นเพชรเกษมเหรอคะบอกว่าชนกัน4คันเลยเหรอคะคุณปู
6: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
6: คันหลังสุดน่าจะเป็น SUV เป็น BM ค่ะ
2: อืม
6: แล้วก็เป็นกระบะตู้ทึบที่ขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางเลยค่ะ
2: โอ้โหชนแรง
6: แล้วข้างหน้ามีรถเก๋งกับปิกอัพค่ะ4คันนะคะ
2: ค่ะ ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคนเจ็บไหมคะคุณปู่
6: น่าจะมีค่ะเพราะว่ารถพยาบาลจากวิชัยเวชเพิ่งยูเทิร์นผ่านไปเมื่อกี้ค่ะ
2: คือเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหมลักษณะเนี่ย
6: ใช่ค่ะอยู่ตรงแยกไฟแดงเพชรเกษม99เลยค
2: ่
6: ะ
2: เป็นฝั่งขาออก
6: นครปฐม
2: นครปฐมนะคะค่ะแล้วตอนที่คุณปู่ผ่านมาคือทางคนที่อยู่ในรถที่เขาเริ่ม
6: เขาลงมาอยู่ข้างล่างกันหมดแล
2: ้
6: ว
2: ออกมาข้างล่างกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยพอคุณปู่บอกอันนี้เพิ่งเกิดเหตุนะประมาณเพชรเกษม99เมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะก็มีแต่เป็นเพชรเกษม69
6: อ๋ออันนี้99
2: ไม่เป็นไรกันเลยจะบอกแค่ว่าเพชรเกษมวันนี้ค่อนข้างจะดุเหมือนกันนะเนี่ย
6: แต่ตรงแยกเพชรเกษม99เนี่ยคือเขาทำช่องจราจรตอนนี้ก็ตีเส้นยังไม่เสร็จแล้วก็เขามีซ่อมถนนตรงหน้าสัมปทานพื้นที่อ้อมน้อยค่ะ
2: อ๋ออ่ะตรงจุดนี้ที่จะมีการทำถนนเป็นช่วงๆเป็นระยะนานแล้วใช่ไหมคะคุณปูตรงจุดนี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะนานแล้ว
2: ค่ะ
6: ทำมานานมากแล้ว
2: ค่ะ
6: แล้วที่ตรงจุดที่ชนกันเนี่ยคือตรงนั้นมันเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นไฟแดงแล้วทีนี้มันมีให้กลับรถตรงนั้นด้วยกลับรถในไฟแดงค่ะมันก็เลยเหมือนว่ารถวิ่งมาแล้วอาจจะเบรกแล้วประกอบกับเมื่อเช้านี่ฝนมันตกหน่อยๆ
2: อ๋อค่ะ
6: คือแต่เมื่อกี้ตอนผ่านหนูมาเนี่ยรถโรงพยาบาลวิชัยเวชกำลังไปแล้วหนูมาถึงถนนเศรษฐกิจแล้วกำลังจะไปตรงกระทุ่มแบน
2: อ๋อคุณปูที่คุณปูบอกว่าคือเขาตีเส้นไม่ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นค่ะ
6: คาดยังเสร็จแล้วมันไม่มีเส้นจราจร
2: โอ้ซึ่งมันก็
6: แต่4คันนี่อยู่เลนขวาสุดค่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันจะมีคันหนึ่งที่อาจจะชะลอเพื่อจะเลี้ยวยูเทิร์นหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยวหรือเปล่าใช่ไหม
6: ค
2: ่ะแต่มันมีสัญญาณไฟมีอะไรตรงชัดเจนใช่ไหม
6: แต่ตรงนี้มันเป็นช่วงคุณปัญญนุชคะมันเป็นอย่างนี้มันลงสะพานข้ามแยกสาย5มาปุ๊บรถก็จะมีความเร็วทั้งนั้นเลยค
2: ่ะ
6: พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันมีจุดกลับรถพอกลับรถถึงจะเป็นไฟเขียวกระทั่งบางคนยังกลับไม่พ้นไงคะ
2: โอ้ซึ่งมันอันตราย
6: มันอันตรายค่ะเพราะว่ารถจะออกจากซอยเพชรเกษม99เนี่ยก็คือจะเป็นไฟเขียวใช่ไหมคะไอ้เส้นที่มาทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปนครปฐมก็จะเป็นจะมากลับรถมันก็จะประดังกันอยู่ตรงนั้นนะคะ
2: คือถ้ารถติดอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ารถโล่งๆถนนโล่งๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันอันตรายสูงมาก
6: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องประสานทางด้านของกรมทางหลวงแล้วว่าทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วล่ะจะได้ให้ไปดูเพราะมันเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะคะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็แยกนี้คือแยกโหดมากถ้าติดไฟแดงนี่ถ้าช่วงประมาณสัก11โมงลงไปรถที่เริ่มออกจากซอยคือจะติดประมาณแบบสัก5ไฟแดงค่ะ
2: ติดหนักมาก
6: ใช่
2: ติดหนักมาก
6: ขนาดเป็นซอยนะคะ
2: เข้าใจเลยเข้าใจนะคะแล้วอย่างนี้แนวโน้มเขาจะสร้างเสร็จหมายถึงว่าทุกอย่างมันจะเสร็จเรียบร้อยเขามีแผนมีมันต้องมีข้อมูลบอกเอาไว้ไหมตามระยะทางอะค่ะ
6: หนูเห็นเขาทำมันหลายอย่างเหลือเกินค่ะทำทั้งถนนทำทั้งฟุตบาทว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ทำกันอยู่เรื่อย
2: ๆไม่ได้บอกระยะเวลาใช่ไหมคะ
6: ใช่
2: เดี๋ยวให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับทางด้านของกรมทางหลวงกับทางด้านของสถานีตำรวจในพื้นที่ก่อนเพราะว่าอันตรายนะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณปู
6: ขอบค
2: ุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งในอุโมงค์เสอุดมมันไม่รู้มายังไงแต่ว่าลักษณะของรถนี่คือไปคาอยู่กับเขาเรียกว่าตะแคงพิงอยู่กับตัวของกำแพงในอุโมงค์เลยนะคะแล้วมีสายของทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสาวัจราจรสอนอบางนาอยู่ด้วยนะคะสาวัสดีค่ะ
7: คร
2: ับ
7: ครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะสาวัต้องปิดจราจรเลยไหมค่ะ
7: ครับพอดีกรณีเหตุรถพลิกคว่ำในอุโมงค์สีดมนะครับสีนครินขาออกก็สน.บางนาขอรายงานเบื้องต้นก็ในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวยังอยู่ในการตรวจสอบอยู
2: ่
7: แต่ว่าทางสน.บางนาจัดจราจรดำเนินการจราจรเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรถกระบะพลิกคว่ำในอุโมงค์เสียช่องเดินรถในช่องขวาก
2: ็
7: ซึ่งสามารถใช้การจราจรได้ช่องซ้าย1ช่องทางครับ
2: ก็คือเปิดไม่ได้ปิดภายในอุโมงค์ใช่ไหมคะ
7: ครับผม
2: ค่ะใช้ได้หนึ่งช่องทางขวาค่ะ
7: ครับผมแล้วก็ใช้ได้หนึ่งช่องทางครับผมมีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกอยู่ครับผมตำรวจจราจรอยู่
2: วันนั้นแปลว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะสาว
7: ตอนนี้รถยกบอย25เอชัดเอและก็น่าจะเดี๋ยวจะน่าจะดำเนินการได้ไม่เกิน15นาที20นาทีนะครับผมครับก็ปริมาณรถข้างนอกนี่ยังไม่ติดขัดเพราะมันเป็นขาออกครับ
2: ค่ะ
7: ครับผม
2: เดี๋ยวเพิ่งเห็นรู้เหมือนกันขยายรู้มาตอนแรกเรียกว่าพิงอยู่ตัวกำแพงแต่มันคือหมุนแล้วไปชนเข้ากับกำแพง
7: ใช่แล้วก็มันตะแคงอยู่ขวางช่องทางอยู่ช่องทางขวาครับ
2: นี่เป็นรถกระบะบรรทุกของหรือเปล่าคะเลย
7: ใช่ครับผมครับ
2: นี่ดูรู้เลยว่าต้องมาเร็วนะถึงได้มาแรง
7: เบื้องต้นส่ง A สั่ง A ให้60ไปดำเนินการดูอำนวยการจราจรควบคุมการจราจรแล้วครับผมคร
2: ับ โอเคค่ะก็ต้องสักพักหนึ่งนะคะแล้วในส่วนของพื้นที่เส้นทางอื่นล่ะคะในพื้นที่ของทางสวัสดิ์เป็นไงบ้างคะสำหรับช่วงนี
7: ้พื้นที่ทางอื่นก็คือในเส้นสีนักเอเส้นแยกบางนาการจราจรคล่องตัวทุกด้านครับแล้วก็ตอนนี้ก็รถไฟสายเก่าก็คล่องตัวก็จะมีของในส่วนของตอนนี้มีศรีนครินทร์ก็มีกระทบนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะรีบเรียกระบายให้ครับผมครับ
2: ก็คือจากกรณีของอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
7: ครับผมครับ
2: โอเค
7: เด
2: ี๋
7: ยวจะเรียกระบายครับผมครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดี
7: ค่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนที่อยู่ช่วงระหว่างรับบอลไก่มุ่งหน้าเนินเพลินจิตอันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะที่ว่าชนกันหลายคันเนี่ยค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงใครผ่านมีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้แล้วก็มีแจ้งนะคะในเส้นทางทางด้านของวงสว่างวงสว่างเนี่ยนะคะก็มีนะคะในเรื่องของรถซึ่งจอดเสียค่ะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานวงสว่างเป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายคุณสถาพรบอกว่าเนี่ยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรรถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะรถมากแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดเดี๋ยวเราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
8: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: มีสายของทางนายช่างโยธาชำนาญงานสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงนะคะนายช่างเอกลินสายฝนให้บอกว่ามีการปิดการจราจรนะคะมีการทำงานสวัสดีค่ะนายช่างคะ
9: ครับสวัสดีครับ
2: นายช่างตรงจุดที่มีการทำงานนี่อยู่ช่วงไหนถนนอะไรอะคะ
9: เป็นถนนหมายเลข3454ครับช่วงหน้าโคกศรีนาครับ
2: ค่ะ
9: ครับเป็นการปิดจราจรเพื่อทำผิวทางเป็นคอนกรีตนะครับเพื่อจะเริ่มการก่อสร้างตัวสปอร์ตเช็คของสำนักควบคุ
2: ม
9: น้ำหนักยานพาหนะครับ
2: ค่ะ3454เนี่ยถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็เรียกว่า3454ใช่ไหมคะ
9: เส้นหน้าโคกครับ
2: หน้าโคกอันนี้เป็นอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วในการทำงานมีระยะเวลาหรือต้องมีการปิดเปลี่ยนการตรงจุดไหนอะไรยังไงคะ
9: ตอนนี้แผนงานคือปิดเบี่ยงช่วงฝั่งจราจรฝั่งขาที่จากหน้าโคกมาเสนานะครับ
2: ค่ะ
9: ก็เพื่อทำผิวจราจรทำทีละฝั่งนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับแผนการดำเนินการก็วางแผนที่จะปิดช่วงนี้ไว้ถึงระหว่างวันที่22มิถุนายนครับถึง24กรกฎาคมนี้ครับพอทางด้านขวาทางเสร็จก็จะปิดเป็นทางด้านซ้ายทางต่อครับครับทำทีละฝั่งครับ
2: ก็คือมันจะเป็น2ถนน2ช่องจราจร
9: ใช่ครับ
2: สลับก็จะเหลือแค่1ช่องจราจร
9: ใช่ครับแต่ก็จะมีทางเบี่ยงก็จะมีไหลทางคือรถสามารถวิ่งสวนกันได้แต่ก็ชะลอความเร็วอะไรอย่างนี้ครับมีให้ชะลอได้อยู่ครับ
2: แล้วตั้งแต่ที่ทำมาเริ่มทำมาเนี่ยมันมีผลกระทบไหมคะเรื่องของการจราจร
9: ก็อาจจะมีผลกระทบในช่วงที่ชั่วโมงแบบเร่งด่วนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าปริมาณจราจรตรงนั้นก็คือไม่ได้เยอะมากครับแต่ตอนนี้ก็มีการจราจรแบบคล่องตัวได้อยู่ครับ
2: ก็คือไม่ได้นิ่งไม่ได้ติดขัด
9: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะเราต่อก็จะมีการวางกลยามีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนให้คนได้ทราบชะลอก่อนถึงจุดที่มีการทำงาน
9: ครับมีตามมาตรฐานของกรมทางนะครับมีป้ายเตือนมีกลวยยางแบรีเออร์แล้วก็มีไฟสัญญาณครับมีสัญญาณครับ
2: ต้องเรียกว่าทำตลอดหมายถึงว่า24ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะตรงจุดนี้ที่ต้องมี
9: ใช่ครับต้องปิด24ชั่วโมงครับเพราะว่ามันเป็นการเทผิวคอนกรีตครับ
2: แต่เวลาเขาทำงานปฏิบัติหน้าที่นี่คือกลางวันหรือว่าในช่วงกลางคืนนะคะ
9: ทำในช่วงกลางวันครับ
2: อ๋อค่ะทำฝั่งเดียวหรือว่าต้องมาสลับอีกฝั่งหนึ่งด้วยไหมคะ
9: ต้องสลับอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับอันนี้ต้องเขาทำคือทำสองช่องจราจรเต็มที่ครับ
2: อ๋อโอเคให้ทราบเป็นข้อมูลกันยังไงใครที่ผ่านก็ช่วยชะลอกันหน่อยคือตอนช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตอนช่วงกลางวันไม่ห่วงกลางคืนแต่กลางคืนก็จะมีไฟมีอะไรบอกใช่ไหมว่าตรงเนี้ยกำลังมีการปิดการจราจรกำลังมีการเป็นจุดที่ต้องมีการทำงานเนี่ยค่ะ
9: กับผมมีไฟส่องสว่างติดตลอดทั้งคืนครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เฝ้าอยู่ตอนกลางคืนครับ
2: อ๋อโอเคค่ะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ของอำเภอเสนานะคะเน้นย้ำนะเรียกว่าโคกเสนาค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะนายช่าง
9: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: แล้วก็มีเพิ่มเติมวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะอย่างที่บอกอ่ะคือมันมีเป็นละอองฝนไม่รู้จะเกี่ยวไหมคือบางจุดมันก็จะมีละอองฝนแล้วมันทำให้มันมีผลกับถนนด้วยเหมือนกันคุณนัทเนี่ยแจ้งมาทาง SOS นะคะวิภาวดีในฝั่งขาออกตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองหรือว่าตรงช่วงของเสาตอม่อนะคะเสาตอม่อที่612ชนกัน4คันค่ะชนกัน4คันแล้วชนกันในช่องทางขวาแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บนะไม่มีข้อมูลในเรื่องของคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนศรีนครินทร์มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะคุณสมพงษ์ค่ะนะคะจ้างมาทาง SOS นะคะมีอุบัติเหตุตรงหน้าแมคโครศรีนครินทร์เป็นเก๋งกับแท็กซี่ชนกันในช่องทางในด้านซ้ายนะคะก็ในเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนี่คนที่ใช้แอปพลิเคชันใหม่ของทางจส100 SOS ใช้ง่ายใช้สะดวกใช่ไหมคะคือมันจะมีความแตกต่างกันนะในเวอร์ชันที่เรามีการทำปรับปรุงใหม่แก้ไขเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่ปรับปรุงใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่พอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่เห็น SOS แบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการแบ่งนะคะในเซกชันต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายมากขึ้นนะกับการที่เราจะเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเปิดคลิกเข้าไปแล้วไปดูไปฟังนะคะทางด้านของออนไลน์หมายถึงว่าดู YouTube ของทาง JS100 เนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของฟังก์ชันต่างๆมันก็จะมีการแบ่งออกมาแบบง่ายมากขึ้นกว่าเดิมคือก่อนหน้านี้อันเดิมก็ดูง่ายแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะว่าง่ายมากกว่านะไม่ใช่หรอกที่บอกมาใครไม่ได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะในโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรนวมินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสำนักงานที่ดินสาขาบางกะปิมุ่งหน้าซอยนวลจันทร์ตอนนี้ช้าละคือมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดตรงหน้าปั๊มคือมันจะเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาออกมาจากปั๊มนะคะก็คือทางประตูทางออกแล้วปรากฏว่าคือตัวของรถเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟแล้วก็ทำให้ไปดึงรั้งนะคะทำให้เสาไฟเนี่ยเอียงและไอตัวของหม้อแปลงขนาดใหญ่เนี่ยหล่นลงมาบนถนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ในส่วนของปั๊มเองเนี่ยก็ต้องปิดให้บริการเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับนะที่เมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางสวัสดิ์รองสวัสดิ์จราจรในพื้นที่แล้วก็มีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามีรถของการไฟฟ้าเป็นรถเครนก็ต้องมาค้ำยันในส่วนของเสาที่เอียงแล้วต้องมีการเปลี่ยนเสาปักเสาใหม่ซึ่งคาดว่าในเรื่องของการดำเนินการตรงจุดนี้น่าจะประมาณถึงช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ทำให้ใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรก็คือเลนขวาสุดทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการวางกลวยยางมีการ กั้นนะคะตรงจุดที่มีการทำงานเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงเช้านี้ดูแนวโน้มว่าไม่น่าจะมีผลกระทบเรื่องของการจราจรแต่ปรากฏไม่ใช่นะคะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วก็จะได้วางแผนแล้วว่าเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีไฟไหม้รถนะใกล้ๆกับซอยอินทรมาราย24ถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะจากฝั่งที่เข้ามาจากรัชดามุ่งหน้าออกถนนวิภาวดีแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถที่จะดำเนินการดับไฟได้แล้วนะคะอาจจะมีผลเหมือนกันทำให้รถเนี่ยชะงักกันไปช่วงหนึ่งนะคะโอ้ต้องบอกว่าปกติแล้วซอยนี้นี่มันเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะแคบอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะในช่วงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นเส้นพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงวังน้อยค่ะในช่องทางคู่ขนานมีอุบัติเหตุโอ้อันนี้นี่ชนกันแรงนะคะชนกันแรงตอนช่วงมาสัก8นาฬิกากว่าๆนะคะเป็นรถร่วมบขส.ไปชนลักษณะนี้น่าจะเป็นการไปชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วสภาพด้านหน้าของรถร่วมบขส.คันนี้เนี่ยเสียหายค่อนข้างชี้จะมากนะคะคือกระจกหน้ารถแตกนะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับอะค่ะนะคะลักษณะของการชนเนี่ยเหมือนกับเป็นการเอาด้านข้างคนขับอะชนท้ายอาจจะเป็นการพยายามจะหักหลบหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ก็เสียหายนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมนะคะเป็นอีกจุดนึงฝากด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเพิ่มเติมกันได้ที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ชะลอกันหน่อยวันนี้นะคะเรื่องอุบัติเหตุมาเยอะมากเป็นห่วงเลยในเรื่องของคนที่กำลังเดินทางเรื่องของคนที่กำลังใช้เส้นทางต่างๆอีกจุดหนึ่งนะคะเส้นวงแหวนตะวันออกที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากต่างระดับคลองหลวงที่คุณหนึ่งแจ้งอากาศนะคะเป็นรถกระบะนะคะซึ่งพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตอนที่คุณหนึ่งผ่านมาเนี่ยบอกว่าเห็นว่าคนที่เขาน่าจะเป็นคนขับอ่ะคือเขาคานออกมาได้แล้วนะแล้วเขาก็คานกลับเหมือนกับไปเก็บของซึ่งเราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางกู้ภัยคลองหลวงค่ะก็บอกว่าอุบัติเหตุตรงจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผลในเรื่องของการจราจรอ่ะนี่ถ้าหากว่าดูณเวลานี้ตอนนี้นะในส่วนของกล้อง CCTV ของเส้นมอเตอร์เวย์รถก็จะตามกันมาท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวย้ำค่ะว่าอุบัติเหตุนะคะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายคือขวางไป2ช่องทางซ้ายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังขับรถแล้วเนี่ยไปเบียดรถคันอื่นแล้วไปใช้ไหลทางอ่ะไปใช้ในช่องทางฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวพอถึงที่สุดนะพอคุณไปอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคุณก็ต้องเบียดออกแล้วจะยิ่งทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ใช้เลนขวานะคะเลนขวาแล้วก็เลนที่2ที่3ถัดจากขวามานะคะอันนี้คุณปลอดภัยมาถึงว่าอันนี้นะคะก็จะตามกันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้ช่องไหลทางคือนอกเส้นทึบที่เห็นเลยนะจากในกล้องจะมีประเภทพวกที่เขาแช่งว่ามุดไหมแทรกไหมนะคะแล้วพอคุณเข้าไปใช้พอถึงสุดท้ายคุณจะไปเปลี่ยนแล้วก็ทำให้คนอื่นๆที่ตามหลังมาจะมีผลกระทบมากขึ้นต้องชมนะคะรถติดหลายๆคันเลยร้อยละ99นะคะซึ่งเขาใช้ในช่องทางปกติเขาก็จะตามๆกันไปแต่มีอย่างประเภทบางประเภทนี่แบบโหอยากจะประจานมากเลยแต่บอกเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีประเภทพวกที่มุดไปแล้วสุดท้ายพวกนี้จะทำให้ส่งผลกระทบหนักมากขึ้นในเรื่องของการจราจรส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
11: กรณีอุบัติเหตุที่คุณอาจแจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่แจ้งมาทาง SOS นะคะเส้นวิภาวดีที่ชนกันทั้งหมด4คันล่าสุดที่เราได้สอบถามไปกับทางสน.วิภาวดีนะคะรองสวัสดิ์จราจรสน.วิภาวดีร้อยตำรวจเอกพงษ์สนาถนะคะบอกว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นขีดขวางแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้เส้นทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่รถยังเยอะอยู่นะคะราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะข้ามมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินโอ้อันนี้รถยังเยอะนี่อย่างตรงช่วงของแยกสาทรเจริญกรุงตรงจุดนี้นี่รถยังดูนิ่งๆอยู่เลยนะคะฝั่งของเจริญกรุงแล้วก็จะมีพายติดพันเข้ามาด้านของสีลมด้วยเช่นเดียวกับฝั่งของถนนสุรศักดิ์นะคะแต่ถ้าสาทรเหนือผ่านตรงช่วงของแยกตัดถนนสุรศักดิ์ไปได้ก็จะใช้ได้ยาวๆก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนนราธิวาสราชนครินทร์11ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสาทรใต้ยังมีท้ายแถวนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งของถนนเจริญราษฎร์ที่จะออกมาทางสาทรใต้นะคะแล้วเจริญกรุงเจริญกรุงในช่วงเวลานี้ก็คือยังเต็มพื้นที่นะทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสาทรเหนือหรือว่าในส่วนของทางด้านที่จะทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่มาจากวัดสุทธิวรารามเนี่ยฝั่งทางด้านนี้นะคะก็ดูรถยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางในด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3ยังตามกันได้นะคะก็คือดูรถมากแต่คือมันไม่ได้นิ่งนะคะคือตามมาได้โดยตลอดเลยนะคะก็เรียกว่าตามกันได้ยาวๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีรถเยอะมาตั้งแต่ตรงช่วงของแถวตลาดพลูเลยค่ะนะคะรัชดาท่าพระต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3ระหว่างสะพานพระราม3กับสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพดูดีกว่านะเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าสะพานพระราม3ไม่ได้แย่นะคือไม่ได้นิ่งคือเหมือนจะดูรถเยอะแต่เขาก็มีช่องว่างระหว่างรถค่อนข้างห่างเหมือนกันแปลว่าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานน่ะดูดีกว่านะวันนี้นะเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากลงจากสะพานพระราม3มาใช้เส้นพระราม3ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาก็จะมามีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งที่ตัดกับทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะตามกันมาค่อนข้างจะมีเพื่อนเต็มเส้นทางนะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของห้าแยกนารนองถ้ามาใช้สุนทรโกษาก็จะมาชะลอติดอยู่เนี่ยตรงช่วงของโอ้แยกคลองเตยพอเปิดดูกล้องตัวนี้นะคะฝั่งของเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้ารถเต็มเราก็ตามกันไปอย่างช้ามากๆตั้งแต่ตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกคลองเตยนะคะจะต้องผ่านตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปนะคะคือเต็มแบบนิ่งๆนิ่งๆช้าๆตอนนี้ที่เห็นจากในกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครนะในฝั่งขาเข้าคือรถที่ขยับได้คือรถจักรยานยนต์นะคะส่วนถ้าเป็นรถยนต์นี้คือจอดนิ่งๆเลยค่ะเออนี่ถือว่าท้ายแถวยาวนะจะดูดีขึ้นเมื่อผ่านตรงช่วงที่เข้ามาทางด้านของเนี่ยเลยทางด่วนมาเข้ามาฝั่งของซอยงามดูพรีเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าตรงช่วงเนี้ยนะคะจะดูแล้วเนี่ยรถจะตามกันไปได้นะคะจะดีหลังจากที่คุณผ่านทางด้านของใต้ทางด่วนมาแล้วนะคะสำหรับฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาเข้าแล้วก็จะมาเริ่มนิ่งก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนถึงตลาดคลองเตยนะคะแล้วก็ฝั่งของสุนทรโกษามันก็จะมีผลกระทบเพราะว่ารถเนี่ยจะมาติดคายเชื่อว่าต้องมีประเภทจำนวนหนึ่งที่รถจะต้องมาขวางแยกนะนี่เป็นภาพชินตามากนะคะเพราะจะไปอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมแต่ในตึกไทยเราแล้วออกสุนทรโกษาปุ๊บเนี่ยสุนทรโกษาถ้าจะเลี้ยวออกพระราม4ก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพระราม4ในฝั่งขาเข้า นิ่งนะคะนิ่งแล้วก็นั่นแล้วก็คาดการว่าอย่างสุนทรโกษาที่มีท้ายแถวก็น่าจะเป็นเพราะว่ารถที่ออกมาสุนทรโกษาแล้วจะเลี้ยวเข้าพระราม4ในฝั่งขาออกก็น่าจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งขอเลยอย่าไหลตามจนมาขวางรถของฝั่งสุนทรโกษาที่เขาจะเลี้ยวเข้าพระราม4นะคะในฝั่งขาออกมันจะยิ่งกลายมาเป็นปัญหาแล้วก็เป็นผลกระทบในเรื่องของการจราจรหนักมากนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยแต่ถ้าดูตอนนี้นะตรงช่วงของตรงแยกรัชดาพระราม4ตรงด้านหน้าตลาดคลองเตยรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นะคะค่อนข้างบอกท้ายแถวจะยาวเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะคะตั้งจะต้องผ่านใต้ทางด่วนไปก่อนถึงจะดีขึ้นค่ะ
12: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ช่วยมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิทยาประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะทำโครงการนี้ขึ้นมาคืออยากจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะแล้วก็หากว่าใครที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุด้วยมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับที่บอกไปนะคะมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888ผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะซึ่งก็จะได้สิทธิ์นะคะไม่ได้แตกต่างกับประกันภัยประเภท1ก็คือมีโอกาสในการที่จะได้เงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็เมตตาเบี้ยประกันภัยพิเศษนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษที่มันนอกเหนือมาจากในเรื่องของความคุ้มครองตามปกติได้เงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็เมตตาเบี้ยประกันภัยพิเศษนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิ

0: ันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนรองสาวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: รองสาวัตรโต๊ะยังเต็มอยู่นะคะในช่วงนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรยังไงไหมคะหรือว่ามนุษย์เยอะอย่างเดียวคะ
1: ยังไงฮะ
0: มันมีสาเหตุมาจากอะไรไหมคะวันนี้ทำไมถึงได้ดูรถนิ่งดูรถเยอะจัง
1: สาเหตุไม่มีฮะไม่มีปกติทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนตอนที่ช่วงเช้าเนี่ยเซนโยสอบครึ่งหนึ่งนะฮะก็ไม่มีปัญหาต่อเนื่องมาจากหน้าเซนโยเซฟเวลานะครับคุณใช้รถถนนบางทีนะจะรู้ว่าเอ้ยเช้ามารถมันโล่งถึง7 โมง ครึ่งโล่งอยู่อาจจะมาสายก็ได้อะไรเงี้ยมาช่วงสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เลยมาช่วงสายเลยรถดูเยอะนะแต่ช่วงเช้ามาตั้ง6 โมงครึ่งถึง 7 โมงครึ่งอ่ะรถน้อยนะรถน้อยนะฮะพระราม4รถน้อย
0: ค่ะ
1: ผู้ใช้รถเช่นหนูอาจจะรู้ว่าเอ้ยโรงเรียนสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ติดต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะตื่นสายหน่อยมาสาย
0: เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทางสาวัตรบอกว่าการที่รถยังนิ่งอย่างนั้นเป็นเพราะว่าคนออกมาสายกว่าปกติใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วฮะตั้งแต่วันจันทร์มาแล้ว
0: ค่ะโอเค
1: ตอนนั้นก็ปกติฮะปกติ
0: ขอบคุณมาก
1: นะ
0: ครับ
1: พระราม4ขาเข้าเท่านั้นนะฮะที่ยังหนาแน่นอยู
0: ่ยังแน่นมาก
1: เดินได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็จริงๆแล้วทุกเส้นทางถ้าหากว่าออกมาในช่วงก่อน7 นาฬิกานี่จะตามกันได้ดีมากๆนะคะแต่พอหลัง7 นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะนิ่งก็จะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะอันนี้คือในช่วงเวลาปกติสำหรับเปิดภาคเรียนเปิดเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงปิดเรียนเนี่ยก็จะมาเริ่มติดกันในช่วงสายหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างเส้นทางทางด้านของพระราม4ตอนนี้อย่างที่ทางรองสาวัตรบอกน่าจะมากันน่าจะออกมาในช่วงสายเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเรื่องของการจราจรเนี่ยมันแน่นมันอย่างแน่นมากแต่มันก็จะต้องบอกว่าต้องอย่างที่บอกนะว่าต้องเลยนะคะเลยใต้ทางด่วนไปก่อนนะคะแต่ดูน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันเนาะกว่าที่จะผ่านกันไปได้คือขยับไปแบบช้ามากอะนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับเส้นทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าคือเรียนดูจากในกล้อง CCTV อะคือเห็นรถเขาเรียกว่าใช้คำว่าเหมือนกับเป็นแพคือตามกันไปแบบช้ามากๆนะคะช้ามากๆณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะช่วยกันช่วยกันก็เอาเป็นว่าเป็นตามทางของตัวเองแต่ถ้าสังเกตนะไม่ได้มีแบบเป็นการเบียดแทรกหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ไปตามช่องทางแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงที่แบบเป็นจุดยูเทิร์นหรือว่ามีพวกซอยต่างๆใช่ไหมคะแถวทางด้านนี้เนี่ยจะมีซอยจะมีในส่วนของอาคารสำนักงานมันก็ต้องมีรถที่จะต้องเข้าออกมันก็จะมาชะงักกับในส่วนของรถทางตรงหรือว่าก็จะมีจุดที่แบบยูเทิร์นจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่จะเลี้ยวอย่างในเลี้ยวเข้าการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่เนี่ยถ้ามาจากในฝั่งขาออกเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะชะงักไปเหมือนกันทำให้รถที่ใช้ทางตรงของเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะก็จะชะงักแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งคือตรงช่วงของด่วนใต้ทางด่วนทางลงนะคะซึ่งก็จะต้องมีรถที่ลงมาจากทางด่วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันว่าอย่างแน่นมากๆช้าสลับกับหยุดนิ่งค่อนข้างนานนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสลดหมุนค่าที่พัก 50% สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าทางกระทรวงเตรียมที่จะมีการผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพักเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับคนไทยโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมกับการมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการในการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองหลักส่วนเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับการเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนอกจากนี้จะมีการขยายเวลาระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเป็นการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงานและกลุ่มครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานด้วยณภาพรช่างกลรายกันค่ะ
0: ภายหลังนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตและได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเรือเจ็ตสกีล่าสุดนายอดูลละลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจน้ำลงพื้นที่ตรวจตราและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยทั้งทางบกและทางน้ำพบผู้กระทำความผิด23รายฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตใช้เรืออันเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททั้งนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้รวมทั้งในบาเรนและคูเวตผู้นำยูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับความนิยมออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดเหตุเครื่องบินที่ใช้ควบคุมไฟป่าในรัฐโคโลราโดของสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกส่งผลให้นักบินเสียชีวิตเกิดไฟป่าปะทุขึ้นกว่า100จุดในแคว้นออนแทริโอของแคนาดาโดยหลายชุมชนทางตะวันตกเฉียงเหนือตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่รัฐมินนิโซตาของสหรัฐก็เกิดไฟป่ากว่า10จุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและลมแรงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสของสหรัฐหลังพายุพัดกระหน่ำทำให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมมีผลการศึกษาชิ้นใหม่จากศูนย์วิจัยพิวพบว่าขณะนี้ประเทศจีนถูกมองในแง่บวกมากกว่าสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: นี่แจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะตรงช่วงของปากซอยสุขุมวิท27เป็นสุขุมวิทในฝั่งขาออกรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะในช่องทางซ้ายแล้วใครบอกว่าในเบื้องต้นก่อนหน้านี้มีคนเจ็บด้วยแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่เป็นรถมินิบัสค่ะชนท้ายรถบรรทุกขวางในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานเดี๋ยวจุดนี้กำลังติดตามเพิ่มเติมให้อยู่นะคะแต่ถ้าว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุบริเวณปากซอยนวมินทร์61ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ค่ะไปเกี่ยวสายสื่อสารตรงช่วงของทางออกปั๊มนะคะตรง PTT Station ทางซอยนวมินทร์61นะคะแล้วก็ทำให้มีเสาไฟฟ้าคือตอนแรกนึกว่าเอียงปรากฏว่าหักนะคะเพราะว่าทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็เพิ่มเติมให้นะคะว่าอย่างณเวลานี้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยยึดเสาให้ปลอดภัยแล้วก็จะเร่งปักเสาติดตั้งหม้อแปลงพร้อมทั้งตอนนี้นะคะให้เป็นข้อมูลเลยนะย้ำว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรตรงจุดนี้อยู่นะคะก็จะใช้ได้เฉพาะเพียงแค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นนะคะย้ำว่าจะใช้ได้เฉพาะเพียงแค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะจะมีรถเครนนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก5 กว่านะคะที่ทางจส.100ได้รับแจ้งนะคะวันนั้นก็ใครที่กำลังใช้เส้นนวมินเดี๋ยวดูนวมินสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านนวมินก็จะมาไปได้นะคะไปอมไม่ท้ายแถวยาวละนะเวลานี้ตอนนี้นะคะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของนวมินทร์61ตอนนี้ท้ายจะอยู่ประมาณสักซอยนวมินทร์43นะคะย้ำว่าใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องชะลอดูนะคะมันอาจจะมีผลในเรื่องของการจราจรได้แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือณเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้ยาวๆนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของซอยนวมินทร์61ตอนนี้ท้ายแถวถือว่ายาวมากแล้วก็ดูแบบนิ่งๆเพราะว่ามันจะเหลือแค่1ช่องจราจรในช่องทางด้านขวาแล้วก็จะมีผลกับแฮปปี้แลนด์สาย1ที่จะออกมาเส้นนวมินทร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีฝั่งของถนนศรีบูรพานะคะศรีบูรพาอันนี้ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าจะออกมาเส้นทางทางด้านของนวมินทร์และถ้าหากว่าจะใช้นวมินทร์ในฝั่งขาออกก็จะไปมีผลกระทบต่อเนื่องจากตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผลกับซอยนวมินทร์51นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลณเวลานี้ตอนนี้ให้นะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนนวมินทร์ก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงถ้าหากว่าใครที่ปกติแล้วใช้เส้นทางนี้ว่าจริงๆไม่น่าจะติดมากแต่มันเนื่องจากว่าวันนี้พิเศษค่ะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาออกไปได้นะคะจะติดแค่ตามจังหวะสัญญาณไฟตอนนี้ฝั่งของลาดพร้าวก็จะติดกันเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าแต่ไม่ได้แบบติดนิ่งนะคะก็คือจะติดตามจุดที่เนี่ยสัญญาณไฟแล้วก็อย่างตรงช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวฝั่งตรงด้านนี้จะเป็นอยู่ช่วงนึงซึ่งท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแต่พอเลยจุดนี้มาได้ก็จะมาติดกันอีกช่วงนึงที่จะมาทางด้านของแยกลาดพร้าวแต่ฝั่งขาออกก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเมื่อวานนี้เนี่ยทางกทม.ค่ะนะคะก็เรียกว่ามีการลงพื้นที่ในเรื่องของการตรวจนะคะดูในส่วนของสถานบันเทิงต่างๆนะคะเพราะว่าคือเกี่ยวเนื่องมานะคะจากกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ในส่วนของทางสำนักงานเขตดินแดงนะคะวันนี้เดี๋ยวไป คุยเรื่องนี้กันค่ะกับทางด้านของท่านที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมนะคะพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาค่ะ
2: สวัสดีครับขออนุญาตคุณปุญญานุขออนุญาตแจ้งชื่อนะครับพลตำรวจเอกอดิศร
1: ขออภัยค่ะค่ะนะคะท่านที่ปรึกษาคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นเลยว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจดูตามสถานบันเทิงต่างๆเป็นยังไงบ้างคะจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นวันที่3แล้วนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็ออกไปตรวจทุกคืนแต่ไม่ได้ไปตรวจในสิ่งที่ทางบางคนอาจจะเข้าใจแต่ไปดูในเรื่องของเฉพาะที่ที่เราควรจะต้องไปดูว่ามันมีความเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ว่านะครับท่านบอกว่าวันที่เราเคยไปตรวจเพื่ออนุญาตเนี่ยมันเป็นวันที่มีการที่จะเตรียมการในเรื่องของความพร้อมได้แต่ในวันที่มีการบริการจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนสภาพที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจถ้าเกิดเราไปตรวจแบบตรวจเนี่ยมันก็ต้องผ่านถูกไหมฮ
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดสมมติในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเกือบจะทุกที
1: ่โอ้ค่ะความแตกต่างที่เจอมีอะไรบ้างคะ
2: หลักๆคืออย่างนี้ครับหลักๆเนี่ยเราดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชี้ชาญต่างๆเนี่ยเขาก็ชี้ออกมาแล้วเพียงแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะนะครับหลายด้านแต่บางด้านเนี่ยไม่มีจริงๆแล้วมันก็ตรงกับปัญหาและเหตุผลที่เกิดความสูญเสียหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับซึ่งในรายละเอียดลึกๆเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆมาพบเราทุกวันหรือบางทีเราก็เชิญมาเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมานั่งทำเช็คลิสต์ใหม่คำว่าเช็คลิสต์ก็คือตอนอนุญาตเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะตรวจในส่วนที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจนะครับตามหลักเกณฑ์ของมันเลยก็คือตรวจ 100% แต่เป็น 100% ของหลักเกณฑ์นั้นแต่หน้าคราวนี้เนี่ยท่านรองทวิดานะครับก็ได้แจ้งกับผมว่าเราจะตรวจตามพฤติกรรมนะครับและก็ตรวจตามไม่ตรวจตามใบอนุญาตแล้วคือถ้าเกิดตรวจตามใบอนุญาตเนี่ยมันอาจจะหย่อนกว่าแต่ถ้าเกิดตามพฤติกรรมว่าเป็นสถานประกอบการแต่ลักษณะของการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันเป็นสถานบริการเนี่ยเราก็ต้องใส่มาตรการเข้าไปให้พูดง่ายคือใส่ให้เต็มสูบนะครับแล้วก็ตรวจดูแบบนั้นแต่แม้จะตรวจแล้วเนี่ยแต่วันจริงเนี่ยที่คุณทำที่คุณประกอบการกันทุกวันเนี่ยคุณไม่เคร่งครัดเนี่ยมันก็ต้องกลับเข้าไปดูแล้วก็ต้องบันทึกแล้วก็มีการตักเตือนหรือถ้าเกิดตรวจซ้ำแล้วเจออีกเนี่ยก็คงจะต้องใช้มาตรการตามที่ท่านผู้อำนวยการเขตมีอำนาจครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างว่า3วันใช่ไหมคะที่ลงพื้นที่มา
2: เ
1: พราะนั้นปัญหาต้องใช้คำว่าเป็นสิ่งที่เจอแบบปัญหาหลักๆที่เจอนี้จะเป็นในประเด็นไหนยังไงบ้างคะท่านที่ปรึกษาโดยส่วนใหญ่ค่ะ
2: ครับประเด็นแรกเลยนะครับเราเข้าไปโดยที่เราเลือกลักษณะของร้านที่มีอาคารสถานที่มีกายภาพที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปิดมิดชิดทึบนะครับเพื่อป้องกันเสียงนะครับแต่พอป้องกันเสียงแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับผลอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าพอปิดชิดมืดทึบไม่มีอากาศระบายนะครับเสียงออกไม่ได้อย่างอื่นก็จะออกไม่ได้ด้วยแล้วก็เข้าไปดูในลักษณะแบบนั้นแล้วก็เป็นที่ที่มีความจุของนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนเป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยนะครับบางที่เนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปดูตามเช็คลิสต์ที่ทางเขตเนี่ยได้เคยตรวจเอาไว้เนี่ยแล้วก็ไล่ดูเป็นทีละจุดทีละจุดเนี่ยก็จะเห็นบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเสื่อมสลายไปเช่นป้ายบอกทางหนีไฟเนี่ยอาจจะเสียนะครับไฟไม่ติดนะครับแล้วก็มีบางที่เนี่ยมีการใช้สติ๊กเกอร์แทนซึ่งไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์เรืองแสงเป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆเหมือนใช้ตามร้านอาหารทั่วไปที่บอกว่าทางไปสุขาอย่างนี้นะครับก็มีในลักษณะแบบนี้อยู่บ้างแต่บางที่เนี่ยก็สมบูรณ์นะครับทำได้ดีครับแต่ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยบางที่หลายที่เนี่ยไม่มีใบไม่ได้รับใบอนุญาตก็มีครับหรืออยู่ระหว่างการขออนุญาตก็มีหรืออยู่ระหว่างการต่อก็มีดังนั้นเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่เขตเนี่ยต้องเอาไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ครับส่วนที่มีใบอนุญาตที่ได้ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับก็คือใบอนุญาตสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการก็คือไม่ได้อันนี้เนี่ย หลายที่ก็ดีนะครับแต่หลายที่ก็หย่อนยานครับก็เป็นการไปตรวจเช็คลิสต์แล้วก็ให้เขตไปดำเนินการเพียงแต่ว่าใบอนุญาตสถานบริการเนี่ยอยู่ในอำนาจของตำรวจนครบาลนะครับเราอาจจะไปเช็คได้ในอำนาจของเขตที่ดูในเรื่องของกายภาพดูในเรื่องของอนามัยสาธารณสุขนะครับและก็ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยมันเป็นการตรวจในอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะทางครับ
1: ค่ะเมื่ออันนี้อย่างหนึ่งที่ทางด้านท่านที่ปรึกษาบอกบางแห่งก็คือยังไม่ได้มีใบอนุญาตแต่ว่ามีการเปิดให้บริการเพราะฉะนั้นถ้าเจอประเภทอย่างนี้เราต้องมีการระงับการให้บริการไปก่อนไหมคะจนกว่าที่เขาจะได้รับใบอนุญาต
2: ถูกต้องครับก็มีการสั่งให้ปิดการประกอบกิจการนะครับเขตใช้อำนาจว่าเป็นสั่งให้ปิดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าพอครบ30วันแล้วเนี่ยจะเปิดน
1: ั่
2: นก็คือระหว่าง30วันเนี่ยก็ให้โอกาสผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องหรือว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ตัวเองไปยื่นขอหรือทำอะไรไว้นะครับแล้วเมื่อครบแล้วเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยเขตก็คงต้องดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเพราะใบอนุญาตยังไม่มา
1: ค่ะแล้วทำไมเขาถึงได้กล้าเปิดล่ะคะท่านที่ปรึกษา
2: โอ้โหผมคงตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคนเปิดถูกไหมฮะแต่ละคนเนี่ยต้องมีเหตุผลความจำเป็นของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าเราไม่สามารถพูดได้เพราะการเป็นข้าราชการนะครับหรือการทำงานราชการเนี่ยเขาคงต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายก่อนใครไม่เคร่งครัดกับกฎหมายแต่มีความเห็นอกเห็นใจในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะครับเรื่องของปากท้องก็ดีหรือจำนวนพนักงานร้านนี้จำนวน200คนจะเลี้ยงลูกน้องยังไงอย่างเงี้ยผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากใจในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็คงไม่ได้แต่ณ นาทีนี้เนี่ยดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักก่อนครับที่ท่านผู้ว่าสั่งการ
1: เข้าใจแต่ว่าอันนี
2: ้ประเด็นไม่ได้จริงๆนะ
1: ใช่ๆ คือประเด็นที่ถามไม่ใช่หรอกเพราะว่าคือจริงๆแล้วหมายถึงว่าถ้าเป็นสถานประกอบการต่างๆมันก็ต้องเป็นการที่ต้องเปิดใหม่ถึงจะมีการขออนุญาตเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกอย่างมันยังไม่พร้อมมันก็ต้องยังไม่เปิดถูกต้องไหมคะ
2: อยากตอบนะแต่ไม่กล้าตอบครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวคนที่เข้าไปใช้บริการมันจะมีผลยังไงกับคนที่ใช้บริการ
2: นี่ไงครับเราถึงต้องเข้าไปดูว่าตรงนี้เนี่ยสมมติตรงนี้เนี่ยมีความพร้อมแต่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันเนี้ยโดนพอเขตเขาจัดการตามอำนาจเขานะครับแต่ร้านที่ได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยปล่อยปากละเลยหรือสภาพกับผู้ร้านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตไม่ได
1: ้ครับ
2: ระบบระเบียบในการวางโต๊ะเก้าอี้เกียรติเหมือนกับงานอะไรที่แบบเละเทะแล้วคือเลิกแล้วแบบนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วใบอนุญาตเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันถูกไหมครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจิตสำนึกในการจัดการร้านของตัวเองในที่ต่างๆของผู้ประกอบการนะครับพูดง่ายๆก็คือ อะไรมีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าข้างในจะดีไม่มีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าข้างในจะไม่ดี
1: แต่มันเป็น
2: ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองทางเลย
1: แต่มันต้อง
2: เอาเรื่องใบอนุญาตเป็นหลัก
1: ใช่แต่มันก็ต้องเริ่มจากการที่ปิดกระดุมแตกปิดเขาเรียกว่าประตูเม็ดแรกก่อนถ้ามันผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วมันก็ผิดต่อเนื่องกันไปมันก็ไม่ควรตั้งแต่ในเรื่องของการที่ว่ามันไม่มีอนุญาตก็ไม่ควรต้องเปิดใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าท่านที่ปรึกษาลงก็แบบมีเจอประเภทอย่างเนี้ยหลายแห่ง
2: ครับหลายแห่งครับจริงๆแล้วเมื่อคืนวันแรกเนี่ยทางเขตเนี่ยสำนักงานเขตสามสำนักงานเขตเนี่ยได้สั่งปิดไปแล้วหลายสถานที่นะครับหลายสถานที่ครับ
1: ค่ะแล้วประเภทที่ขออนุญาตแล้วแบบผิดประเภทล่ะคะ
2: ผิดประเภทล่ะครับ
1: ค่ะมีไหมคะ
2: อย่างเช่นใช้คำว่าอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมอยากให้ไปฟังคลิปที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ท่านนายกเนี่ยได้ผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยได้เข้าใจบริบทของธุรกิจกลางคืนแล้วก
1: ็
2: คนที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจครับมันจะถ้าพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงถึงกฎหมายของท่านอื่นๆหรือว่ากระทรวงทบวงกรมอื่น
1: ๆ
2: เอาเป็นแค่ว่าในส่วนของกทมแล้วกันนะในอำนาจของกทมเนี่ยทางเขตเนี่ยเขาใช้อำนาจของพ.ร.บ.สาธารณสุขนะครับในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ใช้อันนี้ในการออกใบอนุญาตกับสถานที่ต่างๆเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยมากมายหลายอย่างตามวงเล็บที่กำหนดไว้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในวงเล็บหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทางด้านเสียงไม่ให้กระทบเป็นอันตรายต่อการได้ยินหูแล้วก็ยังก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกอันนี้จะป้องกันในแนวนี
1: ้
2: ไม่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะอนามัยต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอัคคีภัยไอ้บรรยากาศตรงนี้เนี่ยมันพูดง่ายคืออนุญาตร้านอาหารให้เล่นดนตรีได้นะครับเพียงแต่ว่าการเล่นดนตรีเนี่ยไม่ได้กำหนดไปลึกว่าเล่นแบบไหนอย่างร้านบางร้านนะครับที่เป็นร้านสมัยเก่าซึ่งตอนนี้ยังเปิดอยู่เนี่ยได้ใบอนุญาตตรงนี้แต่เขามีเปียโนตัวหนึ่งมีเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีนักร้องเพลงรุ่นเก่าๆสมัยคุณปิยนุชยังเกิดไม่ทันแต่ผมเกิดทันแล้วอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นใบอนุญาตเดียวกันเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมภายในเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันต่างกันมันเป็นเพลงสมัยรุ่นผมอ่ะคุณลุงคุณป้านะครับร้องเพลงทุกคนทำได้ไม่มีการลุกขึ้นมาเต้นตื้อๆแต่ถ้าเป็นจังหวะบอลลูมนะครับอาจจะมีการขยับตัวนิดหน่อยไอ้นี่ใบเดียวกันเนี่ยแต่อารมณ์มันเปลี่ยนไป
1: คือฟังมันเรียกว่ามันก็มีช่องว่างมีช่องโหว่แล้วมันต้องมีการอัปเดตในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของสถานประกอบการนี่ใช่ไหมคะถ้าฟังที่ท่านปรึกษาบอก
2: ไว้ผมก็จะอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ช่องโหว่หรอกถ้าจะพูดกับช่องโหว่เนี่ยคนเขียนกฎหมายเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่ากฎหมายจะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับมันจะมีอยู่ในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเป็นกฎหมายหลักมันอาจจะเป็นกฎกระทรวงนะครับเป็นระเบียบคำสั่งซึ่งเขียนออกมายังไงก็ไม่หมดเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับบางทีเนี่ยมันตามกันไม่ทันหรอกครับมันตามกันไม่ทันจริงๆน
1: ะ
2: ก็คงต้องมาดูเพราะซึ่งผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยผู้บริหารตั้งแต่รัฐบาลจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็คงในระยะเวลาสั้นนี่แหละครับคงจะต้องมีการเอามาช่วยดูหน่อยครับ
1: แล้วอย่างพวกอ่านอย่างที่ลงไปอย่างตามสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยทางหนีไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีไหม
2: ผมตรวจรอบที่ไปไหม้ที่สัตหีบนะครับร้านหนึ่งแล้วกันนะที่สัตหีบเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวที่มันต่อจากร้านที่แถวจำลองซึ่งระยะเวลามันต่างกันไปตรวจตรงนั้นเนี่ยได้มีการตรวจกำชับไปหนึ่งรอบเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เขตตรวจตามวงรอบก่อนจะถึงเทศกาลสำคัญเนี่ยรับจากรายงานเนี่ยสมมติไปตรวจมันมีทั้งหมด904ร้านนะแต่ผมจำไม่ผิดแต่ตัวเลขขึ้นๆลงๆเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในเชิงของความปลอดภัยกับความร่วมมือ ร้านเกเรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางร้านเนี่ยเสียงดังและเขาบอกให้ใส่ประตูแบบนี้มีการกั้น2ชั้นให้ซิลเนี่ยแล้วหรือเปลี่ยนลักษณะเป็นประตูอะไรเนี่ยบางร้านทำไม่ได้ด้วยเรื่องของการลงทุนนะครับแต่บางร้านที่ทำได้มีขีดความสามารถเนี่ยเขาทำแล้วก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับในเรื่องของวงรอบในการเปลี่ยนอะไรนะน้ำยาดับเพลิงนะครับน้ำยาดับเพลิงเปลี่ยนในเรื่องของประตูหนีไฟที่ทำให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องเจอผู้รับเหมาแล้วประมาณนั้นนะครับผม
1: คือถ้าที่ท่านฟังจากทางที่ปรึกษาบอกมาที่ว่าคนที่ไปเที่ยวกลางคืนนี่คุณต้องเตรียมระไว้รับไว้ส่วนหนึ่งเลยว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์แล้วมันไม่มีทางออกเลยนะคะ
2: เราโดยสารเราขึ้นเครื่องบินหรือว่าขึ้นเราเดินทางกับการโดยสารสาธารณะอะไรพวกนี้ครับที่ต้องขึ้นไปเป็นกลุ่มก้อนระยะทางหลายๆชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีข้อแนะนำของเราแล้วก็มีคู่มือในการที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนถูกไหมครับ
1: แล้วในสถานประกอบการที่เข้าไปมีไหมคะ
2: ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีผังในการที่จะต้องติดให้แต่ละให้คนเข้าไปเนี่ยได้หยุดยืนดูว่าเวลามันเกิดเหตุเนี่ยโต๊ะคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรตรงไหนที่ใกล้คุณถ้าเกิดตรงไหนไกลเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมองว่าทางวิ่งทางออกเป็นยังไงมันมีอะไรกีดขวางไหมเมื่อกี้คุณถามผมในคำถามแรกเนี่ยผมเรียนว่ามักจะมีการวางของกีดขวางทางวิ่งทางหลบหนีอพยพนะครับไม่เป็นกลางเบียร์นะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีโต๊ะเก้าอี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือคนที่ไปขายอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นขายขนมขายลูกกวาดนะครับแล้วมันไปขวางทางวิ่งด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างก็ขายให้ลูกค้าได้มีลูกอมเพราะว่าดื่มทัวร
1: ์
2: หรือบางทีเนี่ยไปขวางเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า
1: คือถ้าฟังจริงๆแล้วก็ต้องเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กทม. อย่างเดียวที่จะเข้าไปควบคุมแล้วก็จัดการใช่ไหมคะในแต่ละสถานที่ในแต่ละแห่ง
2: อาจจะยอมรับนะครับว่ากทม.เนี่ยเป็นพื้นฐานของการดูแลตรงนี
1: ้
2: เป็นเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่าง
1: ๆ
2: นะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะไม่โยน สิ่งที่เราไม่มีอำนาจเนี่ยแล้วบอกว่าเราไม่มีอำนาจที่จะทำเราจะทำในสิ่งที่ข้าราชการหรือว่าผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: จ
2: ึงจะต้องกระทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วอาจจะเกินอำนาจเราไปบ้างเพียงแต่ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายครับแล้วการประสานงานคราวนี้เนี่ยจะไม่ได้แจ้งแบบทำหนังสือไปแล้วก็3เดือน6เดือนยังไม่ได้ทำแต่จะเป็นการเชิญนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าตรงเนี้ยถ้าไม่ทำยกให้กทม.ทำไหมคร
1: ับ
2: แต่ด้วยความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าการประสานงานแบบเพื่อทำงานแต่ทีนี้เนี่ยเราจะช้าแล้วก็ห่างไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นความปลอดภัยของประชาชน
1: ค่ะคือถ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็จะต้องเรียกว่าทุกอย่างมันต้องเร็วขึ้นให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในแต่ละจุดแต่ละสถานที่ที่เราจะเข้าไปใช้บริการ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่นะครับคุณพูดแล้วคุณขาดทิ้งไว้นิดหนึ่งว่าคุณถามผมว่าประชาชนจะรู้ไหมว่าเข้าไปแล้วเนี่ยประตูอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อเขาติดแล้วเนี่ยหยุดดูสักนิดหนึ่งเหมือนเราเข้าไปเช็คอินในโรงแรมห้องพักแล้วเขามีคำแนะนำติดอยู่ที่ประตูด้านในถูกไห
1: ม
2: ตรงประตูเลยใต้ไอ้ตัว
1: คือถ้าเป็นดิฉันอะดิฉันโดยปกตินิสัยของดิฉันก็คือต้องหาทางออกทางหนีไฟก่อนค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ทุกคนไม่ได้เป็นแบบนี
2: ้ดูด้วยซ้ำไปว่า
1: ใช่ก็จะต้องออกยังไงใช่แต่โดยปกติแล้วคนส่วนหนึ่งเขาไม่ได้มองตรงมุมนี้อาจจะมองว่าเราเข้าไปที่ตรงนี้มันต้องมีความปลอดภัยรอเราอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างการที่ทางท่านของท่านคุณสาลงไปปรากฏว่ามันก็จะมีบางแห่งที่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็เท่ากับว่าต้องให้มีการสั่งระงับไปก่อนเพื่อให้มันมีการแก้ให้ถูกต้องค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่ท่านคุณสาบอกว่าถ้าเขาทำไม่ได้แล้วทางกทม.จะเป็นคนดำเนินการให้ซึ่งในการดำเนินการตรงจุดนี้ของทางกทม.เนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงอะคะ
2: ถ้าทำไม่ได้นี่ไม่ได้หมายถึงใบอนุญาตนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยคุยทุกวันนะครับคุยทุกวันแล้วก็ถามข้อจำกัดแล้วก็เชิญท่านรองวิษณุบ้างรองธวิดาเนี่ยมาถามบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะแก้ยังไงเพรา
1: ะ
2: ขณะเดียวกันเนี่ยงานเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยระเบียบความสะอาดอย่างเดียวเพราะว่าธรรมชาติของคนเนี่ยที่เป็นหัวใจของเมืองเนี่ยที่ไม่ใช่ติดการบ้านช่องเนี่ยการดีลกับคนเนี่ยมันก็จะมีอะไรอ่ะเยอะคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศคุณก็จะทราบเหมือนกันถูกไหมมันจะมีปัญหาที่มันจะต้องเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องของความคิดของคนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันว่าอะไรที่เขาติดขัดเนี่ยเช่นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารตรงนี้เราแก้อะไรบ้างแต่แก้แล้วต้องปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ากฎหมายที่เขียนมาแล้วเนี่ยเราจะไม่แก้ทุกคนต้องเดินตามกฎหมายเนี่ยเรามองเมืองแบบใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุมเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของถ้ามันเป็นเรื่องของการความสงบเรียบร้อยแล้วให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเนี่ยมันก็อาจจะใช่แต่ถ้าเกิดมันเป็นการบังคับแบบยังหาสาระของมันไม่เจอเป็นแต่ว่ามันถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่ใครสมัยไหนแล้วเมืองมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็คงต้องเอากลับมาดูกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนทำงานเมืองเนี่ยในความในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็คือมีความเข้าใจประชาชนด้วยแต่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วไม่ไปละเมิดก้าวก่ายคนอื่นครับ
1: ท่านมีจากการที่ทางด้านของท่านที่ปรึกษาลงพื้นที่แล้วมีข้อแนะนำยังไงสำหรับในส่วนของคนที่จะเข้าไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ
2: เข้าไปใช้บริการ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมอยากพูดจริงๆเลยนะแต่ผมพูดตามใจผมเองเนี่ยลำบากผมพูดในหลักการแล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณควรจะมองว่าที่คุณนั่งอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมันเกิดเหตุไม่จำเป็นต้องไฟไหม้อะขี่พายหรอกนะเกิดเขาต่อยกันหรือเขาตีกันเนี่ย
1: คุณ
2: อยู่ท่ามกลางวงตรงนั้นเนี่ยคุณจะถอยฉากออกไปได้ยังไงถูกไหมครับถ้าคุณนั่งติดเวทีลำโพงมันดังเกินคุณอาจจะได้ผลกระทบจากเสียงของมันที่มันเปิดเกินก็ได้เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปวัดเสียงขนาดนั้นเพราะว่าร้านนี้ยังไม่เคยมีการได้รับการร้องเรียนเพราะเสียงไม่ออกไปข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยกล้องแบบดังแบบร้อยกว่าเดซิเบลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือของตัวเองก็คือว่าตรงไหนที่ตัวเองคิดว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยช่วยดูซะหน่อยว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความปลอดภัยแต่ข้างในเนี่ยมันปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้นะคนเข้าไปเที่ยวข้างในเนี่ยก็ดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: นะครับพอดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยความสนุกมันมาเพราะว่ามันอยากสนุกอยู่แล้วพอไปเที่ยวหลายอย่างเนี่ยก็จะลืมไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เท่ากับคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
1: เข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องมีการสุ่มตรวจเป็นระยะใช่ไหมคะท่านที่ปรึกษา
2: ตอนนี้ไม่เป็นระยะแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะ
2: ผมว่าผู้อำนวยการเขตทุกเขตเนี่ยนะครับรวมถึงทางภูมิภาคเนี่ยก็คงจะออกไปดูทุกวันครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่กทม.เนี่ยก็จะมีแนวในการปฏิบัติเนี่ยแจ้งให้กับทางผู้อำนวยการเขตหรือว่าฝ่ายสิ่งแวดล้อมครับให้เขาได้ทราบว่าเอาเรื่องไหนเป็นหลักแล้วจะทำยังไงกับการแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดสมมติเขาทำแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับในเรื่องต่างๆครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็เป็นในเรื่องของความคืบหน้าและการในส่วนของทางด้านของทางกทม.นะคะอย่างที่ทางด้านของท่านที่ปรึกษาบอกก็คือมีการลงพื้นที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงของวันที่เกิดเหตุนี้เรียกว่า3วันต่อเนื่องนะคะในการลงเข้าไปดูพวกตามสถานบันเทิงหรือว่าสถานประกอบการต่างๆแล้วก็ปัญหาที่เจออันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาที่พวกเราเองด้วยนะคะในทุกๆคนอันนี้ที่ท่านปรึกษาบอกนะเป็นข้อมูลเป็นอัปเดตให้ทราบนะคะในเรื่องของการทำงานการตรวจการลงพื้นที่นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงช่วงของลาดพร้าวที่เป็นร้านอาหารนะคะที่เป็นบาเบียแล้วปรากฏว่าโหมันเป็นความสูญเสียซึ่งเราเห็นแล้วสะเทือนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็อย่างหนึ่งมันต้องเป็นความร่วมมือกันสถานประกอบการเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็หน่วยงานของรัฐคือต้องไม่ใช่แค่กทม.ล่ะเพราะฝั่งที่ทางด้านของท่านที่ปรึกษาบอกนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะนะคะจะต้องเป็นมาตรการที่ออกมาอย่างชัดเจนจริงจังนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะที่เข้าไปใช้บริการคือจะบอกว่าก็ไปเที่ยวต้องรับผิดชอบตัวเองมันก็ไม่ใช่เหมือนกันมันก็ต้องเรียกว่าเป็นทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมือกันนะคะในการที่จะมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
4: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรี

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: าร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะร่วมกับทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังสำนักการจราจรและขนส่งและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณคลององอ่างหรือว่าคลองรอบกรุงนะคะถึงร้านรุ่งกิจทวีค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางช่วงเชื่อมระหว่างถนนจักรวรรดิแล้วก็ถนนจักรเพชรนะคะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งก็มีการเริ่มดำเนินการนะคะในการปิดเบี่ยงมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569แล้วเป็นการปิดเบี่ยงการตลอด24ชั่วโมงด้วยมีผลให้รถโดยสารประจำทางแล้วก็รถส่วนบุคคลนะคะจะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะคือจะเข้าออกได้เฉพาะแค่ผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็รถฉุกเฉินเท่านั้นโดยผู้สัญจรนะคะสามารถที่จะใช้เส้นทางทดแทนได้ค่ะนะคะก็คือในส่วนของเส้นทางเลี่ยงสำหรับรถส่วนบุคคลที่ต้องการที่จะใช้จากถนนจักรวรรดิมุ่งหน้าถนนจักรเพชรให้รถส่วนบุคคลเนี่ยนะคะใช้ในช่องทางซ้ายก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้าไปตามถนนไปตามทางถนนสะพานพุทธแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านหม้อเลี้ยวขวาที่แยกบ้านหม้อเข้าสู่ถนนพหุรัตแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกพหุรัตนะคะเข้าสู่ถนนตรีเพชรค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรเพชรนะคะแล้วก็ให้รถส่วนบุคคลขึ้นสะพานพระปกเกล้าไปตามถนนประชาธิปกแล้วไปกับรถที่แยกบ้านแขกแล้วก็ไปตามถนนประชาธิปกแล้วก็ขึ้นสะพานปกเกล้าเข้าสู่ถนนจักรเพชรนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางซึ่งจะมีสาย53นะคะสาย53แล้วก็วงเล็บ 2-9 วงกลมเทเวศสนามหลวงวนขวานะคะซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางโดยเขาจะใช้เส้นทางไปตามเส้นทางเดิมนะคะไปจนถึงแยกวัดตึกแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเดินรถตรงไปตามถนนเยาวราชแล้วก็แยกขวาไปตามถนนมหาชัยค่ะแยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุงแยกซ้ายไปตามถนนบูรพาแยกขวาไปตามถนนพหุรัตแล้วก็แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชรค่ะแล้วก็กลับเข้าเส้นทางเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวยกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณสำเพ็งนะคะฝั่งจักรวรรดิโดยสามารถให้ใช้ที่หยุดรถบริเวณแยกวัดตึกทดแทนชั่วคราวนะคะ แล้วก็ในส่วนของที่หยุดรถประจำทางตรงบริเวณไชน่าเวิลด์พาหุรัฐอันนี้ก็มีการยกเลิกนะคะโดยสามารถใช้ที่หยุดรถบริเวณแยกพาหุรัฐทดแทนชั่วคราวซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวค่ะเชื่อเลยว่าทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนด้วยดังนั้นนะคะทางรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข080065-1138ค่ะ080065-1138แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง LINE แอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงนู่นเลยนะคะถึงวันที่31 ธันวาคม 2569แล้วก็ตลอด24 ชั่วโมงด้วยนะคะอันนี้ย้ำเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะตรงช่วงของคลององอ่างถึงร้านรุ่งจิตทวีนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางในเรื่องของรถประจำทางด้วยนะคะสาย52 ·2-9วงกลมเทเวศสนามหลวงวนกว่าค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนบึงพระวังน้ำใสซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นรถเก๋งชนกับรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะโอ้จุดนี้รุนแรงเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบอกว่ามีคนเจ็บก็คือเป็นคนขับรถตู้แล้วก็นักเรียนแต่ว่าในส่วนของรถเก๋งเนี่ยคนขับเสียชีวิตนะคะคนขับเสียชีวิตนะคะแล้วก็อุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6:30 นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยไปดูอุบัติเหตุที่รุนแรงนะนะคะไม่รู้จะชนสภาพแบบไหนโอ้นี่ชนด้านหน้าชนเข้าหากันเหรอคะดูรูปในทางด้านของ YouTube นะคะของทาง JS100 Radio ได้ถนนมันเป็นถนนแบบไหนคะเพราะว่าลักษณะนี้คือการเอาด้านหน้าเป็นการชนแบบชนประสานงากันเลยอะค่ะนะคะก็เดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วก็อีกจุดนึงนะคะอีกจุดนึงเดี๋ยวฝากเพิ่มเติมนี้ตรงช่วงของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าที่เป็นรถมินิบัสสหร่วมบขส.ที่ไปชนท้ายรถบรรทุกอะค่ะเพราะว่าสภาพของรถมินิบัสก็เสียหายค่อนข้างเยอะไม่แน่ใจว่าจุดนี้เนี่ยล่าสุดจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วหรือยังหรือว่ามีคนเจ็บด้วยไหมนะคะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเช้าวันนี้นี่เยอะนะทั้งหมดคือ19 รายแล้วนะคะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมายังไงก็ระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังชะลอกันหน่อยนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะอันนี้ย้ำใครที่ใช้เส้นนาวมินเพราะว่าตรงจุดนี้มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมีการทำงานนะของทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงช่วงของบริเวณปากซอยนาวมิน61นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้จะปิดเบี่ยงการจราจรใช้ได้เพียงแค่1 ช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะถึงตอนช่วงประมาณสักบ่ายๆค่ะนะคะเพราะว่าต้องมีการปักเสาไฟฟ้าใหม่หรืออะไรต่างๆด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดค่ะแล้วก็มีในส่วนของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของปากซอยสุขุมวิท27นะคะอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่โหพอเห็นภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุคือรับแจ้งเบื้องต้นเนี่ยเป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แต่ลักษณะที่เห็นจากในรูปนะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio เนี่ยนะคะคือด้านข้างของรถเก๋งนะคะด้านฝั่งตรงประตูด้านข้างคนขับอะค่ะนะคะด้านหน้าเนี่ยคือยุบเลยนะเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นการชนเนี่ยน่าจะชนเข้ามาทางด้านข้างแล้วเห็นว่ามีคน มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขานั่งอยู่บนถนนคนนี้น่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะว่าก็มีผลทำให้รถชะลอไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด่วนศรีรัตน์ค่ะช่วงของด่านพระราม9คือถ้ามาจากศรีนครินทร์แล้วก็ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ที่จะมุ่งหน้าพระราม9นะคะก็มีคุณผู้ฟังซึ่งส่งรูปมาให้ดูทาง X นะคะของทาง JS Toy Radio สภาพเดียวกันกับเมื่อวานเลยคือรถแน่นมากๆเต็มพื้นที่มากๆนะคะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นอ่ะค่ะหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะทั้ง Facebook นะคะทั้งทาง S ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียล

เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดสำหรับในช่วงนี้นะคะเพราะว่าที่มีรถแน่นมากตั้งแต่ตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4แล้วว่าตรงช่วงแถวตลาดคลองเตยเนี่ยนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาผ่านแยกคลองเตยอ่ะตอนนี้ดูการจราจรดูดีขึ้นละนะคะสำหรับตรงช่วงของตั้งแต่แยกคลอง3แยกคลองเตยไปนะคะมันไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงซึ่งก็จะดูนิ่งๆอย่างชั่วโมงที่แล้วมาต่อเนื่องมาถึงช่วงของต้นชั่วโมงรถนี่แบบจะนิ่งมากแบบไม่ขยับที่ขยับได้นี่คือจะเป็นรถจักรยานยนต์แต่ตอนนี้ไปได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าจะใช้คำว่าใช้ความเร็วได้ก็ได้เหมือนกันนะมันดูโล่งๆแล้วค่ะคนละเรื่องกันเลยนะคะกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วแต่มาดูอีกฝั่งนึงเนี่ยในฝั่งขาออกนะคะที่มาจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกคลองเตยสามแยกคลองเตยหรือว่าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกรัชดาพระราม4ฝั่งทางด้านเนี้ยในฝั่งขาออกอ่ะดูรถเยอะมากกว่านะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็คือต่างมาได้โดยตลอดนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสำหรับเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้ามันจะมีจุดยูเทิร์นแล้วก็จะมีในเรื่องของออฟฟิศอะไรต่างๆนี่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงบอกว่าที่เราตรวจสอบสอบถามไปก่อนหน้านี้ที่นิ่งๆเนี่ยมีรถไฟผ่านด้วยนี่เป็นรถไฟอันนี้เป็นรถไฟน่าจะเป็นรถพวกขนส่งสินค้านะคะที่ผ่านเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นรถขนส่งสินค้ากับรถน้ำมันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้การจราจรน่ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้กำลังรถที่ติดอยู่ตรงช่วงของสามแยกคลองเตยนะในฝั่งขาออกท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: หวฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก

0: แบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงเน้นย้ำระบบป้องกันอัคคีภัยต้องพร้อมใช้งานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้มคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงโดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดยคณะได้ตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และทางออกฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์และระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพลตำรวจเอกอดิษฐ์กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติด้านมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยและเหตุที่ไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: บริษัทโอเรียนทัลแลนด์ผู้ดำเนินการสวนสนุกดิสนีย์เตรียมปรับขึ้นราคาบัตรเข้าชมขั้นสูงสำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งแรกตั้งแต่ปี2566โดยบัตรผ่านประตูแบบ1วันหรือ1 day passport สำหรับผู้ใหญ่จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 12,400 เยนหรือประมาณ 2,600 บาทซึ่งเพิ่มขึ้น 1,500 เยนส่วนบัตรผ่านประตูแบบ1วันสำหรับเด็กเล็กจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่5,900 เยนหรือ 1,250 บาทเพิ่มขึ้น300เยนทั้งนี้ราคาบัตรสูงสุดดังกล่าวจะนำมาใช้ในเฉพาะช่วงเวลาที่มีความต้องการเข้าชมหนาแน่นที่สุดเท่านั้นเช่นในช่วงเทศกาลยอดนิยมอย่างดิสนีย์ฮาโลวีนซึ่งบัตรผ่านประตูแบบ1วันสำหรับผู้ใหญ่จะมีราคา 1,100 ขออภัยค่ะ 11,900 เยนในวันที่10ตุลาคมและจะขยับขึ้นเป็น 12,400 เยนในวันที่11ตุลาคมทั้งนี้ค่าบริการส่วนอื่นๆภายในสวนสนุกก็จะมีการปรับตัวขึ้นเช่นกันโดยค่าธรรมเนียมจอดรถเพิ่งจะถูกปรับขึ้น 1,000 เยนเมื่อเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการใจสั่นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: อาการใจสั่นเป็นอาการที่เกิดจากความรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอและอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมอาการใจสั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคความผิดปกติต่างๆของร่างกายได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใจสั่นมีดังนี้ความเครียดมีไข้ติดเชื้อดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนโรคหัวใจโรคไทรอยด์เป็นพิษระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและเราจะทราบได้อย่างไรว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยหรือไม่ด้วยวิธีดังต่อไปนี้1ตรวจสอบด้วยการวัดชีพจรด้วยตนเองหากพบว่าเต้นไม่คงที่ไม่เป็นจังหวะหรือเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีในขณะพักให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยในลำดับต่อไป2ตรวจการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันในมือถือหรืออุปกรณ์ที่ทำการตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ3ใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ4เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: แล้วก็ตอนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆนะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่อาจจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันค่ะมีรับแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์คือก่อนหน้านี้นะคะในอุโมงค์ศรีอุดมค่ะที่มีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสารวัตรจราจรสน.บางนาสวัสดีค่ะสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะสารวัตรตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับผมคร
0: ับ
1: ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือในเคสที่มีรถกระบะรถบรรทุกกระบ
0: ะ
1: สี่ล้อนะครับพลิกคว่ำในอุโมง
0: ค
1: ์สีอุดมสีนครินทร์นะครับมุ่งหน้าขาออกสมุทรปราการนะครับตอนนี้ทางสน.บางนาดำเนินการย้ายเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยครับก็เปิดให้ประชาชนใช้ได้ปกติแล้วครับผมครับ
0: ค่ะคือเขาบรรทุกของมาด้วยหรือเปล่าว่าในช่วงนั้นคือของมันหล่นอยู่บนถนนด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะสารวัตร
1: ไม่ครับก็คือมันเป็นตู้ทึบที่เป็นรถสี่ล้อที่มันไม่ได้มีติดเวลาห้ามแล้วก็บรรทุกมาแล้วก็อาจจะเสียหลักแล้วก็ไปเกี่ยวชนกำแพงอุโมงค์ก็เลยทำให้รถมีการติดแหวนประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการเคลื่อน
1: เปิด
0: ก็คือการเคลื่อนย้ายก็คือไม่ต้องเอาของออกจากในรถคันที่เกิดเหตุหรืออะไรใช่ไหมก็คือแค่นำรถ
1: เคลื่อนย้ายลงออกนิดนึงเพื่อจะเวลายกจะได้สะดวกขึ้น
0: จะได้เบา
1: ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจต้องใช้ระยะเวลา
1: ครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังมีรถติดสะสมไหมคะสารวัตร
1: ไม่ฝั่งขาเข้าไม่มีสะสมฝั่งขาออกเนี่ยเราเร่งระบายขาบนทางข้างบนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เร่งข้างบนครับเพราะว่าเราปิดแค่อุโมงค์แล้วก็ข้างบนยังระบายเร่งระบายให้ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไม่มีรถสะสมครับครับ
0: โอเคค่ะนะคะเพราะว่าคือมีหลายคนมีถามมาเหมือนกันนี่เดี๋ยวนะอันนึงอุโมงค์เนี้ยจักรยานยนต์ลงไปใช้ได้ใช่ไหมคะ
1: ปกติในกฎหมายมันไม่ให้ลงครับแต่ก็มีประชาชนที
0: ่คือ
1: แ
0: บ
1: บแอบลงเข้าไปครับเพราะมันเกิดอันตรายก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ครับ
0: อ๋อนี่ยังดีนะไม่ชนจักรยานยนต์หรืออะไรไปด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสด
1: ีครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก8นาฬิกาที่รับแจ้งคือมีคุณเบนซ์เนี่ยส่งรูปมานะคะคือส่งมาทาง X ด้วยก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะไปแบบขวางแล้วไปชนเขากับตัวขอบของอุโมงค์แล้วจะเห็นมีรถจักรยานยนต์เข้าไปใช้ด้วยดีนะที่ไม่เกิดเป็นอุบัติอะไรซ้ำซ้อนขึ้นมาแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นกีดขวางแล้วที่ตั้งคำถามกับทางสวัสดิ์เพราะว่าคนที่เข้ามาในคอมเมนต์เขามีการถามนี่ก็เลยถามต่อให้นะคะแล้วอย่างหนึ่งก็มีบางคนก็บอกว่าคือใช้เส้นทางนี้เป็นประจำสายไฟในอุโมงค์เนี่ยบอกว่าไม่สว่างไม่พอมีคนที่บอกประโยคในอย่างเนี้ยสักประมาณทั้ง 2-3 คนแล้วก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าว่าไฟในอุโมงค์หรือว่าอุโมงค์อ่ะมันมีแสงสว่างมากกว่านี้จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ไหมนะคะอันนี้ก็มีการตั้งคำถามแล้วก็มีคนมาช่วยตอบให้เหมือนกันว่าคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าอย่างต่างประเทศอุโมงค์ก็มืดแบบนี้แต่เขาไม่มีจักรยานยนต์วิ่งแล้วก็ขับกันตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดซึ่งในบางคันเนี่ยในอุโมงค์นี่คือขับไวมากนะคะแล้วบอกว่าจักรยานยนต์นี่ก็ใช้ทั้งเลนซ้ายเลนขวานะคะเวลาที่มือใหม่ๆใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเกร็งๆคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่จักรยานยนต์อย่างเดียวนะในส่วนของรถบางคันที่เขาลงไปใช้นี่อย่างเคสเนี่ยมันคู่กรณีไม่มีนะคือเขาเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเขาเองแล้วสาเหตุคือขับมาด้วยความเร็วแล้วหมุนนะคะหมุนแล้วนี่ไปชนเข้ากับตัวของขอบของอุโมงค์นะคะตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเนี่ยเพิ่งเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเนื่องจากว่ามันทุกของอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับภายในอุโมงค์ศรีอุดมนะคะถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกช่วงจากแยกศรีอุดมมุ่งหน้าสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมอีกจุดหนึ่งค่ะอีกจุดหนึ่งกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนะคะแล้วก็เป็นระหว่างรถเก๋งส่วนบุคคลกับรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มากับรถเก๋งนะคะซึ่งถ้าดูลักษณะอย่างตะกี้ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นรูปให้ดูทาง YouTube อ่ะค่ะลักษณะมันก็เป็นการชนประสานงากันนะคะระหว่างรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็รถตู้รับส่งนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามีสายของทางร้อยตำรวจเอกหญิงรวิกรอินขำรองสาวสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกนะคะรองสาวค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โรสาวัตคือลักษณะเป็นการชนประสานงานเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคือยังไงคะมีโอกาสได้สอบมีคนเห็นเหตุการณ์หรือว่าได้มีการสอบปากคำอะไรเบื้องต้นยังไงบ้างไหมคะ
2: เบื้องต้นพอไปถึงที่เกิดเหตุนะคะผู้กองเห็นรถประสานงานลักษณะประสานงานกันนะคะเบื้องต้นมีญาติผู้เสียชีวิตก็คือทางฝั่งของรถยนต์เก่งนะคะเขาให้การว่าคุณพ่อกำลังจะกลับจากบ้านอีกหลังนึงค่ะกำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านของตนแล้วก็ประสานงานกับรถตู้ที่ขับสวนทางมาเชื่อว่าน่าจะวูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนช่วง6 โมง
0: ค
2: ่ะแล้วก็เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดนะคะจากการตรวจดูแล้วทางรถยนต์เก่งนะคะผู้เสียชีวิตได้ขับล้ำเข้ามาในช่องทางเดินรถฝั่งตรงข้ามค่ะมันทำให้เกิดการชนประสานงานกันขึ้นค่ะแล้วก็มีทางรถตู้นะคะมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างคะนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะผู้กองค
2: ่ะน้องนั่งอยู่เบาะหลังคนขับค่ะแล้วก็เริ่มต้นพอชนประสานงานปุ๊บริมฝีปากน้องไปกระแทกกับเบาะข้างหน้าค่ะก็เลยได้รับบาดเจ็บที่ริมฝีปากและช่วงคางค่ะส่วนศีรษะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ร่างกายส่วนอื่นไม่ได้บาดเจ็บอะไรค่ะ
0: อายุเท่าไหร่คะเป็นเด็กเล็กไหมคะหรือเป็นเด็กโตแล้วคะ
2: เป็นเด็กอายุ14 ปี
0: อ๋อ14 ปีใช่ไหมคะจะบอกว่าคนขับรถตู้เองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันอาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเบื้องต้นบาดเจ็บที่ช่วงอกค่ะ
0: ค่ะผู้กองคะคือถ้าดูแล้วจริงๆเนี่ยลักษณะของการชนมันไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดทำให้คนในรถเก๋งเสียชีวิตได้ไหมคะหรือเป็นเพราะว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าถ้าดูแบบลักษณะในเบื้องต้นหรือว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้คาดเข็มขัดหรือมันเป็นแรงกระแทกหรือว่ายังไงอะคะ
2: น่าจะเป็นแรงกระแทกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการชนประสานงาแบบ
0: ไม่มี
2: การเบี่ยงเลยแบบชนประสานงาจริงๆเลยค่ะแล้วก็มาด้วยความเร็วทั้งคู่ค่ะประกอบกับไม่ได้คาดเข็มขัดในกระบะทั้งคู
0: ่ก็เลยกระแทกใช่ไหมคะค่ะ
2: เบื้องต้นอยู่ระหว่างการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ตายค่ะ
0: อ๋อค่ะอายุเท่าไหร่คะคนขับรถคนขับรถเก๋งประมาณ
2: 60 ปี
0: อ๋อ60 ปีนะคะแล้วก็คือขับมาจากบ้านอีกหลังนึงจะกลับบ้านอีกหลังนึงซึ่งจากบ้านเนี่ยมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุไกลไหมคะเขาได้บอก
2: ว่าไม่เป็นไรเป็นตำบลเดียวก
0: ัน อ๋อตำบลเดียวกันโอ้โหถ้าดูจากสภาพแล้วตรงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นถนน2 เลนสวน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองเหรอคะ
2: อยู่ในเขตอำเภอวังทองค
0: ่
2: ะ
0: อำเภอวังทองอืมอ๋ออำเภอวังทองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วถนนเส้นนี้รถจะใช้ความเร็วกันไหมคะหรือว่าเร็วเป็นปกติเลย
2: เพราะดูเร็วเป็นปกติค่ะแล้วก็ช่วงเช้าโดยเฉพาะช่วงเช้า
0: ถนนจะ
2: เยอะมากค่ะ
0: อืมรถจะเยอะ
2: รถเยอะค่ะ
0: อืมโอ้โหนี่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเลยสำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตแต่แบบเด็กคือนั่งอยู่ในรถนี่เด็กกันมากันหลายคนไหมคะในช่วงนั้นค่ะ
2: พอดี
0: ตอนที่ผู้กองไปเห็น
2: รถตู้รับคนน้องคนแรกพอดี
0: คนแรกเลย
2: มีเด็กแค่1 คน
0: อืมค่ะนี่อย่างนึงนะพอฟังที่ทางผู้กองบอกเนี่ยการคาดเข็มขัดนิรภัยนี้สำคัญสำคัญมากๆตอนนี้ก็ทั้งหมดคณะยายเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็มีกล้องหน้ารถนะคะอย่างที่ทางด้านของรองสาวัตรสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกค่ะเล่าให้ฟังออกอากาศคือถึงทำไมมันเป็นการชนแบบชนประสานงากันอย่างแรงมากๆนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมต่อเนื่องให้สำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกคือดูรูปได้เพิ่มเติม ใน Facebook แล้วก็ทาง X ของทาง JS Toy Radio นะคะจะได้เห็นภาพแบบมากกว่าเป็นเพิ่มเติมนะคะจากกรณีที่เราได้มีการขึ้นให้ได้ดูใน YouTube ไปในช่วงก่อนหน้านี้มาด้วยความแรงจริงๆนะคะลักษณะของการชนเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะจากอุบัติเหตุนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุในวันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันมีอยู่หลายจุดมีอัปเดตล่าสุดอีกจุดหนึ่งนะคะต้องบอกย้ำๆสำหรับเส้นทางทางด้านของนาวมินนะคะจากกรณีที่มีอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้ามืดแล้วก็มันจะมีผลนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทำงานคือทางเจ้าหน้าที่เขาเร่งนะคะในเรื่องของการที่จะดำเนินการในเรื่องของการที่จะปักเสาไฟฟ้าใหม่เพราะว่าเสาไฟฟ้าหักไป2ต้นเนื่องจากว่ารถบรรทุกเทเลอร์ค่ะนะคะในช่วงแรกเนี่ยนะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้คุยได้สอบถามกับทางรองสาวัตรจราจรในพื้นที่อ่ะเดี๋ยวดูรูปใน YouTube ของทาง JS Loy Radio นะคะจะเห็นเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็ต้องใช้รถเครนนะคะในการดำเนินการนะคะคือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะนี่ถ้ามองเข้าไปนี่จะเห็นนะจะเห็นชื่อบริษัทด้วยนะคะคือรถบรรทุกตู้คันนี้เนี่ยเขาเข้าไปในปั๊มค่ะแล้วเขาก็กำลังจะออกมาจากปั๊มนะคะจากปั๊มน้ำมันนะคะแล้วในช่วงทางออกเนี่ยนะคะในส่วนของตัวของรถในตู้ของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปเกี่ยวนะคะไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟนะคะสายไฟสายสื่อสารแล้วก็ทำให้ไปดึงรั้งนะคะทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงแล้วก็หักนะคะอย่างที่เราเห็นจากในรูปนะคะในช่วงแรกเนี่ยนะคะตั้งแต่ในช่วงมาสักตีห้ากว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้นะคะในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยไปค้ำยันเสาเอาไว้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ได้สอบถามนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ณเวลานั้นตอนนั้นน่ะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังย้ายไม่ได้เพราะว่าเขาเอาตัวของคนขับนะคะนำตัวของคนขับเนี่ยไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สถานีตำรวจนะคะแล้วลองถามนิดนึงว่าตกลงเจอพบแอลกอฮอล์ไหมนะคะสำหรับคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้นะคะคือเขาขับมาออกมาจากปั๊มแล้วทำให้ในช่วงเวลานั้นคือต้องถามว่าปั๊มเขาออกได้ไหมทางรองสาวก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ไฟดับด้วยนะคะในปั๊มนี่คือไฟฟ้าดับก็เลยต้องปิดให้บริการไปนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการดำเนินการการตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็ต้องคาดว่าใช้เวลาถึงประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเลยค่ะนะคะคือนอกเหนือจากในส่วนของเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่เหมือนกับเอียงๆจริงๆบอกว่าหักเลยนะต้องดูตรงช่วงของโคนเสานะคะเพราะว่าอย่างตรงโคนของเสาเนี่ยมันหักมาเลยนะคะแล้วก็มันจะมีหม้อแปลงขนาดใหญ่อะซึ่งอยู่ระหว่างเสา2ต้นน่ะตกลงมานะคะอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วกันถ้าหากว่าใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนนวมินทร์นะคะก็เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของนวมินทร์61นะคะก็จะเบี่ยงปิดการจราจรใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางนะคะก็คือเลนกว่าเท่านั้นนะคะเลนกว่าเท่านั้นนะคะให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันเพราะว่าจะต้องมีการปักเสามีการติดตั้งหม้อแปลงนะคะแล้วก็ไฟฟ้าดับก็คือที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงบอกก็คือจะดับเฉพาะเพียงแค่ในปั๊มเท่านั้นเองนะคะแต่ในส่วนของพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะแต่ที่มีผลกระทบก็คือเรื่องของสภาพการจราจรค่ะเดี๋ยวดูอัปเดตให้สำหรับนะเวลานี้นะสำหรับเส้นถนนนวมินในช่วงเวลานี้นะคะก็การจราจรสำหรับนวมินในฝั่งขาออกก็ในจุดที่มีเสาที่ทางเจ้าหน้าที่ทำงานตอนนี้นี่การจราจรดูดีขึ้น นะคะดีกว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้น่าจะผ่านช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะนะคะเพราะดูถนนเนี่ยจะโล่งแล้วล่ะนะคะคือเหมือนกับไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งเพราะว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วเนี่ยท้ายแถวเนี่ยนะคะจะอยู่มาถึงตรงช่วงประมาณสักนวมินทร์51ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จะมีผลกระทบกับฝั่งของพวกถนนศรีบูรพาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ท้ายเนี่ยนะคะตัดใช้คำว่าไม่มีท้ายนะคะคือตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะดูแล้วแบบรถอ่ะผ่านได้นะคะรถผ่านได้นะคะจะไปมีดูรถเจอนี่เลยจากตรงจุดที่เกิดเหตุไปก็ตอนนี้รถผ่านได้ค่ะแต่เป็นข้อมูลเพราะว่าการทำงานตรงจุดนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะคาดว่าถึงประมาณช่วงเที่ยงบ่ายๆหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะอันนี้เป็นรูปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็ต่อเนื่องมาถึงเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ยังมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่อยู่ดูรูปได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS100 Radio แต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้จะมีอยู่รูปของการที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการจัดการจราจรเนี่ยเขาจะมีการวางกลวยยางนะคะที่กั้นเอาไว้ก่อนถึงตรงจุดที่เกิดเหตุอะค่ะนะคะกั้นเอาไว้ให้ใช้เพียงแค่1ช่องทางกว่าเท่านั้นค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของจุดอื่นๆนะคะที่รับแจ้งนะคะที่รับแจ้งในเรื่องของการจราจรโดยภาพรวมก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมีอีกจุดหนึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีตรงช่วงของวงเวียนศรีสุริโยทัยหรือว่าในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเป็นรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ชนกันเก๋งอ่ะ2จักรยานยนต์อ่ะ1นะคะแล้วจุดนี้บาดเจ็บผู้หญิง3คนแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรายที่20สำหรับในช่วงแต่ช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุถือว่าเยอะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ย้ำนะคะว่าตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข3454นะคะจะเป็นพื้นที่ของเสนานะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงประมาณกิโลเมตรที่85+500ถึงกิโลเมตรที่89+200ตรงจุดนี้มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ชะลอกันหน่อยเพราะว่าคือเขาจะมีการปิดเบี่ยงในเรื่องของการจราจรนะคะก็ให้สังเกตดูในเรื่องของป้ายเตือนหรือว่าดูในเรื่องของกลวยยางนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะวางแก้นเอาไว้ก่อนถึงจุดที่มีการทำงานก็มีการทำงานกันในช่องทางทางด้านขวานะคะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สอบถามกับนายช่างโยธาชำนาญงานสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงนะคะก็บอกว่าคือรถอะผ่านได้โดยตลอดแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังกันสำหรับใครที่ต้องผ่านตรงจุดนี้ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งชวนนะคะสำหรับใครที่จะต้องดูแลนะคะดูแลผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมค่ะชวนมาร่วมนะคะในส่วนของการอบรมเป็นการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเราจะมีการอบรมกันนะคะในวันพุธที่2กันยายนค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงสายๆในช่วงเช้าไม่ใช่สายช่วง8:30 น.ถึง16:30 น.งานนี้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเราต้องบอกเลยว่าสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการนะคะในโครงการของทางจส.ร้อยนะคะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะก็เชิญชวนเลยซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้ารับการอบรมก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์นะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายนะคะผู้ดูแล นะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอยากจะชวนค่ะมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เข้าไปปุ๊บนี่เจอเลยเพราะเราปักหมุดเอาไว้ให้นะคะรายละเอียดต่างๆหรือโทรมาสอบถามได้ที่จอสร้อยค่ะตลอด24ชั่วโมงเลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะทางจอสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะร่วมสร้างภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนที่ต้องดูแลด้วยก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลนะคะที่สนใจเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็ต้องขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยก็ต้องขอบคุณมากๆคุณใจกันดานาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนต์และพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะอยู่ที่ไหนคุณใจตอนนี้ค่ะ
3: คุณยนต์ครับเป็นถนนราชพฤกษ์ขาออกจากอุโมงค์บางขุนกองมุ่งหน้ารัตนาธิเบศรก็จะมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยหรือว่าเลยอุโมงค์บางขุนกองมาหรือว่าวงเวียนพระราม5ประมาณสักหนึ่งกมหน้าคุณปุญญนุชเป็นเลนซ้ายของช่องทางด่วนก็มีเจ้าที่ผมไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนน
0: ะ
3: เอากลวยมาตั้งและก็เสียไปหนึ่งช่องทางและมีรถพิการไปจอดไว้อยู่กลางสะพานอีกหนึ่งคันนะคุณปุญญนุชตรงนี้ทำให้พี่น้องที่ใช้ความเร็วมาก็ต้องมาเบี่ยงช่องจราจรจากซ้ายมาขวาตรงนี้เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุยังไงผมก็ประจานบ้านให้กับพี่น้องที่รับฟังจอร้อยจะผ่านจุดดังกล่าวนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังหรือว่าขึ้นมาจากงงแล้วพยายามจะรอความเร็วลงนิดนึงก็เพื่อป้องกันไว้นะฮะคุณประยุทธ์ครับผม
0: คือเขาเอาครัวยางไปวางกั้นเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีการทำงานใช่ไหมคุณใจกันตนาม
3: ีรถพิกัพแล้วก็มีเจ้าที่ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหน
0: ซึ่
3: งจะเห็นอยู่คนเดียวครับคุณยนต์ครับผ
0: มตรงนั้นคือคลองสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะคะ
3: ครับผมถูกต้องเกือบถึงรัตนาธิเบศรแล้วก็ถ้าเลยมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางกับอุโมงค์กับถนนรัตนาธิเบศรก็ประมาณสักหนึ่งกมได้ก่อนถึงรัตนาธิเบศรครับคุณถ้าฝั่งขวามือก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลของบางรักน้อยนะฮะ
0: ค่ะ
3: ครับถ้าผ่านจุดดังกล่าวแล้วก็ถือว่าใช้การได้ดีฟังกลับกันก็ยังใช้การได้ดีอยู่ยังไม่เจอรถเสียบาดเจ็บก็ยังไม่มีด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณใจกันตนาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝากคนที่ใช้เส้นทางค่ะระวังนะคะระวังกันหน่อยนะคะชะลอกันอยู่เลนซ้ายนะคะมีการวางกลวยยางเอาไว้อู้เพิ่งเห็นภาพอุบัติเหตุตรงถนนนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะตรงช่วงของวงเวียนศรีสุริโยไทยนะคะซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนคือลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือเสียหายอย่างคันหนึ่งก็เป็นเก๋งสองใช่ไหมคันหน้าเนี่ยฝากระโปรงเปิดเลยนะคะชนแบบสภาพแบบฝากระโปรงเปิดส่วนอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้ด้านท้ายรถไอ้การชนเนี่ยนะคะกับตัวของฝากระโปรงนี่มันเหมือนมันเป็นการชนแบบสร้างของการชนแรงนะคะอันนี้จะเป็นการถูกชนท้ายอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นคันที่มาชนท้ายรถเก๋งคันนี้แต่ข้างๆกันจะมีรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์นี้ก็คือล้มอยู่บนถนน นะคะแล้วก็จักรยานยนต์คันนี้เหมือนกับเขาน่าจะไปซื้อของหรืออะไรมาเพราะว่ามันจะมีตะกร้าอยู่ด้วยนะคะที่หล่นอยู่บนถนนนะคะซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนแต่ว่าทั้งหมดก็คือได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆนะพอเห็นภาพของอุบัติเหตุแต่ละจุดแล้วคือมันเป็นการเตือนตัวเราเองได้มากๆเหมือนกันนะคะการใช้ความเร็วหรือว่าอย่างบางจุดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันจะหาว่ายิ่งถ้ามันมีเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีแรงปะทะซึ่งมันแรงอ่ะมันก็จะทำให้ผลที่ตามมามันไม่ใช่เฉพาะแค่ความเสียหายของตัวรถเท่านั้นนะอย่างบางเคสเนี่ยมีคนเจ็บถ้าดูจากกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมันเป็นจุดที่อยู่ในเขตชุมชนเลยนะคะคือมันเป็นจุดที่อยู่ในเขตชุมชนนี่เนี่ยวงเวียนเลยในวงเวียนซึ่งคือถ้ามองมันไม่น่าจะชนกันได้แรงมากขนาดนี้ปรากฏว่าลักษณะของรถก็คือเสียหายนะคะเสียหายค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะก็ไปอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: สำนักงานเขตจตุจักรนี่เขามีการอัปเดตนะคะสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหารโรเมียนะลาดพร้าวข้อมูลอัปเดตนะคะของวันนี้เนี่ยนะคะในช่วง10นาฬิกาผู้เสียชีวิตจำนวน33คนค่ะแล้วก็ทราบอัตลักษณ์แล้วนะคะทั้ง33นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มรวมทั้งหมด6รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งหมดคือ71คนกลุ่มอาการสีแดงนะคะก็คืออาการรุนแรงเนี่ยจำนวน14คนกลุ่มอาการสีเหลืองนะคะอาการปานกลาง13คนกลุ่มอาการสีเขียวนะคะหรือว่าอาการเล็กน้อยนี่44คนนะคะซึ่งในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวได้เดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะบอกว่ายังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์นะคะชั้น2ของสำนักงานเขตจตุจักรค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์นะคะ025139713ค่ะ025139713คุณอำนาจสวัสดีค่ะคุณอำนาจกับคุณลำเพลินนี่คือใช้เส้นเดียวกันเลยนะราชพฤกษ์ค่ะคุณอำนาจคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณอำนาจอยู่ช่วงไหนของถนนราชพฤกษ์คะ
1: ตอนนี้ผมมาค่อยเดินกระตอกกระแตมาถึงสะพานตัดสินแล้วครับ
0: อืมค่ะแปลว่ามันช้ามากใช่ไหม
1: ใช่มันช้ามากวันนี้รู้สึกช้าผิดปกตินะครับเพราะว่าทุกทีจะคือห้องตัวแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็คลี่คลายแต่วันนี้มันติดปกติก็เลยว่าพี่ถามทางหลังในบอกว่าน่าจะตรงสี่แยกแล้วก็รถเยอะตรงสี่แยกข้างหน้าไฟแดง
0: สี่แยกข้างหน้าไฟแดง
1: จุฬาศาสตร์ครับ
0: อ๋อเอ๊ะแต่มันผิด
1: ยาวๆ
0: เดี๋ยวใช่มันผิดปกติมากคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้เนี่ยถ้ามันจะมาชะลอมันต้องอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกรุงธนสะพานตากสินแต่ของที่คุณอำนาจบอกมานี่คือเดินกระต่อกระแตมาแบบมันท้ายแถวมันยาวมากเลยนะ
1: ได้โพนิมิตครับวันนี้อ
0: ่ะ
1: โพนิมิตช่วยจะมาถึงวงเวียนใหญ่ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวสอบถามค่ะ
1: ก็คิดว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะใจร้ายกับเส้นนี้มากเกินไปหน่อย
0: มันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติค่ะมันอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไหมเพราะว่าอย่างนั้น
1: ไม่มีนะครับผมมองมาตลอดทางแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุนะครับธรรมดาก็จะมีรถเสียข้างทางบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่ามันสามเลนใหญ
0: ่
1: นะครับนี่ก็จะไปได้เรื่อยๆอยู่แต่วันนี้รถติดเยอะรถเยอะด้วย
0: แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คุณอำนาจอยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุดเลย
1: ตอนนี้กำลังจะขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานข้ามสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ครับแล้วก็
0: ยังเต็มพื้นที่อยู่ใช่ไหมคะ
1: เต็มใช่ครับเต็มพื้นที่ไปได้นิดนิดหน่อย
0: ๆแบบช้าๆ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: มีเลนขวามีเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้นะครับแต่คนเขาไม่ได้กั้นไม่มีของมีกล้วยเล็กๆอยู่เพราะนั้นรถเขาจะเบียดออกนิดนึงนะครับก
0: ็สาเหตุนี้ไหม
1: ไม่ใช่แต่ผมกลัวว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรกั้นเลยครับแล้วตัดไม้ไปต้นๆจะโดนราคารถเขานะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได
0: ้
1: กั้นอะไรด้วย
0: ไม่ได้กั้นอะไรด้วยอันตรายทั้งในส่วนของคนขับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที
1: ่ใช่ใช่แล้วก็ไปปีนอยู่บนต้นไม้ถ้าหล่นลงมาก็นั่นแหละ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณอำนาจถ้าคุณอำนาจทราบสาเหตุยังไงอ่ะช่วยเพิ่มเติมกลับมาให้ด้วยได้ไหมเพราะว่ามันไม่ปกติอย่างมากๆค่ะที่จะมาติดในช่วงนี้
1: ผมว่าผมก็เลยธรรมดาถ้าเคลื่อนตัวไปได้ปกติเนี่ยผมจะไม่โทรเข้าจอดตลอดแต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าม
0: ัน
1: ผิดปกติผมก็เลยจะโทรว่าเผื่อข้างหน้ามีอะไรที่ผมจะเปลี่ยนเส้นทางได้ผมก็จะเปลี่ยน
0: ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติถ้าได้ปกติถ้ามันดิฉันจะไม่ดูจานจราจรตรงจุดนี้แล้วไงในช่วงประมาณสายๆเพราะว่ารถเนี่ยโดยปกติเราต้องคลี่คลายแล้วแต่พอคุณอำนาจบอกก็มาดูเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมันผิดปกติมากๆ
1: เพราะว่าธรรมดาผมฟังคุณยังรู้ใช่ไหมผมจะฟังว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ10โมง9โมง10โมงเนี่ยจะติดเยอะประมาณ10โมงกว่าก็จะมีคลายตัวแล้วผมก็จะโอเคคลายตัวก็คือคลายตัวแล้วมันจะได้ไปได้เรื่อยๆแล้วล่ะ
0: โอ้โหนี่มันนิ่งมากมันนิ่งมากเลยนะคุณอำนาจดิฉันเปิดดูกล้อง CCTV ไอ้ตรงช่วงบนสะพาน เนี่ยคือตามมาแบบช้ามากอ่ะ
1: ครับ
0: รถของคุณรถของคุณคันไหน อยู่เลนไหนคะ
1: แอบส่องผมหรือเปล่านี
0: ่โอ้อันส่องไม่ มันจะมีกล้องตัวนึงคือจริงๆปกติเราจะไม่ติดอย่างนี้ค่ะไม่ปกติมันไม่ปกติ
1: ใช่ผมกำลังขึ้นอ่านเย็นจีสีดำกำลังขึ้นสะพาน
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณอำนาจถ้ามีเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ
1: ได้ผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้นิดนึงได้ไหมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บด้วยไม่หรอกผมมีเพื่อนที่เป็นนักร้องแล้วก็รู้จักกับน้องดินที่เพิ่งจะเสียชีวิต
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ตอนแรกคิดว่าน้องเขาว่าไปแล้วตอนแรกคิดว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแต่เพื่อนก็อ๋อบอกว่าน่าจะเสียชีวิตแต่เพื่อนน้องเขาไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยโอ้ดีใจกันอยู
0: ่
1: ไปรักษาก็ยังดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
0: คร
1: ับเออแต่พอเอาไปจริงๆแล้วเมื่อวานแพทย์บอกว่าน้องเอาไม่อยู่แล้วก็เลยต้องปล่อยไป
0: ก็เลยว่าโอ้โ
1: หยังมีเคสแดงอีก
0: ใช่ใช
1: ่
0: ใช่
1: น่าสงสารน่าสงสารมาก
0: จริงจริงค่ะแล้วครอบครัวเองนี้ก็แบบไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจหรืออะไรยังไงด้วยนะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนจะไปบอกว่าหูเข้าไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบางคนก็ไปทำงานครับที่เสียชีวิตเขาต้องมาทำงาน
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะต้องย้อนกลับมาในส่วนผู้ประกอบการมันต้องเข้มข้นตั้งแต่จุดแรกเลยตั้งแต่ในส่วนของสถานที่หรือว่าในส่วนของผู้อนุญาตอะไรต่างๆก็ต้องตรวจดูให้มันแบบมันเข้มข้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิด
1: ต้องไม่ประมาทนะครับ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: อย่างไม่น้อยใช่ต้องแบบแม้กระทั่งคนเที่ยวครับบางทีผมไปในที่ที่มันอับๆหน่อยผมจะดูเลยว่าทางช่องไฟมีไฟอยู่ตรงไหนว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูเลยครับ
0: จริง
1: ต้องไม่ประมาท
0: ต้องคอยดูต้องไม่ประมาทอย่านึกว่าจะไม่เกิดให้เรานึกเสมอว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้
1: ใช่ถ้ามันเกิดมาเราจะไปตรงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดไว้ตลอดเวลา
0: ค่ะคุณอำนาจเจอสาเหตุยังเจอสาเหตุยังลงมาจากสะพานแล้วยังคะ
1: ยังผมกำลังจะขึ้นกลางสะพานยังไม่เจอครับรถเยอะจริงๆ
0: รถเยอะมากจริงค่ะ
1: ไม่ค่อยไป
0: ใช่ค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
1: ใช่ถ้ามันเกิดมาเราจะไปตรงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดไว้ตลอดเวลา
0: ค่ะคุณอำนาจเจอสาเหตุยังเจอสาเหตุยังลงมาจากสะพานแล้วยังคะ
1: ยังผมกำลังจะขึ้นกลางสะพานยังไม่เจอครับรถเยอะ

0: ากจริงๆบนสะพานเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณแจ็คบางบัวทองถนนศรีนครินทร์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับค่ะคุณแจ็คบางบัวทองอยู่ช่วงไหนของถนนศรีนครินทร์นะคะ
1: แจ้งอุบัติเหตุครับ
0: เอาอุบัติเหตุตรงไหนคะคุณแจ็ค
1: ตรงสะพานข้ามแยกศรีอุดมเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่เลนขวาสุดนะคะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นสาเหตุของรถติดแหละเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมี3คันที่ชนกันเนา
0: ะ
1: คันแรกจะเป็นรถเก๋ง
0: ค
1: ันกลางจะเป็น SUV แล้วก็คันสุดท้ายจะเป็นรถเก๋งแต่มีตอนนี้มีเห็นมีก็เรียกอะไรประกันเข้ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่แค่นั้นเอง
0: อยู่บนสะพานข้ามแยกศรีอุดมเหรอคะ
1: ครับ
0: ก็คือฝั่งมาจากอุดมสุขหรือว่าจากสายพระเกียรติ9
1: มาจากอะไรนะพาราไดซ์ซีคอนนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกศรีราชานะครับ
0: อ๋อศรีนครินทร์บนสะพานข้ามแยกโอเคค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่ารถผ่านได้ไหมหรือว่าผ่านไม่ได้เลย
1: รถผ่านได้ไหมก็เหมือนจะสี่เลนนะครับตอนนี้แน่นหมดเลยนะฮะพอเลยจุดอุบัติเหตุมาก็มาติดตรงสะพานข้ามแยกศรีราชาอีกสักคู่นึงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะรถเยอะตัวนี
0: ้
1: แต่สาเหตุหลักๆก็เมื่อกี้เห็นแล้วแหละเป็นอุบัติเหตุ3คนชนกันเลย
0: สามคันชนกันแต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมคุณแจ๊ค
1: ไม่มีนะคะเห็นลงมาเคลียร์กันชู
0: โอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตำหลับมาอย่างน้อยทราบสาเหต
1: ุ
0: ว่ามันมีประเทศข้างหน้านะคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยคุณแจ๊คขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: คุณพันคุณมณีนุช
0: คุณพันอยู่ช่วงไหนของเพชรเกษมคะ
2: ตอนนี้อยู่หน้าซีคอนครับผมจากน้องแขมมุ่งหน้ามาเข้ามาเรื่อยๆไม่กันยาจนไม่มีปัญหานะครับผมจะไปนั่งกลับครับผม
0: ค่ะ
2: ประมาณสามตอนมันมีปัญหาต้องไฟแดงครับคุณมณีนุช
0: มันใช่มันมีปัญหาตรงแยกสุรศักดิ์แต่ประเด็นมันไม่ติดในช่วงเวลานี้ไง
2: ไม่มีอะไรครับผมตรงนั้นมีไม่แดงคร
0: ับ ดิฉันว่ามันต้องมีอะไรก่อนหน้านี้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ติดมากขนาดนี้ค่ะในช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าไม่แปลกใจคุณพันธ
2: ์บางทีก็ถึงตอนนี้เลยครับผมเพราะว่าไม่แดงก็ปล่อยน้อยมากครับ
0: อืมค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: งั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่ามองว่าเป็นปัญหาจากเรื่องของสัญญาณไฟใช่ไหมคะ
2: ไฟแดงครับถูกต้องสัญญาณไฟแดงครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: มีอะไรครับผม
0: โอเคขอบคุณคุณพันฟันโทงมานะโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวใครมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808แต่เนี่ยว่ามันผิดปกติตะกี้รถตุ่มแบบนิ่งมากๆนะบนสะพานแต่ว่าอย่างตอนนี้ถ้าดูนะกล้องเนี่ยนะคะดูจากกล้อง CCTV เนี่ยจะเห็นว่ารถเนี่ยเริ่มที่จะขยับได้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เริ่มขาย31กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เน้นเจาะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาทแบ่งขาย2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเนคแพลตฟอร์มช่องทางละ 2,000 ล้านบาทเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยการจำหน่ายรอบแรกเปิดขายพันธบัตร2รุ่นได้แก่อายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนในรูปแบบพันธบัตรไร้ตราสารโดย Wallet สบม.เปิดขายวันที่31กรกฎาคม2569ซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุด3ล้านบาทต่อครั้งและไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนส่วน Bond Connect Platform เปิดจองวันที่3ถึง5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์รวม24แห่งลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินสูงสุดใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot Firstและประกาศผลพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายในวันที่6สิงหาคมนี้โดยวงเงินทั้ง2ช่องทางแยกจากกันผู้ลงทุนสามารถจองได้ทั้ง2ช่องทางพร้อมยืนยันว่าผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปและวงเงินจำหน่ายรวม 8,000 ล้านบาทไม่กระทบสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: การฝึกทบทวนสกายด็อกเตอร์ยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรองรับภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยถือเป็นอีกภารกิจที่กองทัพภาคที่2จับมือหน่วยแพทย์ทหารและสาธารณสุขดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่ทะยานขึ้นฟ้าไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการปฏิบัติภารกิจทางทหารแต่ยังหมายถึงความหวังของผู้บาดเจ็บที่กำลังรอการช่วยเหลือในทุกวินาทีวิกฤตกองทัพภาคที่2จึงร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีหน่วยสายแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานหรือสกายด็อกเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมร่วมติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดการฝึกครั้งนี้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำบทเรียนไปพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนความรวดเร็วในการส่งต่อผู้บาดเจ็บสู่โรงพยาบาลอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตและการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมความพร้อมให้ทุกภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ก่อนหน้านี้นะคะตรงเส้นนวมินทร์ซึ่งมีอุบัติเหตุตรงช่วงของนวมินทร์61ค่ะนะคะแล้วก็มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรทางเจ้าหน้าที่เขามีการเปิดช่องทางพิเศษให้เข้าไปใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะหนึ่งช่องจราจรก็เป็นการระบายการจราจรที่ติดขัดในฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอย่างเมื่อตอนช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วที่สำรวจตรวจให้เนี่ยนะคะในเส้นของนวมินทร์นะคะที่ดูแล้วทำไมถนนดูโล่งๆผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุได้เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เขามีการเปิดช่องทางพิเศษให้ไปใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เลยเป็นการช่วยระบายในเรื่องของการจราจรแต่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้จะมีการปิดในช่องทางพิเศษให้แล้วหรือยังถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็ แจ้งเพิ่มเติมกันได้ส่วนกรณีที่นำตัวของคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์นะคะที่ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์รองสวัสดิ์สอบสวนของสน.ลาดพร้าวก็บอกว่าผลการตรวจนี้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของคนขับค่ะก็บอกว่าคือขับเข้าไปเติมน้ำมันแต่พอตอนที่ออกมาเนี่ยนะคะแต่พอผ่านตรงในทางด้านของออกที่มาจากทางปั๊มเนี่ยนะคะรถเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารนะคะสายสื่อสารแล้วก็ทำให้ไปฉุดรั้งเสาไฟฟ้านะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้านี่เป็นการฉุดรั้งแบบแรงมากนะเพราะว่าเสาไฟฟ้านี่ถ้าสังเกตตรงช่วงของโคนเสาอะนะคะมันเอียงมันพับลงมาเลยนะคะแล้วก็ทำให้ตัวของหม้อแปลงซึ่งอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า2ต้นเนี่ยหล่นลงมาบนพื้นถนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องมีการทำงานในเรื่องของการปักเสาแล้วก็ในเรื่องของการที่จะดำเนินการกับไอ้ตัวของหม้อแปลงที่หล่นลงมาด้วยนะคะก็ใช้เวลาคาดว่าประมาณช่วงบ่ายๆนะคะซึ่งในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาปรากฏมันมีปัญหาหนักจนเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องมีการไปเปิดช่องทางพิเศษของอีกฝั่งหนึ่งให้ใช้นะคะก็เลยทำให้ช่วยด้านห้องการระบายการจราจรของฝั่งขาออกนะคะของเส้นนวมินนะคะนวมินจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของปากซอยนวมิน61ค่ะมันก็มีไฟฟ้าดับเพราะว่าคือในส่วนของตัวของรถบรรทุกเทลเลอร์คันนี้เนี่ยเขาจะอยู่ภายในปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งคือมันก็จะมีผลในช่วงที่เขาไปดึงรั้งสายสื่อสารแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้านี่เอียงมันดึงรั้งไปหมดแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าเอียงแล้วก็หม้อแปลงหล่นนะคะไฟฟ้าดับนะคะในปั๊มน้ำมันก็ต้องมีการปิดให้บริการไปนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะในเรื่องของเส้นทางการจราจรแต่ถ้าหากว่าใครผ่านนี่ช่วยสังเกตเพิ่มเติมหน่อยตอนนี้ช่องทางพิเศษที่เขาเปิดให้ในช่วงก่อนอันนี้คือเขาปิดไปแล้วหรือยังหรือว่ายังให้ใช้ช่องทางพิเศษอยู่นะคะจะเห็นเพราะว่าในส่วนของฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้คือจะใช้ได้แค่1ช่องทางกว่าเท่านั้นนะคะมันก็มีผลกระทบก็เลยต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษมาให้ใช้อีกฝั่งนึงอ่ะที่เป็นการสวนเป็นฝั่งขาออกไปนะคะ1ช่องจราจรเป็นการช่วยระบายนะในเรื่องของการจราจรส่วนตรงช่วงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก่อนหน้านี้นิ่งๆนะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะคุณอำนาจเนี่ยนะคะที่แจ้งคุยออกอากาศไปแต่ตอนนี้ถ้าดูนะคะดูจากกล้อง CCTV นะคะตรงช่วงของสะพานเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ดูนิ่งแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้รถน้อยมากๆนะคะดูรถน้อยแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับใช้ความเร็วกันได้นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปกติสำหรับณเวลานี้ตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของรถจอดเสียแล้วมีอุบัติเหตุอะไรยังไงหรือเปล่านะคะตรงช่วงก่อนที่จะข้ามตรงช่วงที่ลงสะพานตากสินมานะคะถ้าหากว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้นะคะคือถ้าหากว่าดูกล้อง CCTV ล่าสุดณเวลานี้อันนี้ถือว่าปกตินะคะก็คือถึงแม้ว่าคือมันไม่ได้ติดนิ่งๆเหมือนกับเมื่อตอนช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ในขณะเดียวกันเอาแต่ว่าตรงช่วงของย่านสาทรเจริญกรุงในตรงจุดนี้นะคะที่ดูรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ก็ท้ายแถวนะคะก็ยังต่อเนื่องมาถึงทางด้านของสีลม นะคะไปปลายสีลมที่จะเลี้ยวเข้ามาเจริญกรุงในตรงจุดนี้นะคะจะมีท้ายแถวติดพันนะคะส่วนฝั่งของสุรศักดิ์สุรศักดิ์เนี่ยก็คือท้ายไม่ได้ยาวมากนะคะในส่วนของถนนสีเวียงเองที่จะออกมาสุรศักดิ์อันนี้ก็จะมีท้ายสะสมนะคะนี่เป็นอัปเดตให้นะฝั่งของเส้นทางนะคะทางด้านของสาทรเหนือใครทราบสาเหตุก่อนหน้านี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมีคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงมาให้คุณไกลอ่ะคุณไกลไปใช้เส้นพระราม3ในฝั่งขาเข้าแล้วคุณไกลก็บอกว่าพระราม3นะถึงแม้ว่ารถจะมาแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะเคลื่อนตัวได้ดีมากแล้วก็คุณไกลก็แนะนำว่าใครที่ติดอยู่ทางด้านของสะพานตากสินนะมาใช้สะพานพระราม3เนี่ยจะสะดวกกว่าแต่ณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV ตอนนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้ได้ดีแล้วนะคะอันนี้ก็คือเห็นเลยจากในกล้องนี่จะมีความแตกต่างกันมากๆอย่างชัดเจนกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะไม่ต้องเลี่ยงแล้วไม่ต้องเลี่ยงแต่ต้องขอบคุณทางคุณไกลมากตอนที่คุณไกลแจ้งมานะเวลานั้นตอนนั้นคือ10:58ตอนนั้นติดหนักมากจริงๆนะคะทางด้านของสภาสุภาพเจ้าตากสินแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณศิริรักษ์ของคุณศิริรักษ์เนี่ยใช้เส้นวิภาวดีค่ะในฝั่งขาเข้าแล้วก็บอกว่าตรงช่วงก่อนถึงโรงเรียนหอวังนะคะก่อนถึงประมาณสัก500เมตรมีแมวสีดำค่ะเดินอยู่ในช่องทางในด้านซ้ายของช่องทางด่วนคือเห็นแล้วเป็นห่วงเพราะว่ารถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันได้ก็เป็นห่วงทั้งแมวทั้งคนขับรถด้วยนะคะเดี๋ยวจุดนี้ยังไงระวังกันแล้วก็ตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางสน.วิภาวดีนะคะเผื่อว่ายังไงจะได้ไปช่วยนะคะพาเจ้าแมวตัวนี้ไปอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยกันก่อนนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณอำนาจอันนี้ที่คุณอำนาจคุยออกอากาศไปคุณอำนาจนี่บอกมาว่าสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพอเข้ามาถึงตรงช่วงของถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าย่านสุรศักดิ์เคลื่อนตัวได้อีกฝั่งหนึ่งเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟคุณอำนาจแจ้งมาตอนช่วง 11:10 คืออัปเดตเพิ่มเติมจากในช่วงที่เราคุยกันออกอากาศกันไปใช่ไหมคะหรือว่ายังไงนะคะตอนนี้ใช้ได้ดีแล้วสำหรับทางด้านของสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณจรัญคุณจรัญเนี่ยใช้เส้นวิภาวดีค่ะช่วงของแยกอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าฐานทัพอากาศนะคะมีรถบรรทุกหินขับมาจากพหลโยธินเข้ามาวิภาวดีนะคะคือที่ทราบเพราะว่ามันมีหินร่วงหล่นตลอดทั้งทางนะคะคุณจรัญก็เลยแจ้งมาบอกว่าตอนที่เจอเนี่ยคือตอนช่วง 11:01 นะอยู่ในช่องด่วนตอนที่คุณจรัญแจ้งมาเรามีการประสานทางด้านของสน.วิภาวดีไปแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของถนนนะคะฝั่งที่มาจากราชพฤกษ์เข้าถนนกรุงธนบุรีคือนอกเหนือจากคุณอำนาจนะที่ติดนะคะพอติดเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จเจ้าตากสินคุณลำเพลินก็เป็นอีกคนหนึ่งติดอยู่จุดเดียวกันเลยเพราะคุณอำนาจกับคุณลำเพลินเนี่ยน่าจะตามกันมานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณอำนาจก็อัปเดตว่าสะพานตรงช่วงของสะพานสมเด็จเจ้าตากสินเนี่ยใช้ได้มันต้องมีอะไรแต่มันไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นแหละนะคะตรงจุดนั้นแต่เอาไปว่าตอนนี้คือใช้ได้ดีแล้วนะคะในเรื่องของเส้นทางถ้าเราดูเฉพาะเพียงแค่ตรงช่วงของสะพานสมเด็จเจ้าตากสินนะคะคือเรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะคะกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ราชพฤกษ์ก็คือใช้ได้แบบยาวๆแล้วเหมือนกันนะคะยาวๆเนี่ยต่อเนื่องเข้ามาถึงถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินนะคะแล้วก็ลงเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะใช้ได้ดีแล้วนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะนี่20นาทีผ่านไปคือจริงสังเกตว่าตั้งแต่ตอนช่วงที่เราฟังข่าวต้นชั่วโมงอ่ะตอนนั้นน่ะรถเนี่ยใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีผลต่อเนื่องไปกับฝั่งของถนนราชพฤกษ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุแล้วชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนค่ะเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3 ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งนะคะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีเยาวชน6คนค่ะหลบหนีมาจากสถานหลบหนีออกจากสถานพินิจโคราชแล้วขโมยรถกระบะนะคะหลบหนีออกมาแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอรถเนี่ยถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่ชัยภูมินะคะคือหลบหนีออกมาจากสถานพินิจโคราชนะคะแล้วก็ไปเจอรถเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ที่ชัยภูมิซึ่งตอนเนี้ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังติดตามหานะคะเดี๋ยวเผื่ออาจจะได้มีเบาะแสมีอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่เขาแต่งตัวยังไงเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเผื่อว่ามีใครที่ใช้เส้นทางหรือว่าอะไรต่างๆจะได้ช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่แต่เป็นเบื้องต้นไปก่อนนะคะสำหรับกรณีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามหากันอยู่ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะที่รับแจ้งมาย้ำนะคะว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของนวมิน61ค่ะนะคะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะของการไฟฟ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวนะคะก็มีการปรับแผนนะในเรื่องของการจัดการการจราจรมีการเปิดเลนพิเศษนะคะเพื่อเร่งระบายรถคือเขาก็จะดูตามความเหมาะสมนะคะตามสภาพการจราจรนะคะแล้วก็จะมีด้านของทางเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ในพื้นที่สังเกตนะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษตลอดเวลาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะประเมินนะคะประเมินตามจำนวนปริมาณของรถที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้ค่ะซึ่งถ้าอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีทายสะสมแล้วค่ะในส่วนของเส้นนวมินนะคะในฝั่งขาออกที่จะต้องผ่านตรงช่วงของซอยนวมิน61นะคะเพราะก่อนหน้านี้คือติดนะติดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลนปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของแผนของการจัดการจราจรนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะมีแจ้งเรื่องของหายแล้วก็ลืมของมีแจ้งของคุณอเล็กซ์นะคะคุณอเล็กซ์เนี่ยแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นเป็นนักท่องเที่ยวไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนนะคะ1มม.ค.5322กทม. 1มม.เข้าไปนะคะ5322กทม.นะคะผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็ลืมของเอาไว้เมื่อตอนช่วงมาสัก 9:30 นาทีของวันนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังขับรถแท็กซี่อยู่ฝากช่วยบอกต่อกันเผื่อจะรู้จักคุณคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะ1มม.เข้าไป5322กทม.ผู้โดยสารเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเนติชัยของคุณเนติชัยเนี่ยนะคะแจ้งแทนชาวต่างชาติเป็นชาวเบลเยียมไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่สีขาวหมายเลขทะเบียนนะคะททหารอ.อ่าง2090กทม.ททหารอ.อ่าง2090กทม.อันเนี้ยน่าจะเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าไหมคะถ้าเป็นสีขาวนะคะที่เห็นก็ฝากด้วยนะคะเป็นชาวเบลเยียมนะคะไม่ได้บอกผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เขานั่งรถคันนี้ละค่ะนะคะแท็กซี่สีขาวททหารอ.อ่าง2090กทม.แล้วก็ตอนที่โดยสารรถคันนี้แล้วก็ลืมของเอาไว้เนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วง 9:30 นาทีค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณธภัสสรนี่ก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยจำได้ว่าเป็น2254นะคะ2254นะคะนั่งมาจากตรงช่วงของปากซอยคลองหลวง8แล้วไปลงที่สุดซอยคือระยะทางของการเดินทางนะคะที่ใช้บริการรถคันนี้ประมาณแค่2กิโลเมตรแต่พอลงจากรถลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้เมื่อตอนช่วงมาสัก8 นาฬิกากว่านะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณนิ่มนุชของคุณนิ่มนุชนี่ก็ไปลืมนะคะลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้เมื่อตอนช่วงมาสัก8 นาฬิกาคือข้างในกระเป๋าสะพายใบนี้นะคะจะมีเอกสารของทางโรงพยาบาลกลางนะคะแล้วก็มียาแก้ปวดมียาแก้เบาหวานโรคประจำตัวนั่งรถคันนี้มาจากสงวาดไปลงที่โรงพยาบาลกลางเมื่อตอนช่วง8 นาฬิกาแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้รบกวนด้วยนะคะรบกวนทางคนขับด้วยจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคุณสมคิดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสมคิดใช้ถนนนวมินี่ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไหมคะ
2: อ๋อตรงที่การไฟฟ้าทำงานวะ
1: ครับใช่ค่ะ61ค่ะ
2: อ๋อผ่านมาแล้วครับเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็ยังเปิด2เลนขวากับเลนกลางแล้วครับผม
1: เปิด2เลนขวากับเลนกลาง
2: ครับปิดเลนซ้ายก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู
1: ่อ๋อตรงนั้นมีกี่ช่องมันมีกี่ช่องจราจรนะคะคุณสมคิด
2: 3ช่องจราจรครับฝั่งละ3ช่อง
1: ฝั่งละ3ช่องค่ะ
2: ครับผม
1: ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษแล้วใช่ไหม
2: ไม่อ๋อไม่ได้เปิดแล้วครับ
1: ค่ะก็คือปิดช่องทางพิเศษแล้ว
2: ขาเข้าก็2ขาออกก็2ครับเปิดฝั่งละ2ช่องแล้วครับไม่มีท้ายแถบครับรถก็คล่องตัวใช้การได้ดีนะครับ
1: เมื่อกี้คุณสมคิดบอกว่าแต่ละฝั่งมันมีกี่ช่องจราจรนะคะ
2: แต่ละฝั่งมี3ช่องจราจร
1: มี3ช่องจราจร
2: คร
1: ับแล้วก็จะมีตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนวมิน61ก็จะมีของการไฟฟ้าใช่มั้ยคะที่เป็นรถเคลนกำลังทำ
2: หน้าปั๊ม PTT สเตชันนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานอยู
1: ่ค่ะตรงนี้ก็จะเสียไป1ช่องจราจร
2: ช่องซ้ายครับผม
1: ก็จะเหลือแค่2ช่องจราจรที่ใช้ได้
2: ใช่ครับ
1: ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เท่ากับว่าใช้ได้3ช่องจราจรเหมือนกันสิคะหรือว่าเขามีแค่2
2: เหลือแค่2ครับอีกฝั่งนึงที่จะปิดช่องขวาใช้ได้ซ้ายใช้ได้ซ้ายกับกลาง
1: เขาปิดช่องขวาทำไมอะคะอีกฝั่งนึง
2: ไม่ทราบเห็นเอาแผงเหล็กมากั้นไว้อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะผมฝั่งขาเข้าครับ
1: อ๋อ
2: หน้าแยกนิด้า
1: คือเขาจะปิดในช่องขวาไว้คือก่อนหน้านี้เขามีการเปิดให้ในฝั่งขาออกอ่ะไปใช้อีกฝั่งนึงอ่ะ1ช่องจราจรเลนขวาสุด
2: อ๋อตอนนี้เปิดปกติแล้วครับผม
1: ก็คือแบบว่าไอ้ฝั่งขาออกอ่ะเปิดปกติแล้วใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับผม
1: แต่อีกฝั่งนึงอ่ะยังปิดเลนขวาอยู่ใช่มั้ย
2: ใช่ครับเปิดช่องซ้ายกับช่อง
1: มันต้องเดี๋ยวต้องถามทางเจ้าหน้าที่ว่าทำไมยังปิดอยู่แต่เท่ากับว่าในฝั่งขาออกในฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุก็คือใช้ได้แต่ปกติแล้วก็รถน้อย
2: ครับผมรถน้อยยังใช้การได้ดีเลยคร
1: ับ คุณสมคิดแล้วการทำงานตรงจุดนั้นเห็นไหมว่าตอนนี้มันมีความคืบหน้าเขากำลังมีการดำเนินการในถึงขั้นตอนไหนแล้วยังมีรถบรรทุกเทเลอร์จอดอยู่ไหมคะในปั
2: ๊
1: ม
2: ไม่มีครับที่เหลือรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: เขามีรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจอดในปั๊มแล้วก็มาจอดเลนซ้ายสุด
1: ค่ะเสาน่าจะเป็นยังน่าจะเป็นเสาใหม่แล้วไหมคะท่านได้สังเกตขนาดนั้นไหม
2: ยังไม่ได้สังเกต
1: โอ้แต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็ให้ข้อมูลมาเยอะมากแล้วค่ะต้องขอบคุณมากมาก
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะของคุณสมคิด
2: ตอนนี้ผมมาถึงแยกบ้านมาครับผม
1: มาได้โดยตลอด
2: ได้โดยตลอดครับครอบครัวอยู่ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสมคิดที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะ
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะยังมีปิดในช่องทางขวาคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกอ่ะเขามีการเปิดให้ไปใช้สลับอีกช่องทางนึงเพราะว่าโอ้ก่อนหน้านี้มันติดหนักมากไงคะแต่ตอนนี้ในฝั่งขาออกก็คือฝั่งขาออกนี่คือฝั่งที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเนี่ยนะคะตรงจุดนี้เขาเปิดให้ใช้ได้แล้วนะคะสองช่องจราจรคือเลนกลางกับเลนขวาสุดนะคะทางรถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะใช้พื้นที่เฉพาะเพียงแค่ช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็รถก็จะจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยแต่อีกฝั่งนึงนะคะอีกฝั่งนึงที่ก็ใช้ได้2เลนขวานี่ยังมีตัวแผงเหล็กเนี่ยมากั้นเอาไว้เอาเป็นว่าตามที่ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามทางเจ้าหน้าที่ที่เขามีการวางกระยางอะไรต่างๆเอาไว้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบละกันต้องขอบคุณมากๆที่ช่วยอัปเดตให้ราคาทองเดี๋ยวดูราคาทองกันหน่อยวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามายังได้ดูราคาทองเลยนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของราคาทองนะคะเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 9:00 น.ใช่ไหมณเวลานี้นี่มีการปรับราคาไปแล้วเป็นครั้งที่4นะคะก็เปิดมานี่เพิ่มขึ้นมาบวกมา50แล้วพอหลังจากนั้นปรับราคาครั้งที่2ลดลงมา50บาทนะคะปรับราคาครั้งที่3ลดลงมาอีก50บาทแล้วอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นการปรับราคาครั้งที่4บวกขึ้นมา50บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่64,000 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 64,200 แล้วก็ในส่วนของทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่ 62,716 บาท92สตางค์นะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 65,000 บาทอันนี้เป็นราคาอัปเดตล่าสุดนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: งั้นไปคาเฟ่
11: ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละ แลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดแล้วสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
14: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดี
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งนะคะแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะก็ถ้าดูโดยภาพรวมตอนนี้ก็อย่างกรณีของเส้นนวมินตอนนี้ใช้ได้แล้วก็กรณีของที่บอกว่ามีเยาวชนนะคะที่เขาหลบหนีออกมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานะคะว่าเบื้องต้นนี่คือทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะไปติดตามคือไปเจอรถนะคะที่กลุ่มเยาวชนเนี่ยทั้งหมดคือ6คนเนี่ยนะคะเขาขโมยแล้วเขาขับไปแล้วก็ไปจอดทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งก็จะจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ของชัยภูมินี่มีกล้องวงจรปิดมีกล้อง CCTV เห็นด้วยนะในช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยคือเป็น6คนผู้ชายทั้งหมดบางคนเนี่ยไม่สวมเสื้อนะคะไม่สวมเสื้อแล้วก็สวมเฉพาะแค่กางเกงเป็นกางเกงขาสั้นสีดำนะคะแล้วก็อย่างที่เหลือเนี่ยนะจุดสังเกตกางเกงเนี่ยนะคะกางเกงที่ทั้งหมดใส่อยู่เนี่ยจะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะขาสั้นสีดำนะคะ2คนไม่สวมเสื้อนะคะแล้วก็ที่เหลือจะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นเสื้อยืดสีขาวอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเสื้อยืดสีฟ้านะคะแล้วก็มีเสื้อยืดออกเป็นสีแบบเทาๆอ่ะแต่รู้สึกถ้าดูเหมือนกับมีเป็นกางเกงขาสั้นทั้งหมดนะคะผมก็เป็นผมเขาเรียกเป็นผมรองทรงปกติใช่ไหมไม่ได้แบบผมตัดสั้นเกลียดหรือว่าเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจเอกพัชรดนัยการินผู้กำกับสภ.โพกลางค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้กำกับแบบว่าไปเจอรถที่ชัยภูมิเหรอคะ
1: เบื้องต้นนี้พบรถที่ใช้หลบหนีครับที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภูมิลำเนาของคนที่หลบหนีของเยาวชนที่หลบหนีไหมคะในส่วนพื้นที่ที่ไปเจอ
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งใน6คนที่หลบหนีครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเนินสง่าครับ
0: แปลว่าตอนนี้น่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
1: ครับตอนนี้ท่านผู้บัญชาการนะครับสั่งการให้ชุดสืบภาคนะครับแล้วก็ได้ตัวของชุดสืบของสภ.โพกลางนะครับแล้วก็เจ้าที่ชุดปฏิบัติการของสถานพินิจครับร่วมมือกับประธานครับท่านสืบผู้กำกับสืบจังหวัดนะครับแล้วก็กำลังสืบจังหวัดชัยภูมินะครับโดยการสั่งการของท่านผู้การชัยภูมินะครับตอนนี้เบื้องต้นได้รับรายงานว่าชุดบริการได้ควบคุมตัวเยาวชนทั้ง6คนได้เรียบร้อยครับ
0: อ๋อไปควบคุมตัวได้ที่บ้านไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: เราได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีแจ้งนะครับก็ได้ระดมกันติดตามครับตอนนี้วันที่10แล้วก็กำลังนำตัวไปที่กองกับการสืบจังหวัดชัยภูมิครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่ติดตามได้อย่างรวดเร็วมากคือบอกว่าคือตอนแรกที่เขาหลบหนีออกจากสถานที่เขาพักสถานพินิจก่อนแล้วไปขโมยรถที่อื่นล่ะคะท่านผู้กำกับ
1: ครับผมใช่ครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าก็พวกถูกคุมขังนะฮะคงมีความอยากจะกลับบ้านก็หาช่องว่างออกไปครับ
0: แ
1: ล้วเบื้องต้นก็ไม่ได้ทำร้ายใครครับก็คือคงหลบหนีภาษาเด็กอะครับคงอยากกลับเรื่องเนาครับผม
0: โอ้แล้วอย่างสภาพของรถนี่คือมีร่องรอยการชนหรืออะไรยังไงไหมคะ
1: ครับด้วยความเป็นห่วงของผู้ขับขี่ก็เร่งติดตามกลัวว่าจะเกิดกรณีเยาวชนเอารถไปประสบเหตุนะครับก็นั่นตอนนี้ควบคุมได้ตัวได้แล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ไปเกิดเหตุอะไรกับให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ
0: ก็ทั้งเด็กก็ปลอดภัยในส่วนประชาชนเองก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางแปลว่าน่าจะมีหนึ่งในนั้นที่ขับรถยนต์เป็น
1: ใช่ครับเด็กขับรถยนต์เป็นครับ
0: อายุเท่าไหร่กันบ้าง
1: ลักษณะเด็กก่อเหตุนี่ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะก่อเหตุรุนแรงนะฮะเด็กคือคงอยากกลับบ้านนะครับ
0: แล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งถูกควบคุมตัวเหรอคะเพิ่งถูกนำมาอยู่ที่สถานพินิจเหรอคะหรือว่าเขา
1: อ
0: ันนี้มีข้อมูลด้วยไหมคะ
1: เด็กทั้ง6คนนี้ถูกดำเนินในหลายกรณีครับตรงนี้รายละเอียดนี่ต้อง
0: ไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ถ้าดูเห็นบอกว่าลักษณะของเขานี่คือเขามีการวางแผนไว้ก่อนไหมคะท่านผู้กำกับหรือว่าค่ะ
1: รายละเอียดของภายในของสถานีแต่ผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ก็ในเมื่อสักครู่ผมตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีนี้ขึ้นมาที่สภ.โพกลางครับแล้วก็ได้เชิญท่านเจ้าที่จากสถานีทั้งสองท่านที่มีความรู้มาให้ข้อมูลครับก็เด็กพวกนี้ก็ไม่ได้เด็กก่อเหตุรุนแรงครับตามภาษาจากเห็นบอกนะฮะว่าเด็กก็บ่นอยากจะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
0: เข้าใจเพราะก็ถ้าดูก็อยู่ในวัย วัยก็เยาวชนใช่ไหมอายุก็ยังได้เยอะมากค่ะเอาเป็นว่ายังไงตอนนี้ก็คือเราสามารถจะควบคุมตัวไว้ได้แล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือต้องส่งกลับคืนไปไม่ต้องมีการหนูต้องมีการตั้งข้อหาหรือว่าอะไรไหมคะเพราะเขามีการขโมยรถในพื้นที่อื่นไปด้วย
1: ระหว่างที่ก่อเหตุมาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอีกหลายประเด็นครับตรงนี้ต้องขอดูเป็นประเด็นเป็นไปครับ
0: อ๋อมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงบ้างคะท่านผู้กำกับที่พอจะบอกได้ค่ะ
1: หมายถึงว่ากรณีที่เขาหลบหนีตรงนี้จะมีสารวินิจฉัยมาตรการหมายถึงว่าเพิ่มโทษหรืออะไรทุกอย่างนี้ต้องดูฮะในกรณีที่เอารถยนต์ไปตรงนี้เป็นรถยนต์ของใครระหว่างทางละเอียด
0: มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ใช่ครับต้องมาดูเป็นประเด็นเลยครับ
0: เราต้องเป็นประเด็นไปแต่ว่าอย่างนึงล่ะเพราะว่าเป็นการขโมยรถกระบะซึ่งจะไม่ใช่ในสถานพินิจแต่เป็นสถานที่อื่นซึ่งอยู่ห่างออกไปค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ทำนั้นครับ
0: ค่ะแต่ว่าในตอนที่ออกไปก็ไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไร
1: ใช่ครับระหว่างทางนี้ท่านผู้ว่าชาท่านก็เป็นห่วงครับว่า1กรณีเกิดเอารถไปเกิดอุบัติเหตุ2ไปก่อเหตุทำร้ายประชาชนพลเมืองอะไรอย่างนี้ครับแต่โชคดีที่ณขณะนี้ไม่ได้รับแจ้งว่าไปเกิดเหตุแล้วก็ละดังกล่าวครับ
0: ท่านผู้กำกับคะแล้วตอนที่เขาหลบหนีออกมาจากสถานพินิจตั้งแต่ตอนช่วงไหนคะ
1: เช
0: ้ามืดเลยไหมหรือ ว่าในช่วง
1: ได้รับแจ้งถามว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าครับบางทีช่วงกลางคืนเด็กจะอยู่โรงนอนใช่ไหมครับระหว่างที่ช่วงเช้าระหว่างช่วงที่ตื่นนอนเนี่ยน่าจะมีช่องที่ทำให้เขาได้สามารถหลบหนีมาได้ตรงนี้รายละเอียดเนี่ยต้องขออนุญาตตรวจสอบทีครับ
0: แล้วตรงจุดช่วงเวลาที่เราไปเจอรถทางเจ้าหน้าที่ไปเจอรถหรือมีประชาชนให้เบาะแสก็คือตอนช่วงประมาณสักช่วงสายๆนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทางสภ.ได้รับแจ้งเมื่อวันช่วงสายครับ
0: โอ้นี่ห่างไปประมาณกี่กิโลเมตรคะเนี่ยจากตรงจุดที่ขโมยรถก็คือในพื้นที่ของทางสภ.โพกลางแล้วไปถึงจุดที่เจอรถที่ชัยภูมิเนี่ยค่ะ
1: ครับผมได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะเด็กทั้ง6คนเนี่ยมีอยู่ที่อำเภอสูงเนินของโคราชอีกคนเดียวครับอีก5คนนี้ภูมิลำเนาอยู่ชัยภูมิทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาว่าเด็กอยากกลับบ้านนะครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้กำกับ
1: ดีครับ
0: นะคะได้บอกทางเจ้าหน้าที่ติดตามได้อย่างรวดเร็วมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่คือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถจะควบคุมทั้งคุมตัวทั้ง6คนเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เจอในส่วนของรถที่เขาขโมยนะคะเป็นรถที่ขโมยมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งเบื้องต้นนะคะเห็นในคลิปภาพที่เขามีการแชร์กันเหมือนกันนะในโลกโซเชียลนี่คืออยู่ในวัยแบบน่าจะอยู่ในวัยที่แบบยังเป็นกลุ่มเด็กคือเด็กจริงๆนะเด็กวัยรุ่นน่ะนะคะไม่ถึงคือยังอายุประมาณนั้นถ้าไม่ถึง18อ่ะถ้าดูจากรูปร่างและลักษณะนะคะแล้วก็ตะกี้ที่มีขึ้นรูปให้ด้วยใช่ไหมก็จะเห็นนะคะเห็นเป็นจากในกล้อง CCTV จากตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งอ่ะก็จะเห็นนะคะในส่วนของหน้าของคนขับนี่แบบชัดเจนเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายบาดเจ็บ71รายขณะนักร้องที่รอดชีวิตเรียกร้องเยียวยาอย่างเหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สำนักงานกสทช.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับโดยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานกสทช.นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมของสำนักงานกสทช.เนื่องในโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาที่สน.พหลโยธินประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะกิจชนะชัยนักร้องที่รอดชีวิตเดินทางให้ปากคำพนักงานสอบสวนเรียกร้องการเยียวยาอย่างเหมาะ

0: สมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
1: ที่สน.ผลโยธินพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยพลตำรวจโทสยามเปิดเผยก่อนเข้าประชุมว่าวันนี้ได้เดินทางมาตรวจดูสำนวนและการสอบปากคำพยานและหลักฐานที่พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าเกิดจากอะไรขณะที่นายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือติ๊กนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.ผลโยธินพร้อมเผยกังวลเรื่องการเยียวยาผู้ประสบเหตุแม้เบื้องต้นจะมีเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทขณะที่เจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลติ๊กยังกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าวงดนตรีสูญเสียสมาชิกไป4คนและยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายโดยหวังว่าทุกฝ่ายจะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
0: ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวม33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน71รายแยกเป็นกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรง14รายกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลาง13รายกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อย44รายโดยผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดทั้งนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรตำรวจทางหลวงสกัดจับรถตู้ซุกไม้พยุงเต็มคันรถสารภาพรับจ้างขนส่งจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: นายฤทธิศักดิ์ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมพร้อมของกลางไม้ห่วงห้ามหรือไม้พยุงไว้ในครอบครองเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งพบรถตู้ขับผ่านลักษณะบรรทุกสิ่งของมีน้ำหนักมากผิดปกติภายในรถจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบพบไม้ท่อนจำนวนมากบรรทุกอยู่เบื้องต้นนายฤทธิศักดิ์ให้การว่าได้รับจ้างขนส่งไม้พยุงเพื่อ นำไปส่งอย่างจังหวัดมุกดาหารและไม่สามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษาไร
3: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
7: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็มีเหตุการณ์มีในเรื่องของเยาวชนนะคะเยาวชนที่เขาหลบหนีออกมาจากสถานพินิจในพื้นที่ของเขตของสภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมาคือตั้งแต่มาตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนเนี้ยที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของพันตำรวจเอกพัชรดนัยกาลินพ่วงกับสภ.โพกลางเนี่ยบอกว่าคือสามารถที่จะคุมตัวได้แล้วนะคะ
2: คร
1: ับ แล้วคือหลังจากที่เขามีการหลบหนีออกมาจากสถานพินิจนี่ไปขโมยรถยนต์นะคะของที่อื่นนะของพื้นที่อื่นนะคะแล้วก็ขับออกไปนะคะจากในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วไปเจอรถอ่ะจอดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิซึ่ง1ใน6อ่ะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านเนี่ยที่เขาช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เบื้องต้นแค่ว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าความคิดถึงบ้านนะคะนะคะก็เดี๋ยวต้องในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็ถือว่าติดตามได้อย่างรวดเร็วแล้วว่าในส่วนของรถที่ขโมยไปนะคะก็อย่างนึงตอนแรกที่รับทราบข้อมูลเป็นห่วงเหมือนกันว่าเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุแล้วอะไรยังไงไหมแต่ก็คือก็ขับไปแล้วไปจอดอย่างปลอดภัยนะในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินะคะก็ตั้งแต่ช่วงที่หลบหนีตอนช่วงประมาณสัก5 นาฬิกากว่าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะติดตามได้ก็ถือว่าเร็วนะไม่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ควบคุมตัวต่างๆกลับมาได้เมื่อตอนช่วงเช้ามีอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุถนนนวมินทร์นะคะตรงช่วงซอยนวมินทร์61เป็นฝั่งขาออกรถบรรทุกพ่วงค่ะคือเขาออกมารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกมาจากปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ในช่วงที่ออกมาเนี่ยนะคะกำลังจะออกมาตรงถนนเส้นนวมินทร์เนี่ยปรากฏว่าตัวของรถนะคะใน2ตู้นะคะมันไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารนะคะตรงนั้นจะมีสายสื่อสารแล้วก็ทำให้มันไปรั้งนะคะทั้งสายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยคือไปดึงรั้งแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าน่ะเอียงนะคะแล้วก็มีในส่วนของไอ้ตัวที่เป็นหล่นลงมานะคะที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นหม้อไฟใช่ไหมตรงนั้นน่ะอันใหญ่ๆเนี่ยนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยหล่นลงมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงแรกก็มีการจัดการจราจรด้วยการเปิดให้ใช้ได้แค่1ช่องทางเดียวก็คือช่องทางขวาสุดแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่ารถอะเยอะมากแล้วก็รถติดมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรก็เลยต้องมีการไปเปิดอีกช่องทางหนึ่งในฝั่งขาเข้านะคะเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้ใช้สวนเลนไป1ช่องจราจรแต่ว่าล่าสุดนะคะล่าสุดที่มีคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณสมคิดอะผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุมาแล้วนะคะก็บอกว่าในส่วนของเส้นนวมินทร์ในฝั่งขาออกตอนนี้คือใช้ได้2ช่องจราจรแล้วก็คือเลนขวาแล้วก็เลนกลางคือจะมีทั้งหมด3ช่องจราจรส่วนเลนซ้ายสุดจะมีรถเครนของทางการไฟฟ้านะคะกำลังทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของรถเครนของการไฟฟ้าคือจะมีทั้งตรงช่วงของถนนนวมินทร์แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะอยู่ด้านในของทางปั๊มนะคะก็ในส่วนของการจราจรเนี่ยคือไปได้แล้วโดยปกติแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะคะที่คุณสมคิดสังเกตให้อีกฝั่งนึงในฝั่งขาเข้าเนี่ยเขาจะมีตัวที่กั้นเนี่ยมาปิดนะคะในช่องทางทางด้านขวาไว้ก็จะใช้ได้2ช่องจราจรนะคะก็พยายามจะให้ทางด้านเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามเพิ่มเติมเหมือนกันว่าตรงจุดนี้ทำไมถึงต้องมีการปิดในช่องทางด้านขวาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับเขาก็มีการวางแผนแบบประเมินในเรื่องของสถานการณ์ของการจราจรในพื้นที่ด้วยนะคะในการที่มีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะแล้วก็คาดว่าในเรื่องของการทำงานตรงจุดนี้ นะคะน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆอะค่ะถึงจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็พาควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะซึ่งกรณีนี้เราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางร้อยเวรทางรองสารวัตรสอบสวนของสน.ลาดพร้าวนะคะก็บอกว่าคือตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ได้เมาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นศูนย์แต่ว่าคนขับเนี่ยคือบอกว่าเขาไปเติมน้ำมันนะคะแต่พอกำลังจะเนี่ยขับออกมาเนี่ยนะคะก็รถเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารสายไฟทำให้ไปฉุดล้างเสาไฟฟ้าแล้วก็มีหม้อแปลงที่หล่นลงมาคือตอนขาเข้าไปเข้าไปได้นะแต่พอตอนขาออกเนี่ยนะคะก็ทำให้มีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในส่วนของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นี่ตอนนี้คือเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะก็จะเหลือเฉพาะแค่ในส่วนของการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าวันนี้อุบัติเหตุถือว่าเยอะมากเลยนะคุณเสมาตั้งแต่ในช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงทั้งหมดกี่รายแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามันจะมีเรื่องของฝนด้วยนะคะแต่เป็นฝนแบบละอองนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยในบางจุดทั้งหมดคือ20รายนะที่รับจ้างในเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะแล้วมีอยู่จุดหนึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ตอนแรกเนี่ยรับจ้างว่าเป็นรถเก๋งกับรถตู้นะคะเป็นรถตู้รถนักเรียนชนกันแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตคือคนขับรถเก๋งเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มากับรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับแล้วก็เด็กนักเรียน1คนมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะนะคะก็บอกว่าคือดูจากในกล้อง CCTV นะคะก็จะเห็นลักษณะของการชนถนนนะมันเป็น2เลนสวนแล้วรถที่ชนกันเนี่ยคือเป็นลักษณะของการชนประสานงารถเก๋งคันนี้นะคะทางรองสารวัตรก็บอกว่าคือในเบื้องต้นเนี่ยมีโอกาสได้สอบถามทางครอบครัวทางญาติของคนที่เสียชีวิตบอกว่าคือเขามาจากบ้านหลังนึงเพื่อจะกลับบ้านอีกหลังนึงนะในพื้นที่ของพิษณุโลกนะคะแล้วพอประกอบกับในส่วนของกล้อง CCTV ที่เห็นคือรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วแล้วเหมือนกับคือหลุดไปชนเข้ากับอีกฝั่งนึงนะคะคือเบี่ยงนะคะเหมือนกับมันเสียหลักแล้วไปชนเข้ากับในส่วนของรถตู้นะคะซึ่งรถตู้ขนาดหน้าทั้งคันมีแค่คนขับแล้วก็มีน้องนักเรียนนะคะซึ่งเพิ่งเขาไปรับเป็นคนแรกนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าฟังแล้วบอกบาดเจ็บก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยไม่คือมันไม่ได้ถึงอาการหนักหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าในส่วนของคนขับรถเก่งเนี่ยค่ะนะคะเสียชีวิตน่าจะเป็นด้วยแรงกระแทกแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะแต่ว่าจุดนี้ลักษณะของรถเก่งเนี่ยคือเบี่ยงมาชนเข้ากับ รถตู้แต่ว่าทางรองสารวัตรบอกว่าก็มาด้วยความเร็วทั้งคู่เลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุก็บอกว่าวันนี้เรากรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีฝนนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านนะครับวันนี้ถ้าดวงดีอาจจะอยู่เจอกันแค่ถึง16นาฬิกานะครับบอกไว้ก่อนเลยออกตัวก่อนเลยล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็แย่จังเลยเนาะผลบอลไม่เป็นใจอดเปิดหน้าเลยแย่จังนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลจากศูนย์ข่าวแปซิฟิกครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: แหมที่พูดไปนี่คือพูดเล่นหรือพูดจริงฮะ
0: พูดจริงสิวันนั้นเขาท้าทายผ
2: ม
0: เขาบอกถ้าอังกฤษได้เข้าชิงหรือว่าได้แชมป์บอลโลกนะผมจะเปิดหน้าจัดรายการ1สัปดาห์เลย
2: โอ้
0: แต่เสียดายเนาะไม่ได้ทำซะละแย่จังเลย
2: ค่ะน่าเสียดายมากนะคะมางั้นมาติดตามข่าวกันก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียดายมากนะคะค่ะข่าวแรกนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วง16ถึง20กรกฎาคมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือว่า AI นะคะที่ได้สักการะ2026ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็จะไปเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่เฉิงตูนะคะโดยรัฐบาลจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเปิดให้เข้าหารือในวันที่17กรกฎาคมซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะไปสรุปสิ่งที่ได้หารือกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทั้งมิติในเรื่องของการค้าการลงทุนมิติความมั่นคงแล้วก็การปราบปรามผู้กระทำผิดทางกฎหมายนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งก็จะมีการหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนด้วยนะคะก่อนที่จะได้พบกันอีกหลายเวทีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็เอเปกนะคะสำหรับการพัฒนา AI นายกย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและดูว่าจะให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกได้อย่างไรบ้างนะคะงานที่จะไปครั้งนี้เป็นงานใหญ่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็พบปะกับผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ด้วยนะคะและทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูว่าเขาจะใช้ประโยชน์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำหรับเขาอะไรได้บ้างนะคะ
0: ครับ
2: เป็น data center เป็นฐานการผลิตได้หรือไม่นะคะเราก็พร้อมที่จะเสนอตัวนะคะสำหรับประเทศไทยสู่เวทีโลกค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งที่154/2569นะคะเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งนะคะนายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทั้งนี้คำสั่งนี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่16ก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะโดยนายกลงนามเองเลยเมื่อวันนี้ค่ะ16กรกฎาคมเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยคุณเสมา
0: ครับ
2: ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งนะคะลงวันที่23มิถุนายน2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะให้ไปช่วยราชการประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อรอการสอบสวนนะคะการทุจริตการสอบสวนข้าราชการท้องถิ่นในการสอบเนี่ยนะคะที่เป็นข่าวโด่งดังกันอยู่ในขณะนี้นะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้นะคะกรณีที่นางสาวบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.นะคะเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่นะคะทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและก็มีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ อยู่บนฝ้าเพดานนะคะที่เป็นแผ่นซับเสียงหรือว่าวัสดุตกแต่งแต่พอมาดูก็ไม่ได้มีความหนาหรือมากจนเกินไปแต่ว่าไปเจอว่าเหนือฝ้าเพดานค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กมีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วนะคะและเมื่อเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบก็พบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแดงดันภายในโฟมฉนวนกันความร้อนนะคะภายในฝ้าเพดานลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมอยู่ภายในอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดก็คือบริเวณหน้าเวทีค่ะเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตู อากาศจากภายนอกนะคะไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นในคลิปกันนะคะ
0: ครับ
2: โดยสารโฟมที่เคลือบจะได้มาตรฐานหรือไม่นั้นอยู่ที่การพิสูจน์ลักษณะการลุกไหม้และพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของร้านมีการฉีดพ่นโฟมหนาประมาณ2นิ้วนะคะแต่ที่บริเวณหน้าเวทีและบ่าน้ำมีการฉีดพ่นหนาถึง3นิ้วนะคะและเคลือบทั้งด้านบนและด้านล่างส่วนกรณีการผสมสารหน่วงไฟในโฟมนั้นนะคะแม้จะช่วยชะลอการลุกติดไฟในระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในการทดสอบแต่หากเกิดเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าดังกล่าวโฟมก็ยังจะสามารถลุกไฟลุกไหม้ได้นะคะกลายเป็นเชื้อเพลิงนะคะอย่างดีและก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการนะคะบอกว่าบ้านเรามีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องของอัคคีภัยและก็จะต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งรวดเร็วขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้นอาคารที่มีลักษณะแบบนี้ที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมากควรมีการติดตั้งระบบระบายควันหรือว่าพัดลมระบายควันตามมาตรฐานเพื่อช่วยลดการสะสมของควันและความร้อนเพิ่มโอกาสในการอพยพของผู้ที่อยู่ภายในและลดการกระทบต่อโครงสร้างอาคารไม่ให้ถล่มตามมาด้วยค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณเสมาเขาบอกว่ามีการเปิดเผยนะคะเรื่องของ10อันดับที่อยู่นะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะกลางกรุงนะคะที่ชาวเน็ตสนใจนะคะทาง Real Watch Lab เปิดข้อมูล10ทำเลทองของที่อยู่อาศัยที่ชาวเน็ตสนใจซื้อนะคะบอกว่าพระราม9เนี่ยมาแรงนะคะก็สำหรับตลาดอาคารชุดพักอาศัยนะคะขณะที่บางนาเนี่ยก็เป็นบ้านพักอาศัยนะคะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก็เขาบอกว่า อันดับ1เนี่ยนะคะทำเลพระราม9ที่เป็นสัดส่วน 42% ของการพูดถึงมากที่สุดโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกใกล้แหล่งงานราคาไม่แรงเท่าย่านใจกลางเมืองและเกิดราคาค่าเช่าก็กำลังดีนะรับได้อันดับที่2คือทำเลสุขุมวิทคิดเป็นสัดส่วน 24% ของการพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะให้ความเห็นว่าเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าใกล้แหล่งงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันห้องชุดที่ได้รับความสนใจเป็นห้องชุดขนาด1ห้องนอนมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นอย่างเช่นเป็นห้องพักผ่อนหรือว่าห้องประชุมรวมทั้งพื้นที่สีเขียวซึ่งก็ได้รับความสนใจมากส่วนอันดับ3ก็จะเป็นดอนเมืองค่ะที่เป็นสัดส่วน 14% โดยระบุนะคะบอกว่าเป็นทำเลที่ราคายังไม่แพงเดินทางสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยห้องชุดได้รับความสนใจก็คือขนาด1ห้องนอนบอกว่าราคาที่สนใจนะคะก็คือราคาไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งก็ได้รับความสนใจมากแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นลำดับต้นๆในทำเลนี้ดอนเมืองนะคะส่วนลำดับ4ก็คือย่านเอกมัยค่ะที่เป็นสัดส่วน 11% โดยผู้โพสต์ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้ย่านธุรกิจนะคะแล้วก็บอกว่ามีความน่าสนใจทั้งการซื้อและการเช่าค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในครบครันนะคะมีมุมพักผ่อนอันดับ5คือวิภาวดีรังสิตนะคะคิดเป็นสัดส่วน 9% ติดรถไฟฟ้าสีสายสีแดงเดินทางสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วบอกว่าที่สนใจก็คือราคาไม่เกิน2ล้านบาทขณะที่ทำเลบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นี่นะคะก็จุดที่ได้รับ ความสนใจเป็นอันดับ1ก็คือบางนาค่ะคิดเป็นสัดส่วน 75% นะคะของความสนใจเขาบอกว่าเป็นให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมภายในโครงการโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ลำดับที่2ก็คือพระราม2คิดเป็นสัดส่วน 9% ผู้โพสต์บอกว่าเป็นทำเลที่ใกล้แหล่งทำงานโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวได้รับความสนใจนะคะก็เขาบอกว่าส่วนลำดับ3และ4เนี่ยก็คือทำเลพระราม9แล้วก็ทองหล่อค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6% เท่ากัน2ที่นี้นะคะพระราม9และทองหล
0: ่
2: อสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์ส่วนอันดับ5คือพัฒนาการ 4% นะคะผู้โพสต์ส่วนใหญ่บอกว่าเดินทางสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันก่อนหน้านี้นะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าไตรมาสแรกของปี2569ค่ะมีภาระหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP คิดเป็นสัดส่วน 86.7% เพิ่มขึ้น 0.05% จากไตรมาส4ปี68นะคะขณะที่การผิดชำระสินเชื่อส่วนบุคคลเกิน90วันนะคะจากข้อมูลของเครดิตบูโรคิดเป็น 9.59% ของสินเชื่อรวมเพิ่มจาก 9.45% ในไตรมาส4ของปี68โดยหนี้ที่ผิดชำระมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและก็สินเชื่อบุคคลค่ะนะคะก็แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการนะคะถ้าเกิดว่าราคารับได้แล้วก็เดินทางสะดวกดิฉันว่านะคะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณเสมาทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดเนี่ยเรียกว่าวันนี้เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเปิดตลาดบวกไป50บาทเองจนถึงเวลานี้เนี่ยนะคะครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว6ครั้งโดยเป็นการปรับลบไป4บวกไป2นะคะตอนนี้ทองคำในประเทศลบอยู่100บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,900 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,625.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,900 บาทนะคะส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,030 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.58 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์วันนี้นะคะบอกว่าทองโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงอีกครั้งเนื่องมาจากว่าสหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้ผลิตพื้นฐานออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้นะคะขณะที่นายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็จะลดลงเหลือ 3.25% ในปี2026ก่อนที่จะแตะเป้าหมาย 2% ในปี2028ค่ะส่วนใหญ่ก็ยังคาดว่านะคะเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในปีนี้นะคะจากปัจจัยข้างต้นเนี่ยส่งผลให้เฟด Watch 2ของ CME Group มีการปรับการคาดการณ์ลงอีกนะคะเหลือ 12.3% จาก 16.0% ว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามนะคะทางกองบัญชาการกลางสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะและสหรัฐก็ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะตรึงดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ในภายหลังกองทุน SPDR ตอนนี้ขายทองคำไป 2.57 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,001.88 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันคุณเสมาน้ำมันตลาดโลกอ้าวลงนะคะตอนนี้วันนี้ลงค่ะโดยเวสเท็กซัสเนี่ยลงไป24เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 79.36 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ปริ่มๆ80แล้วนะคะส่วนเบรนท์เนี่ยเลย80ไปแล้วตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยลดลงไป44เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 84.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ลดลงนิดหน่อยค่ะลดลงนิดหน่อยส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,637.27 นะคะจุดลดลงบวกค่ะไม่ใช่ลดนะคะบวก บวก 7.06 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4,391,900.18 นะคะล้านบาทนะคะสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าบวกอยู่ 7.06 จุดค่ะ
0: ครับ
2: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ค่ะประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะปิดช่องทางการส่งออกน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งและก็โจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะคำเตือนของอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องในแถลงการที่มีการเผยแพร่เมื่อเช้าวันพุธนะคะระบุว่าผลของการโจมตีทำให้ความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซลดลงนอกจากนี้ยังมีการโจมตีด้วยคลื่นความถี่ขนาด90นาทีมีเป้าหมายคือระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงสถานที่เก็บแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธร่อนบนเกาะเกรเตอร์ทูนนะคะแล้วก็เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าเขาจะโจมตีสะพานและก็โรงไฟฟ้าของอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านไม่กลับเข้าสู่การเจรจาและยืนยันว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานอย่างแน่นอนนะ
0: ครับ
2: ก็มั่นใจว่าจะชนะนะคะสำหรับสหรัฐค่ะก็ต้องติดตามค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

วันนี้ใน YouTube กองเชียร์สิงโตคำรามไปไหนหมดนะเมื่อวานยังมาแซวเราอยู่เลยวันนี้ไปไหนกันหมดนะเห็นแต่ฟ้าขาวเต็มไปหมดเลยสวัสดีใน YouTube ทุกๆท่านนะครับคุณกระปุกแดงก่อนหน้านี้คุณปะเกอินคุณอิสราครับคุณปรักพี่พรจันไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะพี่พรจันไว้โอกาสหน้าเรามาร่วมสนุกกันใหม่นะพี่ตู่ระยองสวัสดีครับแล้วก็คุณอินกระซี่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความทุกท่านล่าสุดพี่วันบางรักมาแล้วสวัสดีพี่วันบางรักด้วยพี่ธันวรินทร์ด้วยสวัสดีนะครับพี่พี่วันบางรักบอกว่าสีลมบางรักท้องฟ้าครึ้มฝนตกแป๊บเดียวมาไวไปไวนะครับแล้วก็พี่ธันวรินทร์บอกว่าสีลมฝนตกแล้วค่ะนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะครับวันนี้พี่ตู่ระยองบอกว่าอยู่แถวไซโยกเหรอฮะโอ้นะวันนี้ไปไกลนะเดินทางปลอดภัยมีทางพี่พัชนีครับเพิ่มเติมมาให้ในหลังใหม่นะเมื่อสักครู่นี้ประมาณเที่ยงเกือบจะ20นาทีโดยประมาณตอนเที่ยง19นาทีนะเป็นรถนะครับเก๋งจอดเสียอยู่บนทางด่วนเป็นทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมหานครนะครับช่วงโค้งวัดสะพานที่จะมุ่งหน้ามาทางลงท่าเรือพี่พัชนีบอกว่าก่อนถึงทางลงท่าเรือเล็กน้อยครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับใครที่ฟังอยู่ก็ฝากระวังก่อนแล้วกันนะการจราจรชะลอตัวแล้วก่อนถึงทางลงท่าเรือเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนขวาคุณเทพฤทธิ์เจริญนครเป็นฝั่งขาเข้าฝนตกแล้วนะครับฝนตกปล่อยๆแล้วคุณเทพฤทธิ์บอกว่าเจริญนครฝั่งขาเข้าจากช่วงแยกบุคคโลที่จะมุ่งหน้าไปตัดกรุงธนบุรีการจราจรน่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าฝนลงแล้วสำหรับในพื้นที่คุณเอกชัยสวัสดีครับวันนี้อยู่แถวดอนเมืองหรอเป็นไงบ้างคุณเอกชัยบอกว่าอากาศยังปลอดโปร่งอยู่ครับแถวดอนเมืองขอบคุณนะครับส่วนใหญ่วันนี้เริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศมากันก่อนเลยนะฮะวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางเว็บไซต์เขาให้กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นรายภาคเนี่ยภาคเหนือนี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับพระราม4คลองเตยตึกไทยตกแล้วครับหนักด้วยมองไปด้านนอกที่ขาวโพลเลยใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ 12:45 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาลาดกระบังบึงกลุ่มเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมเขตบางเขน4 มิลลิเมตรผมเพิ่มให้คลองเตยนะครับตอนนี้ค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ดูมองไปด้านนอกเนี่ยขาวโพลนหมดเลยครับด้านนอกนะครับระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะตามมาด้วยถนนเปียกลื่นใช้ความระมัดระวังนะครับคุณเพลินสวัสดีพี่เพลินด้วยนะครับพี่เพลินบอกว่ามีใครแจ้งของหายไหมเห็นกระสอบสีลุงตกหล่นอยู่ที่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ฝั่งมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์พี่เพลินโทรเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสิเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าสะดวกโทรมาได้เลยให้ข้อมูลทิ้งไว้นะเผื่อมีใครแจ้งเข้ามา1137ครับพี่เพลินหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณสำลิดนะครับบอกว่าตอนนี้เห็นตึกไทยว่าฝนตกสะดวกโทรมาได้เลยให้ข้อมูลทิ้งไว้นะเผื่อมีใครแจ้งเข้ามา1137ครับพี่เพลินหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณสำลิดนะครับบอกว่า

ปังอันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาสิงโตสิงโตคำรามด้วยนะฮะอยากคุยจังเลยอ่ะคนที่ออกตัวว่าเชียร์อังกฤษอังกฤษน่ะหายไปไหนหมดเนี่ยนะใน YouTube นี่เหมือนเคี้ยวจังเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหารือผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนและความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ3วันเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026พร้อมย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันเพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2569โดยมีภารกิจสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าร่วมการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งก่อนเดินทางต่อเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมด้าน

0: ปัญญาประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยจะกล่าวสุนทรพจน์และพบผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนทั้งศูนย์ข้อมูล Data Center และฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนอกจากนี้คณะของไทยจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือที่ได้หารือไว้เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งการสนับสนุนการสั่งซื้อข้าวไทยรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เมืองเฉินตูก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่าง2ประเทศพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมิตรประเทศที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมขณะที่การเดินทางครั้งนี้แม้ใช้เวลาเพียง3วันแต่ก็ยังสามารถติดตามการบริหารราชการได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: และมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายปมโกงสอบท้องถิ่นหลังมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายบึงพระวังน้ำใสหมู่6ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่ทท7390พิษณุโลกชนประสานงากับรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่5195พิษณุโลกสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินทั้ง2คันโดยบริเวณที่นั่งคนขับรถยนต์เก๋งพบร่างคนขับถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยทราบชื่อคือนายถนอมอายุ61ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองส่วนภายในรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือคนขับรถตู้และเด็กนักเรียนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกอยู่ระหว่างสอบสวนพยานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากกสทช.มาฝากกันครับสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697และบวก698ครับอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับฝากย้ำเตือนระวังภัยมิจฉาชีพโดยเฉพาะเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับข้อมูลจากกสทช.ครับคุณบัวจันทร์ครับแจ้งบอกว่าฝนตกหนักระดับ2เลยอยู่กาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นทางพิเศษนะครับด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลาพี่บัวจันทร์บอกว่าการจราจรไม่ติดเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนนี่เบอร์2นะระดับ2เลยพี่พันธ์อยู่บรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย2คุณพันธ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับทั้ง2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรครับรับแจ้งจากคุณพีรวัฒน์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามินทานรงค์เป็นฝั่งขาเข้าปากซอยประดิษฐ์มนูธรรม6มีจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายเป็นผู้ชายเห็นบอกว่าล่าสุดนำเข้าข้างทางได้แล้วนะจักรยานยนต์2คันปากซอยประดิษฐ์มนูธรรมซอย6ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ข้างทางแล้วฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับครับคุณวรัญญาฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าเดินทางใบสีเขียวด้านในมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคมีไม้เท้าแบบ3ขาด้วยนะครับวางไว้ที่ฝากระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลหัวเฉียวมาลงที่ซอยนักกีฬาแหลมทอง30หน้าร้านแหนมเนืองเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอน 11:45 นครับคุณสิริแจ้งแทนชาวต่างชาติ ลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากที่ไหนไม่ทราบมาลงที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ลาดพร้าวตอนเช้าตรู่เลย4:00คุณปวีนาแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีดำ A70 เครื่องและเคสเป็นสีดำมีสายห้อยสีดำน้ำตาลเข้มเขาบอกว่าติดต่อกลับไม่มีคนรับสายขึ้นมาจากโรงพยาบาลวชิรามาลงที่ลาดพร้าวซอย126เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนประมาณ5:05เมื่อสักครู่นี้เองแท็กซี่สีชมพูทอทหารอีกตัวหนึ่งเขาจำไม่ได้แล้วก็ตัวเลข9071แท็กซี่สีชมพูทอทหารอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็ตัวเลข9071นะครับถ้าบังเอิญฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านนะครับคุณนองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่นองวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: เพิ่มเติมตอนแรกก็อยู่แจ้งวัฒนะแล้วก็แถวแจ้งวัฒนะก็ดีนะหน้าศูนย์ราชการอะไรเนี่ยคล่องตัวดี
1: อ๋อไม่ติดเหรอฮะ
2: ไม่ติดครับผมท
1: ั้
2: งไปและกลับเลยครับผม
1: ครับครับ
2: แต่แล้วปุ๊บก็หนีมาจากแจ้งวัฒนะวิ่งริมคลองประปา
1: ครับ
2: จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ประชาชื่นเหรอ
2: ประชานุกูล
1: ประชาชื่นต่อเนื่องแยกประชานุกูล
2: วานอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
2: หน้าธุรกิจบัณฑิตก็ดีไปแล้วกลับไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรทั้งไปแล้วกลับคล่องตัวดี
1: ครับผม
2: ติดไฟแดงตรงงามวงวานนี่ก็ถือว่าโอเคไม่มีท้ายแถวเลย
1: อ๋อตรงพงเพชรใช่ไหมตัดงามวงวาน
2: ใช่ตรงพงเพชรแดงเดียวแล้วผ่านได้เลยครับผม
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับตรงนั้นมีไหม
2: ฝนยังไม่ตกแต่คืมละ
1: เอ้าหรอ
2: แดดบาง
1: ๆอ๋อครับ
2: ผมคิดว่าไม่น่ารอดตอนเย็น
1: น่าจะมีตอนเย็นใช่ไหม
2: เนี่ยมันก็เริ่มเหมือนกับรวมตัวแล้วมองไปรอบๆตัวผมเนี่ยมันคึ้มมาทุกทิศเลย
1: ครับผม
2: ครับนะตอนนี้ผมวิ่งมาถึงไอ้นี่ละจะถึงไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะตรงโรตัสที่เขาเรียกโรตัสเตาปูน
1: อ่
2: ะ
1: ครับผมประชาราษฎร์ออกไปทางประชาราษฎร์อะไรตรงนู้นแล้วใช่ไหม
2: จะข้ามไปไอ้สะพานไอ้แล้วสะพานโรงปูนซีเมนต์นะครับ
1: ครับ
2: คุณจะมาผมขอนอกเรื่องนิดนึงเด็กผมอยากถามพวกที่ชอบลงทุนผ่านแอปอ่ะ
1: คือ
2: ผมเจอกับคนที่รู้จักที่เรียกเป็นช่างมาซ่อมบ้าน
1: อ่ะอ๋อฮะครับ
2: เขาไปลงทุนไอ้อะไรเงินดอลลาร์อะไรของเขาก็ไม่รู้
1: อือฮึ
2: แต่ตอนนี้เขาเครียดมากไอ้ทั้งเงินเขาที่มีอยู่ในบัญชี
1: อ
2: ่ะมันเหมือนกับถูกไอ้นั่นน่ะถูกเขาเรียกว่าถูกอะไรนะถูกระงับอ่ะนะ
1: เป็นเงินสกุลต่างประเทศที่เขาซื้อขายกันเหรอครับที่บอกว่าลงทุนเนี่ย
2: ผมไม่รู้ว่าเขาลงทุนแบบไหนแต่ผมถามเขาว่าเอาเงินที่เล่นเนี่ยมันเป็นเงินไหนเขาบอกว่ามันเป็นการซื้อขายแล้วซื้อขายสินค้าอะไรสักอย่างนึงไม่รู
1: ้อ้าวหรอ
2: ซื้อขายสินค้าอะไรผ่านไอ้นั่นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Lazada อะไรพวกเนี้ย
1: ถ้าอย่างนั้น
2: แล้วพอได้เงินม
1: า
2: แล้วเอาเงินเนี่ยเหมือนกับส่งไปให้เจ้าของแอปอะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาบอกว่ามันมีเงินเข้ามาในบัญชีเขา1,000แต่ว่าพอเงินตัวนี้เข้ามาทางธนาคารแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับบล็อกบัญชีอ่ะคือคล้ายๆว่าคล้ายๆอายัดบัญชีอ่ะคือไม่ให้ทำธุรกรรมต่ออ ่
1: าฮะ
2: เหมือนกับจะเบิกก็ไม่ได้ จะถอนจะเบิกก็ไม่ได้จะจ่ายอะไรก็ไม่ได้ ต้องไปที่ธนาคารไอ้ต้นสังกัดที่เขาฝากอยู่นะ
1: เราได้ติดต่อธนาคารหรือยังครับ
2: เมื่อคืนนี้ผมเลยบอกไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องไปที่ธนาคารแล้วเพราะว่าดูว่าไอ้ที่เขาส่งข้อความมาเนี่ยมันเป็นข้อความของธนาคารที่เขาทำธุรกรรมไหม
1: อันนี้คือมีใครบอกให้เขาแนะนำเขาเป็นมิจฉาชีพหรือว่าตัวเขาทำเองหรือไง
2: ตัวเขาเข้าไปทำเอง
1: อ๋อ
2: เหมือนกับเขาอยากเหมือนกับมันมีข้อความที่เรียกว่าส่งเข้ามาเพื่อชักจูงให้ลงทุน
1: เป็นเมสเสจเข้ามาแล้วก็แนบลิงก์มาแล้วเขากดเข้าไปในลิง
2: ถูกใช่เลยแบบนั้นเลยครับผม
1: แนะนำ AOC เลยครับ1441เลยครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: เขาโดนเมื่อคืนนี้โดนเมื่อวานตอนเย็นหลัง6โมงอ
1: ่
2: ะ
1: ถ้า1441สะดวกก็ให้เขาโทรไปเลยภายใน72ชั่วโมงจะยิ่งดีหรือไม่ก็ให้เขาไปในไทยโปลิสออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีเหมือนกัน thaipoliseonline.go.th สามารถแจ้งได้เลยครับ
2: อันเนี้ยเมื่อเช้าผมก็เลยให้เขาไปที่ธนาคารก่อนว่าไอ้ข้อความที่ว่ามาจากธนาคารเนี่ย
1: มัน
2: ใช่หรือไม
1: ่แล้วธนาคารว่าไงบ้างครับ
2: เขาไปธนาคารแล้วเมื่อเช้าเขาให้ผมรออ
1: ๋อฮะ
2: แล้วเสร็จแล้วเขาคือเหมือนกับเขาติดต่อไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผมติดต่อเขาไม่ได้ผมก็เลยโทรไปหาญาติเขาแต่ญาติเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยธนาคารเขาบอกว่าขอเช็คระบบไอ้ที่เรียกว่าเงินที่ว่าหลุดเข้ามา 1,000 บาทเนี่ยคือเจ้าตัวที่ว่าโดนเนี่ยไม่รู้ว่าเงิน 1,000 นึงเนี่ยมันหลุดมาจากไหนไง
1: คืออยู่ดีๆก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเขา 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช
1: ่อ้าวแล้วจำนวนเงินที่เขาเสียไปล่ะครับมูลค่าเงินความเสียหายที่เขาเสียไปล่ะที่เพื่อนพี่เสียไปเท่าไหร
2: ่ไอ้ลงทุนไปอ่ะมันอยู่หลักหมื่นมันเหมือนกับเขาเพิ่งเริ่มทำธุรกรรมกับไอ้แอปที่เรียกว่าแอปปลอมหรือแอปอะไรสักอย่าง
1: หลักหมื่นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ10,000 20,000 60,000 90,000
2: หลักหมื่นเลข1
1: ประมาณ10,000 10,000
2: ใช่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่พี่น้องแนะนำเพื่อนนะให้โทรไปที่1441ลองไปปรึกษาเขาดูสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC
2: ครับ
1: หรือไม่ก็ไปที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่ thaipoliseonline.go.th
2: ครับ
1: ลองแนะนำเขาดูครับ
2: เขาจะชี้แจงให้เราได้หรือเขาจะยังไงนะครับผม
1: คืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะทำการระงับบัญชีเขาก็จะทำการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบัญชีต้นทางปลายทางหรือว่ารวมไปถึงตัวแอปที่ตัวแพลตฟอร์มที่เพื่อนพี่กดเข้าไปเนี่ยต้องให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาจะรู้ดีที่สุด
2: ครับแล้วก็ไทยโปลิสใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวเย็นนี้ผมเข้าไปผม
1: ไทยโปลิสออนไลน์ .go.th อันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาหรือว่าพี่จะแจ้งไปที่1441ที่เขาเรียกว่า AOC อ่ะพี่ก็แจ้งได้ให้เขาแจ้งไปเลย1441
2: ครับ
1: นี่
2: แหละครับผมก็เห็นเขานั่งเล่นอยู่แล้วผมก็เตือนเขาผมบอกให้เล่นอย่างเงี้ยระวังนะผมเตือนแค่ได้2วันเองเมื่อคืนโดนเลยเพราะผมเห็นเขานั่งเล่น
1: อ
2: ่ะมันเหมือนกับมีการคุยผ่านไลน์นะ
1: มีการแชทกันด้วยที่สำคัญคือต้องเก็บหลักฐานด้วยนะครับต้องให้เพื่อนพี่เก็บหลักฐานข้อความที่เขาแชทด้วยนะ
2: ใช่ผมบอกเขาแล้วผมบอกว่าไอ้พวกนี้อย่าลบทิ้งนะ
1: เก็บไว้นะ
2: เอาเก็บไว้ในเครื่องก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจก็สั่งแล้วก็เราเหมือนไปถ่ายเอกสารพิมพ์ออกมาและเสร็จแล้วไอ้เนี่ยเขาก็หันมาเหมือนกับภูมิใจมากเพราะว่าหน้าโปรไฟล์ผู้หญิงคนนี้สวยมากผมก็บอกให้ระวังนะเล่นอย่างเงี้ยระวังนะเดี๋ยวเป็นพวกไอ้พวกที่เขาเรียกบัญชีปลอมหรือไอ้ไลน์ปลอมที่เรียกว่าดูดเงินได้นะระวังนะ
1: ยังไงลองแนะนำเขาก่อนละกันพี่น้อง
2: ครับ นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเขาแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าได้เรื่องไงเดี๋ยวจะมาให้เป็นอะไรนะว
1: ิ
2: ทยาทานของเจ้าส
1: า
2: วร้อยทีนึง
1: ได้
2: มันน่ากลัวจริงๆครับแป๊บเดียวเองบัญชีโดนระงับเลย
1: ครับ
2: ดีว่าเงินเขามีไม่เยอะไง
1: ขอบคุณมากครับพี่น้องไปกำลังใจให้เพื่อนด้วยครับยินดีครับสว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหน่องด้วยนะครับเมื่อสักครู่แจ้งเรื่องของสภาพการจราจรแถวประชาชื่นมาจากแจ้งวัฒนะเลยนะตั้งแต่ช่วงแยกคลองประปาก็ใช้ประชาชื่นมาจนถึงพงเพชรไปจนถึงนู่นอ่ะประชานุกูลไปจนถึงนู่นอ่ะไปจนถึงเตาปูนจะไปประชาราษฎร์ฝั่งนู้นเลยนะครับก็ใช้ประชาชื่นมาตลอดเส้นทางก็บอกว่าโดยรวมก็มีแค่ชะลอตัวตามช่วงแยกจังหวะสัญญาณไฟแค่เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมยังไม่ติดแล้วก็ฝนไม่มีนะแต่คิดว่าเย็นนี้น่าจะมาแน่ๆเพราะว่าดูบรรยากาศรอบตัวของคุณหน่องเมื่อสักครู่ก็บอกมันเริ่มคลึ้มมาแล้วนะ พระราม4ฝนหยุดแล้วนะครับแล้วก็คุณพัชนีขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับถนนพระราม2อันนี้เพิ่มเติมมาให้คล่องตัวทั้งไปและกลับฝนตกๆหยุดๆตลอดทางปลายทางวันนี้เขาย้อยเพชรบุรีค่ะคุณ AA สวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีครับคุณรพีสวัสดีครับคุณอินแกรซี่นครปฐมฝนไล่ช้างอยู่ที่อำเภอเมืองแสดงว่าหยุดแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ปัญญาบอกว่าทางรถไฟสายเก่ามุ่งหน้าอาจนรงรถน้อยคล่องตัวฝั่งกลับกันท้ายแถวอยู่ตรงคอนโดเอื้ออมรหัวแถวตรงไฟแดงค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็พี่พัชนีบอกว่าพูดถึงเรื่องแก๊งมิจฉาชีพน้องสาวโดนมากับตัวเองอุ้ยแต่ว่าดีที่ไหวตัวทันใช่ไหมครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับต้องเตือนต้องย้ำเงินตลอดเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะแล้วก็คุณกระปุกแดงอ่ะส่งข้อความเพิ่มเติมมานะครับใน YouTube จอสร้อยของเรานะครับมีหลังไมค์กรณีอุบัติเหตุรับแจ้งจากคุณกนกรัฐครับปากซอยพัฒนาการ59เป็นถนนพัฒนาการฝั่งขาออกครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงปากซอยพัฒนาการ59มีรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางด้านขวานะครับประสานงานสนประเวศการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเทิดศักดิ์พบเห็นเป็นท่อนไม้เขาบอกขนาดใหญ่เลยแถววังน้อยครับใครที่อยู่แถวนู้นระวังด้วยครับพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่57คุณเทิดศักดิ์ให้ข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่ากม57พหลขาเข้ามีท่อนไม้ขนาดใหญ่อยู่2ท่อนไม่รู้มาจากไหนอยู่เลนกลางกับเลนซ้ายนะครับของช่องทางหลักด้วยอยู่ในช่องทางด่วนนะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้าแถววังน้อยกม57มีท่อนไม้ขนาดใหญ่2ท่อนอยู่2เลนซ้ายครับอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางเลยอยู่ในช่องทางหลักระวังด้วยนะครับคุณเทศศักดิ์บอกว่าการจราจรไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝากระวังเรื่องท่อนไม้ด้วยอันตรายแล้วก็เมื่อสักครู่คุณหน่องประชาชื่นใช้ยาวๆมาเลยท้องฟ้าครึ้มมีแดดอ่อนๆก็ดูแล้วน่าจะตกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกแถวประชาชื่นใช้ยาวมาเลยตั้งแต่แจ้งวัฒนะเรียบคลองประปาจนมาถึงนี่เลยตรงประชานุกูลนะครับมาตรงเตาปูนตรงตัดประชาราใส่2เลยนะกรณีคุณกนกรัฐนี่เราประสานงานสนประเวศรับทราบแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุพัฒนาการฝั่งขาออกบริเวณช่วงปากซอยพัฒนาการ59รถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแจ้งไปทางสนประเวศรับทราบแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรที่ฝากไว้เมื่อครู่เห็นบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวข้ามมาสาทรสุรศักดิ์แต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อิสรภาพตัดใหม่นะตั้งแต่มีการปิดการจราจรประชาธิปกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ก็จะมากระทบด้านอิสรภาพตัดใหม่แถวท่าดินแดงแถวลาดย่าวันนี้ก็พอประมาณครับสำหรับปริมาณรถก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนคลองสารสมเด็จเจ้าพยาท้ายแถวยังสั้นลาดย่าเข้าออกคลองสารวันนี้ยังถือว่าใช้การได้นะครับท้ายแถวยังสั้นแล้วก็เจริญนครเข้าออกตรงบริเวณคลองสารก็ยังถือว่าใช้การได้เช่นเดียวกันก็จะมีเล็กน้อยครับด้านของตัดกรุงธนบุรีที่เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมให้หลังใหม่ว่าถ้าเป็นเจริญนครที่ตัดกรุงธนเนี่ยจะมีชะลอตัวนะแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดหลังจากนั้นไปทางด้านของบุคโลก็ใช้การได้บนสะพานพระราม3บนสะพานกรุงเทพไม่ติดใช้การได้ครับทั้ง2สะพานและทั้ง2ฝั่งไปกลับแล้วก็ฝนเห็นบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนกระจายตัวนะครับหลายพื้นที่เลยทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งว่าตอน 13:15 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่มินบุรีหนองจอกคลองสามวาลาดกระบังสวนหลวงราชบุรณะบางคอแหลมธนบุรีจอมทองเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมอยู่ที่มินบุรี12มิลลิเมตรครับติดตามข่าวกันครับกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานประกอบการ3ร้านนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปะวณิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ถ้าเสียงเครือไปนิดนึงนี่ไปเดินแบบสถานบริการที่คล้ายผับอ่ะมันก็เลยทำให้มึนๆออกมาก ลัวคุณผู้ฟังจะไม่อิน
1: ครับผม
3: นะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการการยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการค่ะสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วกรุงนะอันนี้เป็นภาษาของกรุงเทพมหานครที่ใช้มาปรากฏว่าเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะที่เมื่อช่วงเช้าจสร้อยก็ได้พูดคุยกับทางด้านของกรุงเทพมหานครไปเป็นการไปปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตเลยนะคะว่าอันไหนบ้างที่แอบเปิดแล้วมันไม่ได้เป็นในส่วนของสารประกอบการที่ขายไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกฉุกเฉินเนี่ยตรวจเข้มเลยนะคะจนในที่สุดแล้วล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศนะคะสั่งปิดชั่วคราว3ร้านมีที่ไหนบ้างก็ใกล้บ้านจสร้อยก็พระราม1ปทุมวันค่ะสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากพบว่าแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินแห่งที่2เป็นย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยค่ะออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังจากตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการต่อสุขอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชนและย่านที่3นั่นก็คือย่านเพชรบุรีค่ะเขตราชเทวีนะคะสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนถูกหนังสือแนะนำไปแล้วนะคะโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะคะโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทนะคะถ้ายังฝ่าฝืนกฎหมายค่ะ
1: ครับ
3: ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นไปตามการสั่งการของผู้ว่ากทม.ค่ะที่กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตนะคะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยถ้าพบว่าสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขตามข้อกฎหมายให้ถูกต้องนะคะโดยกรุงเทพมหานครนะคะย้ำว่ามาตรการเชิงรุกไม่ใช่การกวดขันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนาะแต่ว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะนับเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับ
3: เข้มเลยเข้มเข้มหน่อย
1: แล้วก่อนหน้านี้รอดไปได้ไง3ที
3: ่ก็รอดไปแล้วก็ยังกลับมาทำอีกหรือว่าเว้นวรรคไปแต่ว่ามันจะหายไปเป็นช่วงๆเนาะต้องยอมรับนะว่าหายไปเป็นช่วงๆเรื่องการตรวจผับตรวจบาร์หรือว่าเปิดมีแสดงดนตรีเนี่ยหายเป็นช่วงๆหรือบางทีเขาก็ปิดไฟเงียบแล้วพอเจ้าหน้าที่เผยก็มาปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีการนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุอ่ะก็ไม่เข้มเนาะบางคนก็บอกว่ามาล้อมคอกตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่มีคอกให้ล้อมถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็พอความสูญเสียมาแล้วก็มาเป็นเรื่องถกเถียงกันด้วยเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยว่าควรจะจ่ายไม่จ่ายควรจะเอาภาษีของเราไปจ่ายให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็มีทั้งสองฝั่งอะเนาะ
3: มันเป็นเรื่องความรู้ความจริงๆแล้วเขาเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วที่ต้องครอบคลุมในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยสาธารณะเนาะแต่ว่าในส่วนของเจ้าของพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านอ่ะก็ต้องช่วยในส่วนหนึ่งนะต้องแยกส่วนกันนะไม่ใช่ว่าเจ้าของร้านจะมาเหมารวมว่าเอาราชการช่วยแล้วฉันไม่ช่วยอันนั้นก็คุกอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะมาบังหน้าด้วยกันว่าต่อไปนี้ฉันจะเปิดฉันจะปิดละฉันจะไม่เปิดอีกต่อไปละฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเผลอเมื่อไหร่ก็เจอกันเนาะเราคือพูดเนี่ยไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่เราเจอมาแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมันหลายเคสไงก็ไม่ค่อยก็บอกไว้ก่อนก็แล้วกันเตือนไว้ก่อนว่าอย่ามาทำแบบนี้ทีหลังมันก็คือคนที่เขาสูญเสียตราบใดที่คุณยังไม่ใช่คนสูญเสียคุณจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันความเจ็บปวดมันเป็นยังไงนะคะก็เพิ่มเติมให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวลิศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับมีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เงื่อนไขเปิดรับกว้างมากยิ่งขึ้นครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิ่งที่แตกต่างกันคือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะครับจากคุณไก่โต้งครับแจ้งบอกว่า340ตั้งแต่ช่วงต่างระดับตัดกาญจนาตรงบางบัวทองเลยนะครับไปจนถึงแยกนพวงศ์พบไฟส่องสว่างริมทางยังเปิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับคุณไก่โต้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสำหรับ340คุณพันพุทธมณฑลสาย4ก่อนหน้านี้ฝนตกถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะครับแถวซอยวัดเพลินเพชรแถวหมู่บ้านปริชาติการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ด้านครับล่าสุดพี่พันอยู่แถวบรมแล้วนะครับเป็นบรมฝั่งขาเข้าตรงข้ามน้ำพริกแม่ประนอมมีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยการจราจรจุดนี้รถชะลอตัวพอผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นช่วงสาย4ช่วงสาย2ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับพหลโยธินมีอุบัติเหตุครับรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณช่วงวัดพระพุทธแสงธรรมหลักกิโลเมตรที่96เป็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลักตกข้างทางนะครับแต่ช่วงท้ายเขาเนี่ยมันยื่นออกมากีดขวางอยู่2ช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าส่งผลกระทบการจราจรติดขัดท้ายแถวสะสม3กิโลเมตรนะครับพหลโยธินฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่96บริเวณใกล้เคียงกับวัดพระพุทธแสงธรรมธรรมยุทธ์มีรถบรรทุกพ่วงเสียหลักตกข้างทางส่วนท้ายเนี่ยมากีดขวางอยู่2เลนซ้ายนะครับรถติดท้ายแถว3กิโลเจ้าหน้าที่ทราบแล้วตอนนี้อยู่ที่เกิดเหตุด้วยก็มีการเร่งอำนวยความสะดวกเรื่องของด้านการจราจรให้แล้วก็ฝากว่าขอให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดเหตุนะครับเหมือนเป็นถุงปุ๋ยกระสอบตกหล่นด้วยนะครับเนี่ยฝากระวังด้วยนะครับใครที่ผ่านหลักกิโลเมตรที่96พหลโยธินฝั่งขาออกคือตัวช่วงท้ายเนี่ยพลิกตะแคงแล้วก็ของที่บรรทุกมาลักษณะเป็นกระสอบเนี่ยนะครับมันก็เทออกมาด้วยมันล้นเข้าไปฝั่งคู่ขนานนะคู่ขนานเนี่ยน่าจะวิ่งได้ช่องหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายซ้ายสุดแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ2เลนขวาโดยประมาณนะฮะไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเพราะว่าดูจากในภาพที่เกิดเหตุใครที่ติดตามรับชมผ่าน YouTube ก็จะได้เห็นภาพนะจุดเกิดเหตุไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นภาพสดๆเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็
อยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ที่เกิดเหตุด้วยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็กรณีสนลาดพร้าวนะครับเพิ่มเติมว่ารถเทรลเลอร์ที่เกี่ยวสายไฟฟ้าหน้าปั๊ม PTT Station ที่นวมินทร์61เป็นกรณีรถเทรลเลอร์ที่ไปเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณช่วงหน้าปั๊มนวมินทร์61นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการที่เกิดเหตุก็บอกว่ามีการเปิดการจราจร1ช่องทางรถที่มาจากนวมินทร์จะมุ่งหน้าไปเกษตรมีปริมาณรถสะสมก่อนถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณทางสน.ลาดพร้าวด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้อันนี้ก็เป็นภาพคลิปสดๆเลยที่เจ้าหน้าที่เขาใช้รถการไฟฟ้าขนาดใหญ่น่าจะประมาณ3คันนะครับก็มีการกักรถไว้ชั่วครู่นะครับในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่นะแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเปิดให้1ช่องทางด้านขวาตามคลิปเลยนะครับใครที่รับชมผ่านใน YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขาเบี่ยงการจราจรยังไงกันนะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะอำนวยการจราจรที่เกิดเหตุใครที่จะผ่านก็ฝากระวังด้วยนวมินทร์61บริเวณช่วง PTT Station ด้านหน้านะครับฝากระวังด้วยนะครับก็จะมีการตั้งกรวยลักษณะดังกล่าวก็จะเบี่ยงการจราจรกันออกมาแล้วประกอบกับตรงนั้นมันเป็นจุดกลับรถพอดีนะก็อาจจะส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับมาได้ช้าด้วยก็อาจจะไปกระทบฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะว่าตรงข้ามเขาก็รอที่จะกลับรถมาอยู่แล้วก็จะมาเบี่ยงกันตรงนี้พอดีเลยนะครับใครที่รับชมใน YouTube อยู่นะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆนะที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันด้วยนะตอนนี้เลยนะครับรถค่อนข้างเยอะนะฮะดูจากท้ายแถวเมื่อสักครู่ภาพมุมสูงเนี่ยโอ้โหยาวพอสมควรเลยนะอันนี้ก็เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าดำเนินการกันอยู่นะครับสำหรับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ไปเกี่ยวสายสื่อสารสายไฟฟ้าสายเคเบิลทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เอียงอยู่อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดำเนินการต้องปิดชั่วคู่หนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดให้สัญจรได้1ช่องทางด้านขวาสุดนวมินทร์61นะครับเผื่อเวลาการเดินทางด้วยสำหรับจุดดังกล่าวขอบคุณทางสน.ลาดพร้าวด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะจุดนี้นะฝากระวังด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีพหลกม96อันนี้ก็ฝากระวังด้วยขาออกนะฮะไม่น่าจะมีคนเจ็บนี่อันนี้ก็เป็นภาพที่พหลโยธินต่อเนื่องกันเลยกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพิ่มเติมให้อันนี้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาทราบแล้วนะเขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วภาพนี้กม96เนี่ยก็ลงมาถ่ายรูปลงมาดูกันเทไปคู่ขนานนี่น่าจะวิ่งได้1เลนซ้ายนะเพราะว่ามันมีกระสอบเหมือนลักษณะเหมือนเป็นกระสอบปุ๋ยนะฮะหลายกระสอบเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนช่องทางหลักเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ2เลนขวานะถ้าดูจากภาพอ่ะกม96นี่อยู่ช่วงวัดพระพุทธแสงธรรมพอดีเลยขาออกนะฮะพหลขาออกแล้วฝากระวังด้วยนะครับฝากระวังด้วยรถติดนะเขาบอกท้ายแถว3กิโลกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้พหลขาออกท้ายแถว3กิโลกว่าแล้วนะครับสำหรับจุดนี้นะคุณตู่ระยองบรมขาเข้าใต้ต่างระดับที่จะเข้ามากรุงเทพเหรอฮะพระตำหนักเหรอประมาณกมที่30กว่าๆนะเห็นพี่ตู่ระยองแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์บอกว่ามีรถตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแต่ว่าจุดนี้มีทีมกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วครับพี่ตู่ระยองนะอันนี้เพิ่มเติมมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรานะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับยังไงแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลสภาพการจราจรนะครับรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทติดแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของนานาและใต้ถนนเพลินจิตพระราม1ชะลอตัวครับปทุมวันราชประสงค์เฉลิมเผ่าเพชรบุรีช่วงเพชรพระรามช่วงราชเทวีช่วงประตูน้ำได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรีเพชรอุทัยชะลอตัวนะครับแยกคลองตันท้ายยังสั้นนะจะมีฝั่งพัฒนาการนี่แหละที่เหมือนจะเป็นปัญหามาจากถาวรทวัฒน์ค่อนข้างช้า
รามคำแหงก่อนถึงตัดพระราม9ชะลอตัวในขณะที่ฝั่งพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ครับผังเมืองอสมทแยกพระราม9ยังใช้กันได้ครับศรีอยุธยาชะลอตัวเสาวนีครับแล้วก็ใต้ด่วนศรีรัตน์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับพญาไทชะลอตัวซอยโยธีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับส่วนราชวิถีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีท้ายแถวยังไม่ยาวครับแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้ครับไปกับสะพานพระราม8ไม่มีปัญหาครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ครับสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธใช้การได้ทั้ง2สะพานครับที่แน่นอยู่ใกล้เคียงจะเป็นอิสรภาพตัดใหม่ลาดย่าท่าดินแดงแล้วก็สมเด็จเจ้าพญาที่จะมุ่งหน้าพญาไม้นะครับส่วนทางฝั่งคลองสารท้ายแถวก็ไม่ยาวเหมือนกันลาดย่านี่แทบจะไม่มีท้ายแล้วนะส่วนเจริญนครเนี่ยใช้ได้จะไปชะลอตัวช่วงตัดกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพญาก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงแยกคลองสารถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแต่ว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสำหรับฝั่งขาเข้าครับที่ยังหนาแน่นกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2สะพานทั้งไปกลับนะครับไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้ยังน่าใช้นะครับสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ขึ้นลงปู่เจ้าเชื่อมต่อกาญจนาบางพลีขึ้นลงสุขสวัสดิ์แล้วก็ฝั่งพระราม3ยังไม่มีปัญหาการจราจรในทุกด้านครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับเจ้าเชื่อมต่อกาญจนาบางพลีขึ้นลงสุขสวัสดิ์แล้วก็ฝั่งพระราม3ยังไม่มีปัญหาการจราจรในทุกด้านครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเร่งล่าตัว6เยาวชนหนีออกจากสถานพินิจโคราชขโมยรถกระบะขับหลบหนีพบรถถูกจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดชัยภูมิสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: ตำรวจกระจายกำลังติดตามตัวเยาวชน6รายอาศัยจังหวะครูเวรเปิดประตูวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจนครราชสีมาก่อนขโมยรถกระบะจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงล่าสุดพบรถถกขออภัยครับพบรถถูกจอดทิ้งที่จังหวัดชัยภูมิคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุเยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยพนักงานสถานพินิจเปิดเผยว่าขณะปฏิบัติหน้าที่มีกลุ่มเยาวชนชายจำนวน6คนอาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตูวิ่งสวนออกจากสถานพินิจโดยเยาวชน1รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีก5รายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนลงมือหลบหนีเยาวชนทั้ง6รายได้วางแผนล่วงหน้าลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อนจากนั้นอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืดพากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจได้ทั้งหมดก่อนที่เยาวชนทั้ง6คนจะก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซุซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยห่างออกจากสถานพินิจประมาณ800เมตรก่อนขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเยาวชนชาวจังหวัดนครราชสีมา

0: มาเป็นผู้นำทางพาเพื่อที่เป็นชาวชัยภูมิหลบหนีกลับภูมิลำเนาทั้งนี้พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้พันตำรวจเอกพัชระดนัยการินผู้กำกับการสภ.โพกลางนำเจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังติดตามล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะที่เยาวชนใช้ก่อเหตุหลบหนีถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเยาวชนทั้ง6คนเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการการควบคุมดูแลตามกฎหมายต่อไปอิจฉินบุญประเสริฐอย่างไรครับ
1: นายกรัฐมนตรีเผยภาคธุรกิจยุโรปเชื่อมั่นพร้อมขยายการลงทุนในไทยและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์โดยระบุว่าภาคธุรกิจยุโรปยืนยันความเชื่อมั่นและความพร้อมในการขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมชื่นชมรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนการผลิตและการท่องเที่ยวของภูมิภาคพร้อมขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาการตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาภายในสิ้นปี2569แม้ยังมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาหรือข้อยุติโดยเฉพาะด้านวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบนอกจากนี้ยังได้ขอการสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งหลายประเทศยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571ส่วนกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลหรือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพราะไทยมีระบบตรวจสอบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.และสำนักงานปปง.รวมถึงกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้มีข้อมูลจากธนาคารออมสินให้ได้ติดตามกันนะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฝั่งทางนี้ได้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านใดสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยครับมีเพิ่มเติมทางหลังไมค์เมื่อสักครู่กรณีรถจอดเสียนะครับคุณมานพคุณมานพบอกว่าสะพานพระราม3เชิงทางขึ้นเป็นฝั่งขาเข้าครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายฝากระวังด้วยการจราจรคุณมานพเพิ่มเติมให้หลังไมค์ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้าจะมีกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสภาพการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุช่วงวิภาวดีรังสิตขาออกหน้าไทยรัฐประตูที่1กู้ภัยจุดดินแดงเพิ่มเติมให้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักชนถังขยะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายคู่ขนานก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประสานรถโรงพยาบาลมารอรับในที่เกิดเหตุนะครับการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณยศพัฒน์เป็นอุบัติเหตุบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าต่างระดับนครชัยศรีนะครับรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงกีดขวางทุกช่องทางน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณตู่ระยองแจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นบอกว่ายังใช้การได้นะครับมีเรื่องที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับทางศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการชื่นชมดาวดวงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหญิงโครงการพระราชดำริครับช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเจ้าตัวเองเลยดีกว่านะครับดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ1ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดาบครับวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรับแจ้งยังไงแล้วตอนที่เราไปถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยอาการของคุณแม่น้องเขาเป็นยังไงบ้างอะครับ
2: อ๋อค่ะก็เมื่อวันที่14ค่ะช่วงเช้าค่ะประมาณ8โมงกว่าค่ะ
1: ครับ
2: เข้าเวรประจำจุดตรงแถวทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยค่ะแล้วก็ได้รับแจ้งจากวิทยุโครงการนะคะว่ามีคุณแม่ใกล้คลอดค่ะอยู่ตรงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ9อ่ะค่ะว่ากำลังจะคลอดบุตรค่ะก็มีดักหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะคะก็ทีมงานนำโดยพันตำรวจโทพีรวุฒิใหม่อ่องค่ะร้อยตำรวจเอกมานะตอบโคกสูงค่ะแล้วก็ทีมงานชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะ
1: ค
2: ได้นำอุปกรณ์แล้วก็ส่งตัวแทนค่ะเข้าไปยังบ้านที่มีคุณแม่ใกล้คลอดอยู่ก่อนนะคะว่าไปดูทารกอะค่ะว่าคลอดออกมาหรือยังปรากฏว่าทารกคลอดออกมาแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยนั่งอยู่ในห้องน้ำอะค่ะก็ประเมินอาการของทารกก็คลอดออกมามีตัวค่อนข้างซิดนิดนึงค่ะก็ได้ทำการเช็ดตัวค่ะแล้วก็ดูดใช้ดักลูกยางแดงค่ะดูดของเหลวจากปากแล้วก็จมูกออกมาเพื่อป้องกันไม่ให
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็พันตำรวจโทพิรุธไม่อ่องค่ะก็ได้เอาผ้าสามเหลี่ยมค่ะคุมตัวเด็กเอาไว้ค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กเนี่ยค่ะทารกเนี่ยค่ะให้เกิดความอบอุ่นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีทีมแพทย์จากศูนย์นเรนทรค่ะเข้ามาทำการให้การช่วยเหลือต่อจากชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะ
1: ครับโอ้ดูแล้วน้องปลอดภัยคุณแม่ปลอดภัยดีไหมครับตอนนั้น
2: หลังจากที่นำผ้ามาคุมตัวเด็กแล้วอะค่ะแล้วก็เอาลูกยางแดงดูดของเหลวออกจากปากและจมูกแล้วเด็กก็ส่งเสียงร้องแล้วก็มีสีลำตัวค่ะมีสีที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำการวัดออกซิเจนแฟตค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแล้วก็นำคุณแม่แล้วก็ทารกนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีเรียบร้อยค่ะ
1: น้องเป็นเพศอะไรอะครับ
2: เป็นเพศชายค่ะรูปร่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงดีค่ะตัวใหญ่ค่ะ
1: น้ำหนักคร่าวๆได้ไหมครับดาบน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้อง
2: น้ำหนักน่าจะประมาณน่าจะ 2.5 กิโลได้ค่ะ
1: 2.5 เนาะเป็นเพศชายทั้งคู่ไหมครับ
2: เพศชายค่ะเพศชายค่ะคือคลอดออกมาแล้ว1คนค่ะส่วนอีก1คนเนี่ยคุณหมอได้อัลตราซาวด์ดูภายในท้องค่ะยังไม่เจอเด็กค่ะก็นำคุณแม่ไปที่ห้องคลอดต่อไปอะค่ะ
1: หมายถึงว่าเขาเป็นลูกแฝดแต่ว่าอีกคนนึงยังไม่คลอดออกมาย
2: ังไม่คลอดค่ะแต่ว่าระหว่างที่เดินทางไปโรงพยาบาลคุณหมอได้ทำการอัลตราซาวด์ดูเด็กในท้องค่ะแต่ว่าไม่พบค่ะ
1: ก็เท่ากับว่าน้องมาคนเดียว
2: คนเดียวค่ะ
1: น้องมาคนเดียวนะครับพอออกมาแล้วเขาร้องได้เลยไหมครับหรือว่าเราต้องมีการช่วยกระตุ้นหรือยังไงไหมคร
2: ับ ก็มีกระตุ้นตีตรงกระตุ้นตรงปลายเท้าค่ะค่ะน้องก็ร้องเสียงดังดีค่ะ
1: โอ้ เคยช่วยทำคลอดมาก่อนไหมครับเนี่ย
2: เป็นเคสแรกค่ะตั้งแต่มาอยู่เพิ่งมาอยู่ที่งานจราจรโครงการพระราชดำริค่ะก็เคสนี้เป็นเคสแรกแต่ว่าสำหรับกำลังพลท่านอื่นที่อยู่ในงานจราจรโครงการเนี่ยคือทำกันจน
1: ชินแล้ว
2: ทำนานแล้วค่ะมีหลายเคสแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วเราเป็นยังไงบ้างอ่ะกับเคสครั้งแรกเราตกใจเรามีประมาทหรือว่ามีอะไรไหมอ่ะครับ
2: ผู้บังคับบัญชาจะสอนเอาไว้เสมอค่ะว่าเวลาเราไปเจอเคสหรือว่าช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่านำคนป่วยอันดับแรกคือเราต้องตั้งสติให้ได้ค่ะอย่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ว่าจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่แล้วก็เจอกับสถานการณ์จริงเป็นครั้งแรกเลยนะ
2: จะรู้สึกว่าใจฟูค่ะที่แบบเห็นทารกเกิดใหม่อยู่ในมือเราอะค
1: ่
2: ะ
1: ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงไม่ทราบว่ามีน้องหรือยังครับดาบเนี่ย
2: ยังค่ะ
1: อ๋อฮะแล้ววิธีขั้นตอนการอุ้มการจับอะไรนี่เราศึกษามาก่อนเลยครับหรือว่ายังไง
2: ใช่ค่ะเพราะว่าที่งานจราจรโครงการพระราชดำริจะสอนพื้นฐานแล้วก็มีจัดโครงการให้อบรมที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: อ๋อคือเราเป็นอยู่แล้วเนาะตามที่แบบได้เรียนรู้มาเลยเนาะทำไมถึงย้ายมาทางด้านนี้ได้อะครับแล้วเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงอยู่อะครับ
2: สังกัดเดิมอยู่กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือเรียกว่าอารินทราช26ค่ะ
1: ว้าว แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับ
2: อยากจะหาประสบการณ์ในการทำงานด้านอื่นที่ไม่ใช่งานต่อต้านการก่อการร้ายค่ะเพราะว่าในชีวิตวงการตำรวจอะค่ะคือจะเกษียณ60ปีอะค่ะแล้วระหว่างที่เรามีอายุราชการอยู่ตรงนี้ก็อยากจะเรียนรู้งานหลายๆแบบค่ะแล้วงานของจราจรโครงการพระราชดำริเป็นงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ฮะถือว่าเป็นยังไงครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกเป็นภารกิจแรกเลยใช่ไหมก็ว่าได้เลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ย้ายมา
2: เป็นตำราเล่มแรกที่ดีที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องขอบคุณทางพี่ๆด้วยเนาะที่คอยประกบนะฮะ
2: ใช่ค่ะต้องขอบคุณผู้บังคับบัญชาแล้วก็พันตำรวจโทพิรุธใหม่อ่องที่คอยแนะนำแล้วก็คอยสอนแล้วก็น้องๆทีมงานก็คือจะช่วยกันประสานงานนำทางแล้วก็หยิบอุปกรณ์ค่อนข้างคล่องแคล่วค่ะก็คือทุกคนทำงานกันเป็นทีมอะค่ะ
1: ว้าวความยากง่ายมันต่างกันไหมครับจากที่เมื่อก่อนที่เราเคยอยู่ตรงนู้นกับตอนนี้เราต้องมาทำหน้าที่ในอีกแบบนึงผมว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะครับดาบว่ายังไงบ้าง
2: เป็นงานกันคนละด้านเลยค
1: ่
2: ะแต่ว่างานตรงด้านนั้นก็คือจะเป็นงานที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็แต่ว่างานที่มาทำที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะจะเสี่ยงตรงที่เราใช้รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุอะค่ะ ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง แล้วก็จะใช้ถนนร่วมกับประชาชน ค่ะบางคนก็อาจจะกำลังตกใจนิดนึง เพราะว่าเรามาด้วยความเร็วแล้วก็มีเสียงเข้ามาบางคนก็อาจจะตกใจแต่บางคนก็จะแบบอ๋อรู้แล้วถ้าเกิดว่าได้ยินแสงได้ยินเสียงแล้วก็เห็นแสงวาบๆ รู้แล้วว่ามีเหตุฉุกเฉินก็จะหลบซ้ายหลบขวาให้ความร่วมมือดีมากค่ะแต่ว่าการทำงานบนท้องถนนเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันอาจจะเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ได้เสี่ยงจากกระสุนหรือว่าอาวุธปืนเหมือนอย่างตอนที่อยู่อรินทราชค่ะ
1: อืมครับครับโอ้แล้วดาบขี่มอเตอร์ไซค์เองป่ะฮะ
2: ยังตอนนี้เป็นผู้ซ้อนที่ดีอยู่ค่ะเพราะว่าจะต้องคอยบันทึกการทำงานแล้วก็จะต้องเข้าพื้นที่ที่แบบว่าถนนมีการจราจรที่หนาแน่นนะคะก็จะต้องใช้ความเร็วค่อนข้างสูงใช้ผู้ชายขับจะค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่าค่ะเพราะว่าจะใช้หลักในการตัดสินใจค่ะตัดสินใจกระทันหันตัดสินใจแบบปุ๊บปัดเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไปได้ตรงไหนควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าขอเส้นทาง
1: เดี๋ยวอนาคตถ้าดาบคุ้นชินกับตำแหน่งหน้าที่ในการรับผิดชอบผมคิดว่าดาบน่าจะทำได้ดีเผลอๆอาจจะเป็นคนมาขับมอเตอร์ไซค์เองเลยก็ได้เพราะว่าฟังจากประสบการณ์ครั้งแรกการตัดสินใจแล้วก็ทำให้คุณแม่ปลอดภัยแล้วน้องก็แข็งแรงดีนะครับดาบมีอะไรอยากจะบอกไหมครับหลายคนพอเขาเห็นข่าวนี้ห่อออกไปแล้วเขามีกระแสตอบรับเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมนะครับกับสิ่งที่ดาบทำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมทิ้งท้ายหน่อยไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
2: อ๋อค่ะก็ตำรวจนะคะมีหลายหน้าที่มีหลายบทบาทค่ะของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งที่คอยช่วยเหลือประชาชนเหมือนไปเติมเต็มหรือว่าทำส่วนที่ขาดหายที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะไปเติมเต็มให้เขาในส่วนนั้นแล้วก็ทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนในงานจราจรโครงการพระราชดำริค่ะยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนบนท้องถนนค่ะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนทำงานกันอย่างเป็นทีมแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการปฐมพยาบาลช่วยคลอดหรือว่าซ่อมรถ คือมีความชำนาญแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในเหตุฉุกเฉินได้ค่ะ
1: ครับหลังจากนี้ไปเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมงานเลยนะครับรวมถึงตัวดาบเองด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยที่ติดตามได้ประทับใจไปพร้อมๆกันด้วยนะครับดาบครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรนะครับผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ1นะครับแล้วก็คนในทีมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับ เห็นบอกว่าทางทีมนี่ก็มีเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านเลยนะครับที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับทำให้ภารกิจในแต่ละครั้งพอรับแจ้งมาจากประชาชนก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะและนี่แหละครับคือตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริฮะขอบคุณในทุกกำลังใจด้วยนะครับหลายท่านฟังแล้วก็น่าจะยิ้มตามนะฮะลืมอย่างหนึ่งลืมถามบ้านเลขที่ เออตายเลยไว้ตายแล้วแล้ววันนี้เอาแล้วด้วยจะ4โมงแล้วด้วยเออเมื่อกี้ลืมถามบ้านเลขที่ดาบบ้านเลขที่อะไรครับเออลืมถามแล้วกลายเป็นคำถามสำคัญด้วยนะใช่ไหมรู้นะพวกเธอคิดอะไรกันอยู่นะรู้เลยไม่ได้ถามขอโทษขอโทษนะไม่ได้ถามลืมนะครับขอโทษขอโทษไม่ได้ถามลืมถามบ้านเลขที่นะฮะคุณละพีก็ชื่นชมมาด้วยนะครับมีคนเดียวพี่ละพีมีคนเดียวผมตอบแทนให้มีคนเดียวนะฮะก็ขอบคุณนะครับหลายๆท่านให้กำลังใจดาบมาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะเพิ่งเห็นนะฮะขออภัยแหมลืมถามด้วยบ้านเลขที่อะไรนะแต่ว่าน้องปลอดภัยดีนะเป็นผู้ชายสรุปมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวแล้วก็คลอดออกมาปลอดภัยดีนะตอนแรกเหมือนตัวจะซีดไปซะหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการช่วยเหลือนะครับสุดท้ายก็อาการดีปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ถึงมือคุณหมอนำส่งโรงพยาบาลต่อนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันที่14นะที่เกิดขึ้นมาติดตามกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะมีรับแจ้งเป็นอุบัติเหตุเข้ามาจากทางด้านของกู้ภัยบีดรถยกและรถสไลด์นะครับเขาบอกว่าวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเกิดเหตุคือหน้าศูนย์ BMW รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับอยู่ในช่องทางซ้ายคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ก็ชะลอตัวกันที่เกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันวิภาวดีรังสิตด้านฝั่งขาออกเห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับติดตามข้อมูลจากทางด้านของสปสช.กันนะครับย้ำว่าผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์หากยังวิกฤตสามารถรักษาต่อได้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมรายละเอียดกันคุณบุษบงบุษปาวนิชคุณบุษบงเชิญเลยครับ
3: ค่ะคุณเสมาครับเพราะว่าก็หลายคนนี่ยังอยู่ในลักษณะของผู้ป่วยวิกฤตอยู่นะคะที่เป็นสีแดงก็บางคนก็ใช้สิทธิ์ยูเซฟนะคะของสปสช.ในการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะแต่ว่าก็มีข้อกังวลว่าพอมัน72ชั่วโมงแล้วก็ต้องส่งกลับไปที่โรงพยาบาลที่เขาลงเป็นโรงพยาบาลรักษาตามสิทธิ์ของเขาหรือเปล่านะคะหลายคนก็กังวลว่าเอาแล้วเขาบาดเจ็บขนาดนี้เขาจะย้ายได้เหร
1: อ
3: นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้ทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีนะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ออกมาย้ำเพื่อความสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นเคสสีแดงทุกรายนะคะจะได้รับการดูแลตามสิทธิ์ยูเซฟนะคะก็คือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะคะโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในช่วง72ชั่วโมงแรกหลังจากครบ72ชั่วโมงแรกไปแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นอีก2กรณีนั่นก็คือกรณีแรกก็คือผู้ป่วยที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยังคงได้รับสิทธิ์ยูเซฟรักษาฟรีที่เดิมนะคะหากแพทย์ประเมินว่าอาการยังสาหัสวิกฤตและมีความเสี่ยงสูงหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแม้ว่าระยะเวลาจะเกิน72ชั่วโมงไปแล้วนะคะผู้ป่วยจะยังคงได้รับสิทธิ์รักษาฟรีต่อที่โรงพยาบาลเดิมภายใต้เงื่อนไขของแต่ละกองทุนโดยกองทุนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
3: ในส่วนกรณีที่2นะคะผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตแล้วหลังครบ72ชั่วโมงแต่ยังมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาต่อในโรงพยาบาลก็และสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะย้ายไปโรงพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของตนเองหรือโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวนะคะไม่ต้องประสานงานย้ายด้วยตัวเองโดยให้โทรประสานสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลให้ช่วยแจ้งเรื่องมายังสปสช.เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและส่งต่อคนไข้กลับไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้ตามระบบนะคะแต่ละกองทุนสุขภาพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลเดิมเพื่อให้ญาติคลายความกังวลเรื่องภาระค่ารักษาพยาบาลค่ะ
1: ครับ
3: โดยเลขาธิการสปสช.ก็ย้ำนะคะว่าขณะนี้สปสช.มีรายชื่อและข้อมูลของผู้ป่วยทุกคนแล้วนะคะโดยระบบจะคอยติดตามระยะเวลาการรักษาครบ72ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลในการประเมินอาการและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุดค่ะ
1: ครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์เอราวัณค่ะอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนก็คือดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็รักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU โรงพยาบาลราชวิถีนะคะทำให้จนถึงขนาดนี้เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว33คนนะคะและตรวจอัตลักษณ์บุคคลทั้งหมดแล้วนะคะโดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล6คนนะคะสำหรับผู้บาดเจ็บทั้งหมด77คนตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว43คนรักษาตัวในโรงพยาบาล29คนโดยอยู่ในกลุ่มอาการปานกลางนะคะ12คนและอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU อีก17คนค่ะก็ยังถือว่ามีผู้ป่วยวิกฤตอีกรอการรักษาดูอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ17คนค่ะก็เป็นอัปเดตสถานการณ์นะคะก็เข้าใจว่าความรู้สึกของญาตินะมันไม่รู้จะบอกยังไงเนี่ยมันว่าจริงๆก็อยากให้เขาปลอดภัยออกมาโดยเร็วที่สุดนะคะไม่มีใครหรอกที่อยากจะเจ็บป่วยแล้วก็นอนติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
1: คอ
3: ันนี้ก็เป็นหนึ่งในการดูแลในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวเพิ่มเติมนะคะคุณเสมา
1: ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงนะครับคุณแป๊ะพระประแดงครับแจ้งบอกว่าฝนตกแล้วแต่ว่าการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2ยังเคลื่อนตัวได้เป็นช่วงรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปประชาชื่นครับพี่แป๊ะพระประแดงบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับแต่ฝนตกนะใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ 1-2 เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุสนหลวงนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ทาง LINE @js100 ของเราหลังใหม่สุขุมวิท71หรือว่าปรีดีพนมยงค์ฝนตกระดับ1บริเวณช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันมีรถบรรทุกทำปูนเหมือนเป็นเศษปูนล่วงหล่นนะครับบนผิวจราจรกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำความสะอาดอยู่เป็นท้องที่สน.คลองตันขอบคุณทางแจ้งเหตุสนหลวงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสุภัตราสุขุมวิท71ขาออกพักขนงมุ่งหน้าคลองตันรถมากฝนตกระดับ1แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ฝั่งคุณธเนศฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีน้ำเงินข้างในมีใบขับขี่บัตรประชาชนเงินสดจำนวนหนึ่งที่สำคัญคือมีลอตเตอรี่ครับ2ใบชื่อคุณธเนศชัยพิพัฒน์นะชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนกับใบขับขี่ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากวัดศรีกันมาลงที่โกดังวัดโพทองบนตอนบ่ายโมง50นาทีของวันนี้นะครับคุณสมชายแจ้งแทนชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงไม่ทราบรายละเอียดเหตุเกิดคืนวันที่15เมื่อคืนนี้นะครับประมาณ4ทุ่มครึ่งขึ้นมาจากสุขุมวิท24มาลงที่โรงแรม Emporium Suite เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ครับแล้วก็คุณวรัญญาลืมกระเป๋าเดินทางลายบาเลริน่าสีเขียวข้างในมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่5084กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.กไก่5084กทม.ขึ้นมาจากโรงพยาบาลหัวเฉียวมาลงที่หมู่บ้านนักกีฬาซอยกรุงเทพกรีฑา30ประมาณเกือบเที่ยงของวันนี้นะครับรบกวนด้วยนะครับพี่แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่5084กทม.หากฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเรื่องของน้ำปูนเศษปูนที่มันล่วงหล่นนะครับที่ทาง จ้งเหตุสวนหลวงเขาแจ้งเข้ามาหลังใหม่อันนี้เป็นสภาพที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหระวังลื่นนะครับเนี่ยโดยเฉพาะโมไซเนี่ยใครที่รับชมใน YouTube อยู่นะครับฝากแชร์ต่อส่งต่อบอกต่อเลยนะถ้าจำเป็นต้องใช้ตอนนี้เนี่ยเพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยลื่นนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ล้างแล้วก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับฝนตกนะในพื้นที่น่าจะตกไปแล้วนะหรือมาจากน้ำที่เจ้าหน้าที่ล้างนี่ก็ไม่แน่ใจเปียกไปหมดเลยอ่ะแล้วดูมันลื่นนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นทางยาวเหมือนกันนะขึ้นสะพานมาเกือบถึงกลางสะพานนะอันนี้เอาทรายโรยด้วยโอ้โหระวังเจ้าหน้าที่ด้วยครับรถติดเลยฮะตอนนี้สะพานข้ามแยกคลองตันนะดูการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะฮะกทม.ที่เข้าไปนะครับมีการใช้ทรายใช้ผงดูดซับมีการล้างทำความสะอาดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่นะสน.คลองตันก็อยู่ในที่เกิดเหตุการจราจรก็ชะลอตัวเลยครับเพราะมันเหลือแค่เลนเดียวอ่ะก็ไปได้แค่ทีละคันอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นรถคันเนี้ยน่าจะเป็นรถคันที่ทำพวกน้ำปูนอ่ะคือมันไม่ใช่น้ำปูนอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนเป็นพวกหินคลุกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยดูแล้วเหมือนมันมีหินด้วยนะครับเนี่ยโอ้แต่ลื่นแน่นอนครับแล้วมันหกเยอะด้วยอ่ะเป็นทางเลยอ่ะดูสิฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำเนี่ยระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่ารถขับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเฉียวไปชนนะอันตรายนะครับเนี่ยสะพานข้ามแยกคลองตันนะจุดเนี้ยสะพานข้ามแยกคลองตันฝากระวังด้วยนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นขาออกก่อนหน้านี้ฝนตกเลยนะรับแจ้งบอกฝนตกระดับ1แล้วตอนนี้น่าจะซาแล้วแหละนะฮะใครผ่านแถวสะพานข้ามแยกคลองตันก็ระวังด้วยนะครับมันเหมือนเป็นเศษปูนที่เป็นน้ำอ่ะแล้วก็มีหินด้วยนะครับอยู่ในน้ำปูนเนี่ยผสมกันอยู่เนี่ยแล้วมันก็ลาดลงมาเมื่อกี้โอ้โหเป็นทางยาวเลยอ่ะกำลังล้างอยู่นะกำลังล้างอยู่ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยโอ้มีคราบน้ำมันด้วยหรออืมอ๋อมีคราบน้ำมันด้วยนะโอ้คือมีทั้งเศษปูนมีทั้งหินคลุกแล้วก็มีคราบน้ำมันด้วยนะครับจุดเดียวกันเลยโอ้ใครที่ใช้สะพานข้ามแยกคลองตันขาออกระวังด้วยนะครับสรุปว่ามีคราบน้ำมันด้วยนะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาใช้ผงดูดซับด้วยนะฝากระวังย้ำเตือนกันครับใครที่จำเป็นต้องผ่านสะพานข้ามแยกคลองตันขาออกนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่เกิดเหตุกันครบแล้วแหละนะก็เร่งดำเนินการให้อยู่ล้างทำความสะอาดใช้ผงดูดซับแล้วมากวาดกันเนี่ยระวังเจ้าหน้าที่ด้วยครับบนสะพานข้ามแยกคลองตันขาออกนะฮะฝากระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุสวนหลวงครับแจ้งเข้ามาท่านแรกเลยนะผ่านช่องทาง LINE @JS100 ของเราขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็รถค่อนข้างติดฮะในพื้นที่ผ่านได้ทีละคันนะสะพานข้ามแยกคลองตันรบกวนเพิ่มเติมความระมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะเขาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะล้างทำความสะอาดให้อยู่ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะเปิดการจราจรได้แล้วครับสำหรับจุดนี้นะถามเขาถามบ้านเลขที่ให้จริงๆด้วยนะ42เรื่องเมื่อสักครู่อ่ะที่เราคุยกันอ่ะถามเจ้าหน้าที่ให้ละนะเป็นบ้านเลขที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ42ไม่รู้นะอันนี้พูดลอยๆนะ42เดี๋ยว 4:00 นรู้กันนะฮะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาเอาซอยมั้ยซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย9นะฮะอ่ะแถมให้อ่ะนะบ้านเลขที่42นะที่บอกว่าคลอดลูกอ่ะแล้วเมื่อสักครู่เราได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับดาบอ่ะแล้วผมลืมถามไงแต่หลังไมค์เขาก็ถามให้เห็นหลายท่านสนใจนะส่วนซอยเนี่ยเป็นซอย9ซอย9นะพี่อุทัยสวัสดีครับพี่อุทัยบอกว่าเสรีไทยแถวแถวสำนักงานเขตบึงกลุ่มฝนตกแล้วนะครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยคุณธีรนนท์เป็นยังไงล่ะบอกแล้วฟ้าขาวเข้าชิงโธ่คุณธีรนนท์ขอบคุณนะฮะคุณธีรนนท์พี่ปากีอินนะบอกวันนี้น่าจะได้กลับไวถ้าก็ไม่แน่ถ้าดวงเปิดแล้วกลับไวพี่4โมงก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะแล้วไม่ต้องตามหาด้วยนะนี่เหลืออย่างเดียวเลยคือเอกสารเขียนหมดละเหลือแค่บอสเซ็นอย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับ
4: วันนี้มันเบาจังเลยห้องตัวมากถนนอ
1: ยู่ที่ไหนพี่เอก
4: ผมมาจาก345กำลังเดินทางไปรับลูกกาขอบเขต
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ผมก็จ
1: ะ
4: เป็นสัญญาตลอดทางทั้งสองฝั่งไม่มีแบบรถติดขัดเลย
1: ฮะ
4: จ ะเคลื่อนตัวดีเลยช่วงเวลานี้นะ
1: ครับ
4: ตอนนี้ผมมาถึงแนวคิดของสองตรงขับรถมาประกอบอ่ะก
1: ็
4: ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่ง
1: ครับ
4: โล่ง
1: โล่ง
4: มองทั้งเมื่อกี้มาตรงฟิวเจอร์พาร์คมีโปรยนิดนิด
1: แต่ไม่หนักใช่ไหมแถวนั้น
4: นิดเดียวเองมานิดเดียวก็หายไปแล้ว
1: เหมือนเป็นละออง
4: เป็นละอองใช่ใช
1: ่นี่พระรามสี่อีกรอบแล้วฮะ
4: อะไรนะ
1: พระรามสี่ตกอีกรอบแล้วเนี่ยพี่เอกก่อนหน้านี้เขาตกไปแล้วแล้วเขาหยุดนะแล้วเขามาอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เขาตกอยู่นะ
4: เนี่ยผมมองดูเนี่ยก็คือด้านข้างผมเนี่ยข้างประตูด้านขวาก็คือทางด้านเนี่ยเป็นมินบุรีมีเมฆกลุ่มใหญ
1: ่ครับ
4: กลุ่มไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากน่าจะเป็นอันเมื่อกี้นี่แหละแต่อันหลังเนี่ยมันมีเมฆก้อนเบลเลอร์เลย
1: ฮะ
4: ถ้ามองไปด้านหลังนะก้อนเบลเลอร์เลยตอนนี้ใหญ่ไปก้อนแรกแต่ตอนนี้มาถึงคลองสามแล้วยังเงียบอยู่ยังไม่มีอะไรครับโอเคครับจบรายการเท่านี้ก่อน
1: ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับใช้345ต่อเนื่องมาลังสิตปทุมจะไปทางด้านของลังสิตนครนายกนะฮะมีฝนโปรยๆคุณธีรนนท์นะครับบอกว่าตอนนี้ดอนเมืองฝนตกแล้วครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

เมื่อสักครู่นะครับน่าจะได้ยินเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะอาจทำให้เขาเนี่ยลืมโลกทั้งใบแต่ว่าการดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวนะครับโครงการนี้สมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับทางจสร้อยของเรานะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ก็ได้นะหรือว่าจะโทรเข้ามาสมัครสมาชิกโครงการยินดีเลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลาโทรเข้ามานะดอกจัน1808สแกนก็ได้ใครที่ดูอยู่ใครที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับจะเห็นตัว QR Code ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านก็สแกนเพื่อทำการสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับจสร้อยของเราเป็นโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมประจำปี2569นะครับอย่างที่บอกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจทำให้พวกเขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลความใส่ใจของคนในครอบครัวของผู้ดูแลจะช่วยทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายน2569ครับณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 4:30 น 8:30 นถึง 16:30 นนะครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายงานนี้ฟรีนะครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้เยอะแยะต่างๆมากมายสาระความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันเรียกได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำใกล้ชิดมากๆนะครับใกล้ชิดมากๆเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากแล้วก็เรื่องของการสื่อสารต้องสื่อสารยังไงครับในเมื่อเขาเป็นอัลไซเมอร์เราต้องคุยกับเขายังไงครับมีวิธีการให้กำลังใจเขาไหมดูแลความปลอดภัยกิจวัตรประจำวันต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างอันนี้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยฮะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radioหรือว่าต้องการสอบถามโทรเข้ามาได้เลยครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะครับโดย1สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปด้วยกันด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับ1137และดอกจัน1808ครับ
มีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณน้อยมิเตอร์ให้ข้อมูลพระราม2พี่น้อยบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแถวสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่จะมุ่งหน้ามาตัดเศรษฐกิจการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรพระราม4เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับเป็นแบบนี้มา 2-3 รอบแล้วนะก่อนหน้านี้ลงหนักแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็นี่เพิ่งหยุดอีกละแล้วก็มีแดดแบบแสงอ่อนๆ นะฮะไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นนี่จะมีอีกหรือเปล่านะฮะคุณเอกมีการทำงานที่รังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาออกเห็นว่าเจ้าหน้าที่เหมือนขุดบริเวณร่องกลางถนนอยู่เลนขวานะครับประมาณช่วงคลอง2ไปคลอง4หน้าไทยวัสดุมีการขุดบริเวณร่องกลางถนนอยู่กีดขวางไปเลนขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับรังสิตนครนายกฝั่งขาออกหน้าไทยวัสดุผ่านพ้นจุดนี้ไปพี่เอกบอกว่าดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณธนกรบอกว่าพบเห็นคนเดินอยู่การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9มาจากต่างระดับทับช้างที่จะมุ่งหน้าไปอ่อนนุชก่อนถึงเบี่ยงลงอ่อนนุชลาดกระบังคุณธนกรบอกว่าเห็นผู้หญิงสวมชุดสีดำเดินสวนทางกับรถอยู่เลนซ้ายครับการจราจรรถไม่ติดเดี๋ยวจะอันตรายนะการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกเป็นฝั่งบางปะอินที่จะไปบางพลีเขาบอกว่าก่อนลงอ่อนนุชลาดกระบังมีผู้หญิงใส่ชุดสีดำแล้วก็เดินสวนมากับรถเดินสวนทางมาเดินหันหน้าเข้าหารถเลยอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรยังไม่ติดเขาบอกเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าอยากจะให้ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยเพราะว่าเห็นแล้วมันอันตรายนะต่อตัวเขาเองด้วยต่อตัวเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับบางขุนนนท์ฝนเริ่มมาอีกรอบนึงแล้วขอบคุณพี่ละพีด้วยนะครับบอกว่าแสงแดดหายหมดแล้วเริ่มกลับมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกรอบนึงแล้วสำหรับบางขุนนนท์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับหลัง 15 นาฬิกากลับมาติดตามจสร้อยกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ว่ากทม.ส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ผู้ว่าชัชชาติสั่งลุยปฏิบัติการเชิงรุกส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังย้ำชัดหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์สถานบันเทิงและสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยทางออกฉุกเฉินและความถูกต้องของใบอนุญาตตามกฎหมายซึ่งผลจากการลงพื้นที่เชิงรุกล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งระงับเป็นการชั่วคราวไปแล้ว3แห่งได้แก่แห่งแรกย่านพระราม1เขตปทุมวันพบว่ามีการแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสงสีเสียงเต็มรูปแบบแต่กลับไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางบอกหนีไฟแถมยังมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยแห่งที่2คือย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยแอบเปิดแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตเสี่ยงกระทบต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และแห่งที่3คือย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีถูกยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันหลังพบว่าผู้ประกอบการดื้อแพ่งลักลอบเปิดให้บริการจัดแสดงดนตรีมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกออกหนังสือเตือนไปแล้วทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครขอเตือนผู้ประกอบการที่คิดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานว่าจะมีโทษหนักตามกฎหมายสาธารณสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังจะถูกปรับเพิ่มอีกสูงสุดถึงวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนโดยทางกรุงเทพมหานครยืนยันชัดเจนว่ามาตรการจัดระเบียบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไฟไหม้ฟางแต่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งติดตามคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบพยานแล้ว106ปากพร้อมตรวจเส้นทางการเงินเอกสารอนุญาตร้านเตรียมดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนที่สน.ผลโยธินเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเปิดเผยว่าขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว106ปากทั้งผู้ประกอบการพนักงานผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิต

0: และผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้งกองพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปสำนวนคดีสำหรับประเด็นตำรวจถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารร้านนั้นพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินการโอนเงินหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเจ้าของร้านยังอยู่ในอาการวิกฤตจึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยขณะนี้ได้สอบปากคำพี่สาวในฐานะหุ้นส่วนแล้วเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและการประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากทางร้านและสำนักงานเขตจตุจักรหากพบว่าการอนุญาตให้เปิดร้านมีข้อบกพร่องก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: นายสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นระบุว่าจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุไปแล้วกลุ่มแรกจำนวน 3,621 รายมีความผิดปกติชัดเจนโดยคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่มีการประกาศออกมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ตนได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทเพื่อลงมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3,621 รายทันทีก่อนจะส่งบัญชีรายชื่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทั่วประเทศให้ไล่ออกตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
2: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากรฟม.กันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่ารฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชิดทางเท้าช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สูตรวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกาถึงวันที่31ธันวาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้าช่องทางคู่ขนาน2ช่องจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2569ครับเวลา10นาฬิกาถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับอุบัติเหตุครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
3: สวัสดีครับที่ไหนครับพี่ชัยรัตน
4: ์ทางจอสร้อยทุกท่านฝนมันตกอะครับผมก็เลยเกิดอุบัติเหตุเมื่อสักครู
3: ่ครับ
4: เป็นช่วงทางถนนพัฒนาการขาออกจุดยูเทิร์นตรงพัฒนาการ46อะครับผม
3: ครับ
4: อยู่ข้างๆอุโมงก็คือก่อนถึงจุดยูเทิร์นพัฒนาการ46ประมาณสัก20เมตรนะครับผม
3: 20เมตรครับ
4: เป็นรถดำบรรทุกไม้ครับ
3: ครับ
4: เป็นไม้ยูคาที่เป็นท่อนๆนะครับ
3: ใช้
4: ไม้แปะเป็นรถดำ
3: ฮะ
4: เดี๋ยวคนรถแท็กซี่ MG ไฟฟ้าประตู
3: ครับ
4: สีชมพูรถแท็กซี่เสียหายด้านขวา
3: โอ้แต่ไม่บาดเจ็บเนาะ
4: ไม่น่ามีครับทีนี้ฝนมันตกแต่ว่าหยุดไปแล้วตอนนี้ถนนเปียกลื่นแล้วก็มีน้ำด้วยแล้วก็ทำให้ขีดขวางการจราจรก็เลยทำให้รถชะลอตัว
3: มีท้ายสะสมยังคะเนี่ย
4: ไม่มีแต่ว่าต้องเบี่ยงออกเพราะว่าดูฝั่งตรงข้ามเหมือนนักเรียนยังไม่เลิกก็เลยยังไม่มีปัญหาการจราจร
3: ครับ
4: แต่ว่าผมมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะแต่ว่าเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
3: อ๋อเหรอ
4: เป็นจราจรครับไม่เขาอาจจะจอดรถได้ฝั่งนู้นอาจจะเดินมาก็ได้ไม่แน่ใจเป็นจราจรแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งขาเข้า
3: ครับ
4: ประมาณพัฒนาการ46ตอนนี้ผมเลยมาแล้วฝนหยุดแล้ว
3: ครับผม
4: ตอนนี้ผมจะมาอ่อนนุชก็ใช้ยกระดับข้ามแยกสีพัดมาพอมาถึงจะเลี้ยวออกอ่อนนุชอันนี้แถวนี้ไม่มีฝนนะแต่ว่าตกเป็นลงเม็ดอยู
3: ่เหรอฮะ
4: ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี่ตกเยอะเหมือนกันสักพักหนึ่ง
3: ครับ
4: ก็เลยทำให้ถนนเปียกลื่นนะครับผม
3: ครับ
4: จุดหมายปลายทางก็จะวิ่งไปอ่อนนุช65
3: อ่อนนุช65
4: ที่สายเข้าเยอะไม่รู้ใครโทรมาบ้าง
3: หมายถึงโทรศัพท์พี่ธวัชเอ้ยหมายถึงโทรศัพท์พี่ชัยรัตน์เหรอ
4: ใช่ครับใช่ก็ขอจบรายงานตรงพัฒนาการเลี้ยวซ้ายเพื่อจะออกขอรุ่นลาดกระบังขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมสภาพการจราจรอุบัติเหตุแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของฟ้าฝนให้นะฮะคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เฉยมาโอ้โหปืนไม่ได้สิงโตก็ไม่คำรามเลยครับผม
3: เนี่ยน้ำตาสิงโตแหละตอนนี้
5: เล่นอุดมันไปเลยโอ้เราไม่ได้อุดแต่พี่เฉยมาเขาไปอุดตามก่อนแล้วไปอุดที่หลังมัน
3: อ้าว
5: เขาหุดไม่อยู่
3: เขาหวัดกะว่าจะเอาสกอร์นี้ไง
5: โอ้ยแต่สกอร์นี้ไงมีเรียวเมสซี่มีเรียวเมสซี
3: ่แล้วเขาเปลี่ยนกองหลังลงมากะว่าจะยัน
5: น
3: ะ
5: ครับจะลายจอนก่อน
3: เ
5: ออตอนนี้อยู่แยกคงเพชรครับมุ่งหน้าใช้ประชาชื่นอยู่ครับมุ่งหน้าอยากแยกคงเพชรมุ่งหน้าประชาทุกคน
3: ครับ
5: ตามจราจรก็มีปัญหาช่วงสีสุริยันไฟแดงตรงประชาธิเวศหนึ่งเนี่ยครับผม
3: ครับผม
5: กับกันก็ใช้การดีๆนะพี่เรามามุ่งหน้าแยกคงเพชรยังไม่ติดนะครับผม
3: อ๋อยังไม่ติดเหรอวันนี
5: ้ยังครับที่ไม่ติดแยกคงเพชรตรงสามโมงวานหน้าเดอะมอลเล็กน้อยครับผม
3: ครับครับ
5: แต่มองไปทางเอกชัยทางเพชรเกษมนี่ทำไมมันเมฆมันดำอย่างพี่เรามาน
3: ี่ผมมองไปด้านนอกนี่มืดอีกมาอีกแล้วเนี่ย
5: ใช่ครับ
3: วันนี้ตกหยุดไม่ร้อนแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานผมก็เปียกนะ
5: เมื่อวานก็โดนเหรอคร
3: ับ ใช่เมื่อวานก็โดนครับ
5: วันนี้เขาไอ้นี่หรือเปล่าพี่เรมาเขาล็อกไว้หรือเปล่าต้องให้สเปนกับเยนติน่าเปล
3: ่
5: า
3: หรอแล้วใครจะเป็นแชมป์อ่ะ
5: คิดว่าเยนติน่านะดูตารางแต่ไม่แน่นะสเปนก็แข็งอยู่นะสเปนขนาดสเปนก็ล้มฝรั่งเศสได้ก็ไม่ใช่ย่อยนะ
3: อ
5: ะไรนะอียาเมาอะไรนะ
3: ที่
5: เด็กบาสล่า
3: เดี๋ยวรู้
5: กันเดี๋ยวรู้กัน
3: สัปดาห์หน้ารู้กันแน่นอน
5: ใช่เขาจริงวันไหนอ่ะครับ
3: คืนวันอาทิตย์ต่อเช้าตู่วันจันทร์อ๋อ
5: เงียบเหงาเลยเดี๋ยวนี้นะ
3: ก็ดูคู่ชิงที่3ไปก่อนก็ได้ฝรั่งเศสอังกฤษอ่ะเขาชิงที่3กัน
5: อ๋อ
3: คืนวันอาทิตย์
5: น่าจะคู่สีครับคู่นี
3: ้
5: เพราะว่าฝรั่งเศสจะนั้นดีกว่าอินบัปเป้
3: อืม
5: เดี๋ยวผมยังให้ปืนซื้ออยู
3: ่เอาเลยจ้ะพ่อคุณอินบัปเป้นะจ๊ะเอา
5: โอเคครับไปชื่อแบง
3: ครับ
5: ชื่อว่าแบงโอเคนี่ก็แชมป์แล้ว
3: โอ้
5: สนุกการหน้าก็นี่ก็แชมป์อีกแหละ
3: เดี๋ยวรอดูเนาะเดี๋ยวรอดู
5: คร
3: ับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับคุณเพชรนะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณอาคุณอาชื่อนางจำเรียงหายประการพงษ์อายุ76ปีที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมนะครับท่านมีอาการหลงลืมครับสำหรับคุณอาจำเรียงเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานครับช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นคุณอาจำเรียงเนี่ยสูงประมาณ160เซนติเมตรผิวขาวผมขาวซอยสั้นลักษณะการแต่งกายเมื่อวานช่วงเย็นที่หายไปเขาบอกว่าสวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีขาวเดินออกจากบ้านไปบ้านอยู่ที่แชล่มนิมิตที่บางโคร่บางคอแหลมไม่ทราบว่าไปไหนเพราะไม่ได้บอกใครเลยฮะอยู่ดีๆก็เดินออกจากบ้านไปเลยตอน4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะที่แชล่มนิมิตใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีขาวคนหายมีอาการหลงลืมนะครับนางจำเรียงหายประการพงษ์76ปีผิวขาวผมขาวซอยสั้นสูง160เซนติเมตรใครพบเห็นอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยกรุณารีบติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าผู้พัดหลงมีอาการหลงลืมครับอาจจะให้ข้อมูลไม่ได้หรือว่าอาจจะให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนแจ้งกลับมาได้เลยครับ1137และดอกจัน1808ถ้าหากว่าพบเห็นนะครับถ้าหากว่าพบเห็นนะฮะแจ้งกลับมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณ 3M คุณเอกชัยคุณเอกชัยบอกว่าอยู่ร่ม9มุ่งหน้าสุวรรณภูมิฝนตกระดับ 2-3 คุณ TWC Pro Service กระปะพึกตกปล่อยๆครับพี่นิรุตบอกว่าเหมือนฝนจะตกไม่เหมือนนะผมว่ามันตกมา 2-3 รอบแล้วพี่นิรุตที่ตึกไทยเนี่ยนะฮะ ก็อวยพรกันด้วยบอกว่าขอให้เสมาเปียกนะจะเอาให้เสมาเปียกให้ได้เลยใช่มั้ยนะฮะพี่พัชนีนะครับคุณธีรนนท์นะแล้วก็คุณแฮปปี้ฟิลบอกว่าติดอยู่เซ็นทรัลเบิร์ออกไม่ได้มาครึ่งชั่วโมงแล้วครับโอ้ด้านหน้าติดมากอ่ะด้านหน้ารถเยอะมากฮะคุณแฮปปี้ฟิลที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวยังไงลองประสานให้นะในพื้นที่แต่ว่ารถนี่เต็มทุกด้านนะทั้งฝั่งพระราม1ทั้งฝั่งราชดำรินี่ค่อนข้างแน่นนะใต้ด่วนเพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนี่โอ้โหรอบด้านนี่เต็มๆหมดเลยอ่ะอังรีดูนางเฉลิมเผ่านี่ก็ติดนะพญาไทปทุมวันนี่ก็แน่นนะเพชรบุรีโซนนู้นก็ติดเหมือนกันนะราชเทวีประตูน้ำเนี่ยเอาใจช่วยนะคุณแฮปปี้ฟิลนะฮะยังไงเพิ่มเติมมาได้เดี๋ยวเราลองแจ้งไปทางพื้นที่ให้แล้วก็พี่ปัญญาบอกว่าทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระราม2เป็นยังไงบ้างครับใช้กันได้ไหมบางพลีสุขสวัสดิ์กาญจนาภิเษกพี่ธันวลินรอสักครู่นะพี่ธันวลินกับพี่น้อยรอสักครู่นะหน้าด่านบางขุนเทียนไม่ติดหน้าด่านบางขุนเทียนไม่ติดสะพานกาญจนาภิเษกติดฝั่งเดียวฝั่งที่มาจากปากน้ำบางเมืองฝั่งที่มาจากช้างสามเสียนที่จะขึ้นสะพานติดแค่เชิงทางขึ้นผ่านพ้นเชิงทางขึ้นไปบางครุไม่ติดแล้วหน้าด่านบางขุนเทียนอย่างที่บอกไม่ติดส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยถ้ามาจากบางขุนเทียนมาจากพระราม2ไม่ติดเลยยาวๆจนไปถึงบางแก้วเลยหน้าด่านบางแก้วก็ไม่ติดนะยังคล่องตัวทั้งไปกลับครับพี่ปัญญาที่สอบถามเข้ามาสวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะฮะอันนี้เพิ่มเติมมาใน LINE แอดสวัสดีพี่ติ๊กชมาพรด้วยราชพฤกษ์ฝนตกแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ธันวลินสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับ
6: ย้อนหลังไปเมื่อกี้มาจากตรงพระพรหมอ่ะดีที่ไม่เอารถไปเหมือนกันนั่งรถไฟฟ้าไป
3: ตรงลาดประสงค์เหรอ
6: ไม่งั้นใช่ไม่งั้นก็คงออกมาไม่ได้ขับรถไป
3: เขาบอกครึ่งชั่วโมงไม่ขยับเลยเหรอมันติดขนาดนั้นเลยพี
6: ่ใช่ใช่รถเยอะรถเยอะมาก
3: โอ้โหอ๋อ
6: แล้วนี่นั่งรถเลยนั่งรถไฟฟ้ากลับมา
3: ครับ
6: กลับมาก็มาเอารถที่สีล
3: ม
6: สีลมก็เป็นช่วงๆอ่ะที่ฝนตกอ่ะ
3: เออใช่เหมือนกับที่คลองเตยเลยตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกสลับกันอยู่อย่างเงี้ย
6: นะคะแล้วก็มาเข้าท่าดินแดงอยากให้มีเจ้าที่มาตรงแยกประตูซิกอะตรงท่าดินตรงที่จะไปลาดย่
3: า
6: จะไปอิสระภาพตรงเส้น
3: จอดรถเหรอจอดรถกันเหรอ
6: น่าจะไม่ใช่จอดรถคือรถเวลาที่มาจากท่าดินแดงที่จะเลี้ยวขวามาอิสระภาพอะ15วิยังไม่ทันจะได้เลี้ยวกันเลยอะเพราะว่ารถที่มาทางตรงเขาก็มาคากันอยู่ตรงสี่แยกนั่นแหละ
3: อ๋อฮะ
6: ต้องมีเจ้าที่มาคอยช่วยตรงนั้นไม่งั้นจะไปกันยาก
3: บุพารามไหมใช่สนบุพารามไหม
6: ใช่หรอไม่เออใช่
3: ใช่ไหมไม่ถ้าใช่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านสาวัจจราจรเดี๋ยวช่วยบอกให้ตรงหน้าประตูซิกใช่ไหม
6: ใช่ตรงนั้นแหละรถจะคันกันอยู่ตรงนั้นอาจจะเลี้ยวกันยากอ๋อ
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยเดี๋ยวจะบอกให้ครับ
6: แล้วก็ผ่านมาทางบิ๊กซีเมื่อกี้ผ่านหน้ากองทัพเรือฝนแรงแต่พอมาถึงอิสรภาพ44ไม่มีฝน
3: ครับ
6: แค่นี้เดียวอ่ะ
3: ตก
6: แล้วตอนนี้มาถึงเส้นประเทศจะเข้าราชพฤกษ์แล้วตรงนี้ก็มืดแล
3: ้
6: ว
3: แต่ไม่ตกใช่ไหมแถวนู้น
6: ยังไม่ตก
3: ครับ
6: ให้พี่น้อยต
3: ่
6: อ
3: ได้จะคุยด้วยกันไหมล่ะคุยกับพี่น้อยไหมล่ะ เอาไว้ล่ะจะคุยด้วยกันไหมล่ะ
6: ไม่เป็นไร
3: นะวันนี้ผม
6: อ
3: าจจะได้คุยกับผมเป็นครั้งสุดท้ายนะพี่ธันวลิน
6: เพราะ
3: ว่าผมเขียนใบ
6: ลาออกแล้ว
3: ใช่ผมลาออกผมบอกเลยผมลาออกแล้วถ้าผมถูกผมลาออกเลยเหตุผลที่ลาออกคือถูกหวยนะใช่ผมชัดเจนผมคนชัดเจนอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวคือลายเซ็นบอส
6: บอสเซ็นให้เลยแหละ
3: ใช่เขาบอกว่า
6: จะถูกไม่ถูก จะถูกหรือไม่ถูก บอสเซ็นให้เลย
3: แต่ยังไม่ได้ยื่นยังอยู่กับผมเดี๋ยว 4:00 น.ผมยื่นเลยรางวันที่1เมื่อไหร่เนี่ยผมยื่นเลย
6: มันน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะวันเนี้ย
3: หมายถึงอะไรฝนเหรอหรืออะไร
6: รางวันที่1
3: อ๋อรางวันที่1ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่เดี๋ยวรู้กัน
6: โอเค
3: ได้ครับไม่คุยเหรอ
6: ไม่
3: ค
6: ุยรอนาน
3: ได้ขอบคุณมากครับ
6: ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
3: ครับสวัสดีครับพี่น้อย
7: สวัสดีคุณพันวลินด้วย
3: ครับผม
7: ถ้าคุณเสมาอยากเปียกให้มาเยาวราชนะ
3: หนักเลยเหรอพี่น้อย
7: หนักเลยน้ำปัดเบอร์2
3: โอ้โหหนักมานานยังครับตกมานานยังครับเนี่ย
7: เพิ่งตกครับผม ผมย้อนหลังมาให้นิดหนึ่งผมไม่มีแต่ยาวเลยผมบ่ายโมงครึ่งผมอยู่วังมะนาว
3: ครับ
7: พระรามสองมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงก็รถไม่ติดเลยนะท
3: ั้
7: งไปทั้งกลับพระรามสองอ่ะ
3: ครับ
7: ขึ้นทางด่วนมาส่งผู้โดยสารที่เยาวราช
3: ครับ
7: ปุ๊บก็ได้รับต่อมาบางทนพอผู้โดยสารขึ้นเท่านั้นแหละฝนลงตูมตูมตูมขึ้นมาลงอย่างแรงเลยผมก็เลี้ยวขึ้นมาสะพานพระปกเกล้า
3: ครับ
7: ก็มามีท้ายแถวอยู่ก่อนทางลงเนี่ยแหละยังไงก็ต้องตรงไปบ้านแขกเพราะจะต้องเลี้ยวขวาเข้าอิสรภาพ
3: ครับ
7: ครับเอ้าคุณถึงมาจะลาออกแล้วหรือ
3: ใช่พี่น้อยเดี๋ยวรอรางวัลที่หนึ่งออกก่อนผมก็จะ
7: อ๋อถ้ารางวัลที่หนึ่งออกจะลาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเรา
3: ใช่พี
7: ่สาธุขอให้ได้ลาเอาก็ดี
3: เราจะไม่ได้คุยกันแล้วนะเราจะไม
7: ่แล้ว5 ใบหรือ10 ใบอ
3: ่
7: ะ
3: ไม่บอกผมไม่บอกหรอก
7: โอเคขอให้ถูกแล้วกันขอให้ถูกแล้วค่อยบอกผมทีหลังก็ได
3: ้ได้ฮะได้ผมไม่ลืมแน่นอน
7: อย่าลืมผมนะ
3: ผมไม่ลืมผมจะลืมพี่น้อยลงได้อย่างไรแต่รอให้มันถูกก่อนนะพี่น้อยรอให้มันถูกก่อน
7: ครับเดี๋ยวจะรอฟังตอน5 โมงเย็นนี่ก็รู้เรื่อง
3: แล้วโอ้ยเดี๋ยวหลัง4 โมงก็รู้แล้วถ้าผมยังกลับเข้ามาดำเนินรายการต่อก็แสดงว่าเหมือนเดิมวนลูปเดิมทำงานวนไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาแทนอ่ะพี่รู้ไว้เลยว่าผมสบายแล้วผมลอยตัว
7: โอเคสาธุขอให้เป็นเช่นนั้น
3: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับเยาวราชฝนตกนะตกแรงด้วยนะฮะใครอยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังด้วยละกันคุณนิรุตพี่นิรุตบอกว่าแม้นสีฝนตกแล้วนะขอบคุณพี่นิรุตด้วยพี่ปากีอินกลุ่มฝนพัดไปทางนครนายกนะรังสิตมาระลอกที่2แล้วนะฮะเหมือนกันเลยที่คลองเตยนี่ก่อนหน้านี้ก็ตกหยุดเหมือนกันตอนนี้มองไปด้านนอกก็ครึ้มมาอีกละนะฮะก็คิดว่าเย็นเนี้ยน่าจะมีหลายพื้นที่นะแล้วพอเข้าสู่ช่วงเร่งด่วนหลัง16 นาฬิกาก็อาจจะมีตกมาในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องของเรดาร์ฝนเพิ่มเติมให้15:30 นโดยประมาณเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตหนองจอกครับมีนบุรีสะพานสูงและกระบังภาษีเจริญบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยธนบุรีเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุด6ชั่วโมงอยู่ที่เขตบางกะปิ18 มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่รับแจ้งว่าตกมาหนักแต่ว่ามาเหมือนกับแบบวืบหนึ่งอะมาแบบฟืบหนึ่งแล้วก็หยุดไปและตอนนี้ด้านนอกเนี่ยโอ้โหเทามาเลยฮะนี่นะถ้ามองจากมุมนี้ไปทางนู้นก็น่าจะเป็นแถวอโศกแถวพระราม4แถวรัชดามืดเทามาเลยอะนะใครที่อยู่แถวนู้นนะครับน่าจะหนักเลยใช่ไหมตอนนี้นะฮะแถวเนี่ยวิทยุเนี่ยนะฮะพี่พันธ์นะบอกว่าตรงข้ามซอย37มีอุบัติเหตุประชาชื่นเหรอครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงประสานเจ้าหน้าที่ตามต่อให้นะตรงข้ามซอยประชาชื่น37มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ๋อมีหมอมาแล้วนะครับที่เกิดเหตุบางขุนนนท์ครึ้มมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเมฆมืดมาเลยคุณใหม่ก่อนหน้านี้แจ้งมาบอกว่าฝนตกหนักการจราจรเคลื่อนตัวช้าโอ้โหนี่ขับอย่างนี้ต้องระวังนะครับบางทีมันฉลับน้ำได้นะยังไงระมัดระวังถ้าขับไม่ไหวนิดหาที่ปลอดภัยนะต่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางจอดแวะก่อนนะฝนตกหนักมากนะที่คุณใหม่ส่งมาเนี่ยอันนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถนะที่คุณใหม่เขาส่งมาให้ขอบคุณคุณใหม่ด้วยนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะเป็นช่วงบางปะอินที่จะมุ่งหน้าบางพลีจุดนี้จะอยู่ประมาณกม25ถึงกม30ระหว่างธัญญะไปลำลูกกาเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยคือดูในกล้องเขาแล้วเนี่ยคือรถก็ไม่ได้ติดนะแต่ว่าฝนน่ะหนักนะฝนน่ะหนักนะที่เกิดเหตุฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าฝนตกหนักเลยแถวด่านธัญญะฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์2เบอร์3ขอบคุณคุณใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลอุบัติเหตุตรงข้ามซอยประชาชื่น37ใน YouTube มาให้ด้วยนั่นก็เป็นกล้องหน้ารถ ที่ทางคุณใหม่ส่งมาให้กับคุณผู้ชมใน YouTube นะฮะได้ดูกันด้วยว่าการจราจรแล้วก็เรื่องของฝนที่กาญจนาตะวันออกนะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยค่อนข้างหนักนะลงมาค่อนข้างหนักเลยนะครับคุณต้นรักสวัสดีครับคุณต้นรักนะครับคุณต้นรักมาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักกันเลยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไปไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ขออนุญาตย้ำกรณีคุณเพชรนะฮะเป็นหลานฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณอาชื่ออาจำเรียงนะครับคุณอาผู้หญิงนะครับชื่อนางจำเรียงหายประการพงท่านอายุ76ปีท่านมีอาการหลงลืมนะครับสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมขาวซอยสั้นใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีขาวหายเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก4โมงเย็นเดินออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ได้บอกใครนะฮะก็เลยไม่มีใครทราบว่าเขาไปไหนบ้านอยู่ที่ซอยแชล่มนิมิตที่แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมนะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซอยประดู่1เจริญกรุง107ใกล้เคียงกับแชล่มนิมิตเนี่ยรบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยว่าไม่รู้ว่าออกไปทางฝั่งเจริญกรุงไม่รู้ว่าออกมาทางฝั่งเจริญราษฎร์หรือว่าไม่รู้ว่าเดินไปทางพระราม3อันนี้ก็ยังไม่ทราบหรือว่าจะเดินย้อนไปทางถนนจันทร์ไปทะลุได้หลายทางนะครับตรงนั้นน่ะถ้าดีไม่ดีถ้าข้ามสะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพมานี่ไปฝั่งทนนี่ไปหลงไกลแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางคุณอาจำเรียงเนี่ยไปพัดหลงอยู่ที่ไหนนะ1คืนแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานตอน16นาฬิกาแล้วนะครับใครพบเห็นนะครับลักษณะดังกล่าวเลยนะใครที่รับชมใน YouTube อยู่ถ้าหากว่าเห็นนะฮะใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีขาวอายุประมาณ76ปีสูง160ซมผิวขาวผมขาวซอยสั้นนะมีอาการหลงลืมนะแจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะครับถ้าหากว่าสงสัยใช่ไม่ใช่เนี่ยรบกวนถ่ายรูปมาก่อนเราจะได้ส่งให้ญาติเขาดูด้วยว่าใช่ไหมนะฮะแจ้งกลับมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณปัญญาพี่ปัญญาบอกว่าทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ขาออกเลยทางขึ้นช้างสามเสียนมา500เมตรมีรถขยักจอดเสียอยู่เลนซ้ายสุดและก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่กัน2คันนะฮะก่อนถึงรถขยะทำให้รถติดพอผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานได้ก็คล่องตัวดีค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับมีรถขยะไปจอดเสียอยู่แต่พอขึ้นสะพานการจราไปได้ก็ไม่ติดละส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะสะพานการจราพิเศษยังใช้การได้นะครับตอนนี้จะรับแจ้งเป็นเรื่องของกลุ่มฝนแล้วก็การจราจรที่ติดขัดเพิ่มมากขึ้นมากรับแจ้งเยอะขึ้นอ่ะทางหลังใหม่นะภาษีเจริญบางแคบางกอกใหญ่นะครับคลองสานธนบุรีบางกอกน้อยหนองจอกฝั่งพระนครชั้นในคือเก็บแทบทั้งหมดเลยกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับตอนนี้ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่บางกะปินะ18มิลลิเมตรนะฮะก็พัดไปทางโซนฝั่งตะวันออกนะกลุ่มใหญ่เลยตกหนักด้วยนะตกหนักด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลจากคุณเสงี่ยมพหลโยธินขาออกเยื้องๆกับโรงกระสาบมีรถกระบะชนกับรถเก่งนะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บฝนตกเราก็ประสานงานสภ.คลองหลวงให้นะครับตอนที่พี่เสงี่ยมแจ้งเข้ามาการจราจรเนี่ยช่องทางหลักในเคลื่อนตัวช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเก่งกับกระบะแต่ในคู่ขนานเนี่ยเขาบอกยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันลดมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกรณีเมื่อสักครู่นะครับคุณชัยรัตน์พัฒนาการขาออกข้างอุโมงค์ถาวรทวัฒน์ก่อนถึงจุดกลับรถพัฒนาการ46ประมาณ20เมตรบรรทุก6ล้อบรรทุกไม้มาด้วยชนกับรถแท็กซี่ EV อยู่เลนซ้ายนะครับไม่มีคนเจ็บถนนเปียกลื่นแต่ฝนน่ะหยุดแล้วการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พี่พันธ์แจ้งมาทาง SOS ขอบคุณมากนะพี่พันธ์นี่แจ้งมาใน YouTube แล้วก็ย้ำมาใน SOS อีกขอบคุณมากเลยครับประชาชื่นขาเข้าฝั่งตรงข้ามซอยประชาชื่น37มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะครับเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกีดขวางอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ P
พี่น้อยเยาวราชก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่เพิ่มเติมน้ำใบฝนตกหนักเลยที่เยาวราชลดมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่ธันวรินทร์อิสรภาพโพสามต้นพันนกเคลื่อนตัวได้ไปกับประชาชื่นพงเพชรประชานิเวศเคลื่อนตัวได้สองฝั่งคุณต้อมจอมทองทางหลวง304พนมสารคามมุ่งหน้าฉะเชิงเทราต่อเนื่องทางหลวง314ไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนการจราจรคล่องตัวขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับแล้วก็คุณศรีวิชัยอยู่เดโชช่วงตัดสุรวงศ์มุ่งหน้าไปสีลมการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟขอบคุณพี่ศรีวิชัยนะครับแล้วก็คุณใหม่เมื่อสักครู่นะที่ส่งคลิปหน้ารถมาให้ดูด้วยหน้าด่านธัญญะฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3การจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9การจราจรชะลอตัวเนื่องจากฝนตกหนักมากพระราม4คลองเตยจากคุณเสมาฝนตกหนักมากอันนี้ไม่ใช่น้ำตาสิงโตแล้วไม่ใช่น้ำตาสิงโตคำรามแล้วอันนี้เป็นน้ำตาเสมาแล้วคุณแม่คีมาบอกว่าไม่ได้ลาออกแล้วนะแล้วก็บอกเลขมาให้เสร็จเลยเหมือนเดิมนะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ18นาฬิกาเศษวันนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรวันหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะคุณธนวัฒน์ขอบคุณนะครับรามกำแหงฝนตกหนักเลยขอบคุณพี่ธนวัฒน์ด้วยคุณ TWโรงเรียนเลิศล่ากาญจนาฝนลงเม็ดแล้วครับนะฮะแล้วก็คุณปาเกอินนี่บอกรางวัลที่1มาให้ด้วยไม่ได้ใกล้เคียงเลยขอบคุณนะครับมาไม่เป็นไรครับงวดหน้าค่ะนะฮะพี่ปาเกอินปลอบใจมาอ่ะโอ้ยปากกาตกเลยใจไม่อยู่กับร่องกับรอยฮะทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นปากกาก็ตกจากโต๊ะมองไปข้างนอกก็ฝนตกหนักสรุปต้องฉีกใบนะที่เขียนไว้แล้วเนี่ยต้องฉีกทิ้งละไม่ยื่นนะไม่ยื่นแล้วก็ขอความกรุณาอย่าไปฟ้องบอสกันด้วยล่ะเราก็อุตส่าห์จัดเตรียมเอกสารมาเป็นอย่างดีอุตส่าห์คิดเหตุผลในการลาออกแล้วด้วยอยู่ต่อนะสรุปว่าอยู่ต่อนะทุกคนอ่ะจบไปสำหรับงวดนี้จบละนะฮะบนสะพานตากสินการจราจรรถเยอะนะรถค่อนข้างติดเลยมาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ในเมืองนะอย่างที่บอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมีฝนลงมาหนักหลายพื้นที่นะอย่างที่คลองเตยพระราม4นี่ก็หนักจริงๆก็ส่งผลให้ฝั่งที่มาจากโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์รัชดาคลองเตยไปใต้ด่วนนี่ก็ติดทางฝั่ง3ย่านสะพานเหลืองสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมนี่ก็รถเยอะวิทยุที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตก็ติดนะหลายท่านบอกว่าวันนี้แถวราชดำริแถวราชประสงค์แถวเพลินจิตแถวพระราม1นี่ติดมากนะทั้งพี่ธันวรินทร์แล้วก็คุณแฮปปี้ฟิลนะเขาบอกว่าติดหนักมากเลยในเมืองโซนนู้นแถวปทุมวันน่ะเฉลิมเผ่าอะไรช่วงนู้นน่ะเจริญผลก็แน่นนะแล้วก็ด้านของพญาไทที่มาจากรางน้ำมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีก็แน่นเหมือนกันทางฝั่งของพระราม6รุปพงศ์ทางด้านของเพชรพระรามทางฝั่งของราชเทวีก็แน่นเหมือนกันไปกลับเลยนะครับอโศกมนตรีก็ติดนะฮะไปทางด้านของอโศกเพชรก็แน่นไปทางด้านของอโศกสุขุมก็ถือว่าได้ตามรอบไฟนะครับรัชดาภิเษกที่จะไปอโศกสุขุมวิทได้ช้ามีท้ายสะสมฝั่งกลับกันไปได้ดีกว่าพระราม3ดีกว่าพระราม4นะเผื่อใครจะเลี่ยงพระราม4นี่รถติดแล้วเนื่องจากว่าฝนลงมาหนักนะครับหลายพื้นที่สีลมผ่านพ้นแยกเดโชมาใต้ด่วนรถชะลอตัวครับส่วนฝั่งที่จะไปนาราลมได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟก็จะไปแน่นอีกทีก็ตรงสารแดงที่ตัดกับพระราม4เจริญนครติดแล้วนะครับไปตัดกรุงธนก่อนลอดใต้สะพานตากสินสมเด็จเจ้าพระยาแน่นก่อนถึงคลองสารอิสรภาพใหม่ชะลอตัวท่าดินแดนแล้วก็ทางฝั่งของบ้านแขกอินทรพิทักษ์ยังใช้ได้สะพานนวจำเนียนเพชรเกษมแยกท่าพระยังเคลื่อนตัวได้ทั้งเข้าทั้งออกจะมีบางว่าขาออกที่เริ่มชะลอตัวแต่ขาเข้าไม่ติดนะขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางฝั่งของแยกตากสินถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าออกวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องมาหาสวรรค์ดาวคะนองจอมทองจะมีชุลมุนกันหน่อยก็ตรงเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยแหละแถวแยกมหาสวรรค์เนี่ยแหละด้านของแยกบุคโลเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งฝั่งที่มาจากลาดบุรณะคล้ำของดาวคะนองทั้งฝั่งที่มาจากสำเลก็ยังใช้การได้อยู่นะสองฝั่งท้ายสั้นด้านบนสะพานกรุงเทพไปถนนตกชะลอตัวนะครับเนี่ย
ไปบุคโลก็ชะลอตัวได้ตามรอบไฟส่วนด้านบนสะพานพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งเจริญกรุงถนนตกท้ายแถวยังสั้นนะฮะหลักๆตอนนี้จะมีในเมืองครับรอบนอกไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนานาเต้ด่วนเพลินจิตวิทยุพระราม4ราชดำริประตูน้ำราชประสงค์ราชเทวีเพชรบุรีศรีอยุธยาที่มาจากจตุรทิศแล้วก็พญาไทเนี่ยที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยคือแน่นหมดเลยรัชดาไปอโศกสุขุมอโศกเพชรบุรีใต้ด่วนที่จะไปอโศกเพชรอุทัยนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อ๋อมีศรีอยุธยาฝั่งที่มาจากแยกวัดเบญจมบพิตรที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับปริมาณรถทางฝั่งบรรทัดทองเจริญผลด้วยทางด้านของราชดำเนินกลางทั้ง2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าคอกบัวมาจากผ่านฟ้าท้ายจะยาวกว่านะครับดูมีท้ายแถวสะสมมากกว่าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหลัง16 นาฬิกากลับมาทำงานกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรวบแล้ว6เยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจจังหวัดนครราชสีมาจนมุมตำรวจที่จังหวัดชัยภูมิสารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แก้ไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีเยาวชนชาย6คนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนพากันหลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมก่อนที่กลุ่มเยาวชนได้ก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซูของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่ระดมกำลังติดตามเส้นทางหลบหนีจนพบรถกระบะถูกจอดทิ้งในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิหลังน้ำมันหมดจากนั้นได้แอบขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน2คันขับเข้ามาในเมืองชัยภูมิล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวเยาวชนทั้ง6คนได้แล้วบริเวณหน้าบ้านหนองนาแซงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้ามาในเมืองชัยภูมิเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นเยาวชน1ใน6คนรับสารภาพว่าคิดถึงบ้านและอยากกลับบ้านจึงชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีจากสถานพินิจขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดไว้ก่อนประสานส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทหารเมียนมายังคงโจมตีหนักหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิ่นละป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
12: ช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมายังไม่มีแววคลี่คลายโดยเดี่ยวเนื่องจากการสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดียังคงกับการสู้รบต่อเนื่องโดยกองกำลังทหารเมียนมาจะคงเข้าโจมตีนะเพื่อหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งมีการเปิดฉากยิงดุเดือดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดปืนใหญ่และปืนเล็กจนเกิดเสียงดังสนั่นสะเทือนชายแดนดังนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรจึงคงมีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: และมาติดตามผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
13: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาที

0: ายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณสันติสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสมาครับเจอกันอีกแล้ว
1: หาพี่สันติอยู่ที่ไหนครับวันนี
2: ้ตอนนี้ผมอยู่นางวิจีและผมลงมาจากภูมิพล
1: อ๋อเป็นไงบ้างครับวงแหวนอุตสาหกรรม
2: ก็โฟอยู่ครับยังโฟอยู่
1: อ๋อไม่ติดเลยใช่ไหมครับมาจากช่วงไหนครับสะพาน1หรือ2
2: ผมมาจากปู่เจ้าครับ
1: อ๋อครับครับแล้วเจอรถจอดเสียด้วยเหรอครับก่อนหน้านี้ที่เจอ
2: เป็นรถพ่วงครับรถพ่วงน่าจะยางแตกครับ
1: ยางแตกอยู่ที่ไหน
2: ก็กำลังเปลี่ยนอยู่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท
1: อ๋อ
2: ก็เปิดไฟกระพริบไว้อยู่ครับ
1: อยู่ช่วงไหนของสะพานนะครับ
2: เลยทางลงสุขสวัสดิ์มาครับประมาณ100เมตร
1: สุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะไป
2: พระราม3
1: พระราม3ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เขาจอดอยู่เลนไหนครับ
2: ซ้ายสุดนะครับคิดไหลทางเลย
1: รอแล้วรถติดไหมครับชะลอตัวกัน
2: ไม่ติดครับยังโฟอยู่โฟทั้งสองฝั่งเลย
1: มีฝนไหมครับ
2: ปล่อยครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหรอครับลงพระราม3ก็ยังตก
2: ลงมาก็ไปอยู่ครับ
1: ครับครับแต่พระราม3ก็ยังวิ่งได้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ติดใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้สังเกตเพราะผมเหลือท้ายมา
1: ไม่เป็นไรยังไงขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนพระราม3ครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ชะลอตัวนะส่วนฝั่งขาเข้าก็หนาแน่นเช่นเดียวกันสะท้อนใต้ติดนะครับผ่านพ้นแยกนรินทรไปก็เจอท้ายแถวเลยด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ายังได้ช้ามีท้ายแถวสะสมเชิงทางลงส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังมีฝนอยู่นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 16:00 น.นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนจอมทองหนองจอกฝั่งพระนครชั้นในเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตวัฒนา26มิลลิเมตรนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่ต้อม
2: สวัสดีพี่สมาชิกนะฮะ
1: ครับ
2: ขณะนี้เนี่ยผมกำลังขี่พายุทะลุฟ้าฝ่าสายฝนที่พัดกระหน่ำนะฮะ
1: ฟงหวินนี่ตั้งแต่ปีไหนแล้วพี
2: ่
1: ที่ดูด้วยเหร
2: อ
1: พี่ดูฟงหวินด้วยเหรอครับพี่ พี่ดูด้วยเหรอฮะ
2: คุณพ่อเปิดให้ดู
1: อ๋อรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นเดียวกัน
2: ขณะนี้เนี่ยจริงๆก็นู่นเลยนะผมมาตั้งแต่พนมสารคามเลยแหละ
1: ครับ
2: ครับผมก็มีปัญหาอะไรนะฮะ
1: ครับ
2: แต่จะมีปัญหาก็ตอนที่เริ่มที่จะเข้ามอเตอร์เวย์มานะครับต่อเนื่องช่วงต่อเนื่องพระราม9เนี่ยนะครับเริ่มจะมีฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะคุณเสมาครับ
1: ครับผมหนักเลยเหรอครับ
2: ตอนที่ผมผ่านเนี่ย มันเหมือนว่าความหนักเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วนะ
1: อ๋อครับผม
2: เจอก็เหลือแต่ร่องรอยนะครับมีน้ำท่วมน้ำรอระบายสินะในบางช่วงนะครับของพระราม9นะแถวๆว่าเดินได้เดี๋ยวประมาณเนี้ยใช่ไหม
1: ครับครับ
2: จะมีน้ำท่วมในช่วงซ้ายสุดขวาสุดอยู่นะครับ
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ลึกมากอ่ะนะไม่ได้สูงมากใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับก็พำๆมาแล้วแล้วก็ผมก็ได้เลี้ยวขวามานะครับใช้รางคำแหงนะครับใช่ไหม
1: ครับ
2: นะครับเพื่อที่จะมาเข้าทางรามสามเก้านะครับเพื่อจะกลับเข้าออฟฟิศนะคุณใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: เข้ารามคำแหงมานี่ฝนเริ่มเบาแล้วนะแต่ว่าก็มีน้ำรอระบายเป็นบางช่วงเป็นจุดๆตามริมตรงไหนที่มันต่ำนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: ครับผมก็การจราจรก็ถือว่ายังดีอยู่ครับณเวลานี้นะ
1: ครับ
2: ฝนมาได้เบาไปแล
1: ้วอ๋อแต่นี่ที่พระราม4ของเตยนี่ลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วนะวันนี้ตกหยุดๆตั้งแต่เที่ยงนี่ปั่น
2: ก็คาดว่าคุณเสมาก็น่าจะเตรียมเสื้อกันฝนไว้ประมาณสัก3ชั้นนะฮะ
1: โอ้โหถ้าหนักขนาดนี้ผมว่า4ชั้นก็เอาไม่อยู่นะพี่นะคือมันหนักมากอ่ะแล้วมองไปข้างนอกคือมันขาวไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับผมมองเข้าไปในเมืองเนี่ยโหมืดตึ๊บนะฮะ
1: เออนะฮะ
2: ก็แล้วจะตกถึงเวลาไหนครับเนี่ยฮะ
1: โอ้ผมว่าน่าจะถึงค่ำเลยนะถ้าตกอย่างเงี้
2: ย
1: คือมา
2: ต้อง
1: ห
2: ยุดมาหยุดตกให้ถึงแบบว่าค่ำๆเลยได้ไหมฮะ
1: ทำไมอะฮะไม่อยากกลับบ้าน
2: เหรอว่าผมเนี่ยจะได้กลับบ้านตีสี่ครับคุณเสมาฮะ
1: นี่จะรอหลวงพ่อบิณฑบาตเหรอครับพี
2: ่ครับผมเพราะว่าถ้าหยุดเร็วเนี่ยนะฮะไม่มีข้ออ้างครับผม
1: อ๋อครับผมครับผม
2: แหมไม่มีสิหยอกหยอกนะขณะรายงานตอนนี้ก็กำลังจะเข้าศรีเวลานะคุณเสมา
1: ครับ
2: นะครับแล้วเพื่อจะกลับเข้าในทาวินทาวเนี่ยก็ใครอยู่แถวนี้ไม่ต้องมาหาผมนะฮะ
1: มีร่องรอยฝนทิ้งไว้ไหมฮะแถวนั้น
2: ก็เห็นได้ข่าวว่าในทาวฟิตเนสแถวออฟฟิศผมเนี่ยที่มันต่ำคุณเสมาก็ท่วมเหมือนเดิม
1: อ๋อ
2: ครับแต่ว่าในศรีเวลานี่ก็นิดหน่อยครับมีน้ำระบายนิดหน่อยแต่ฝนจุดแล้ว
1: เขาบอกว่า
2: ครับผม
1: เขาบอกว่าร่องรอยที่ฝนทิ้งไว้มันก็เหมือนกับความเสียใจอะฮะที่แม้มันจะผ่านพ้นไปแต่ที่เหลือไว้ก็คือคราบน้ำตานะฮะ
2: แสดงว่าสายฝนเนี่ยที่มาจากเมฆเนี่ยนะครับกันออกมานี่เป็นน้ำตาแน่นอนเลยใช่ไหมฮะ ของท่านประธานเคนเมื่อคืนหรือเปล่าฮะ
1: นี่คุณไทเกอร์เขารออยู่นะ
2: ไปพร้อมประธานเป้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอเชียร์ฟ้าขาวของคุณเสมานะ
1: ไม่ผมเชียร์สเปน
2: อ้าวแล้วไงก็เดี๋ยวแฟนๆรอตรงข้างมาได้เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: จะเป็นคู่แข่งซอกาดนะครับคุณเสมานะฮะ
1: ครับ
2: ครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะคุณไทเกอร์ครับสวัสดีครับคุณไทเกอร์ครับพี่ต้อมเนี่ยคุณไทเกอร์เขาหลุดเลยพหลโยธินแถวหินกองท้องฟ้าครึ้มนะฮะที่ฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก่อนที่สายจะหลุดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่า มีท้องฟ้ามืดครึ้มบริเวณช่วงพหลโยธินแถวหินกองนะแต่ว่าการจราจรก็ยังใช้การได้นะครับตามกันไปได้ต่อเนื่องอยู่บริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณสันติอันนี้ฝากระวังด้วยนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมเลยทางลงสุขสวัสดิ์มาเล็กน้อยมุ่งหน้าไปพระราม3เป็นรถบรรทุกพ่วงยางแตกจอดเสียเลนซ้ายฝนตกปล่อยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องมอเตอร์เวย์เสาย7เมื่อสักครู่นะครับตะวันออกที่จะมุ่งหน้ามาศรีนครินทร์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับกรณีของพี่พันธ์นะครับที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาตรงข้ามซอยประชาชื่น37รถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้เสียชีวิต1รายกีดขวางอยู่เลนขวาประสานงานสนประชาชื่นแจ้งว่าเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาคู่กรณีของเขาเนี่ยคือรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายในที่เกิดเหตุ1รายยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแพทย์มาถึงที่เกิดเหตุแล้วการจราจรชะลอตัวทั้ง2ฝั่งครับ

0: ข้อมูลจากกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมาจากทางแขวงทางหลวงอยุธยากรมทางหลวงมีการประกาศแขวงทางหลวงอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางวางแผนการเดินทางขับขี่ชะลอความเร็วเนื่องจากวันที่21กรกฎาคม2569วันอังคารหน้านะครับเริ่มถึงวันที่20สิงหาคม2569ในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข3111ตอนท้ายเกาะถึงเสนาที่หลักกิโลเมตรที่18ถึงหลักกิโลเมตรที่19ด้านขวาทางเขาจะมีการดำเนินการก่อสร้างพื้นผิวถนนณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับสปอตเช็คนะครับอยุธยาโดยดำเนินการปิดช่องจราจร1ช่องทางขวาตลอด24ชั่วโมงครับอาจจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณ2ข้างทางจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ21กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569ทางหลวงหมายเลข3111ตอนท้ายเกาะถึงเสนาบริเวณหลักกิโลเมตรที่18ถึงหลักกิโลเมตรที่19ด้านขวาทางนะครับจะมีการปิดช่องจราจร1ช่องทางขวาตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณแขวงทางหลวงอยุธยาและช่วงกรมทางหลวงครับ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
0: เชิญเลยครับพี่หนุ่ม
2: ศรีนครินทร์ขาเข้านะครับมาจากลาซานเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ครับ
2: กับขาออกก็ดีนะครับ
0: ครับ
2: พายุลุยพายุฝนมานะครับตกระดับ2
0: โอ้หนักมาก
2: หนักครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่แยกลำสาลี
0: ครับ
2: เบาแล้วครับเริ่มเบาแล้วฝนเริ่มเบาแล้ว
0: ครับ
2: แหมดีใจกับเลขอะไรนะฮะ
0: เลขอะไรเอ่ยเลขไหนพี่หนุ่ม
2: สองมันออกอะไร
0: ออกอะไรอ่ะออก71เหรอเลขท้าย
2: 42เด็กเด็กเด็ก42อ
0: ่
2: ะ
0: เด็กอ๋อว่าเลขที่มันออก71เลขท้าย2ตัวใช
2: ่โอ้โหไปคนละเรื่องเลยนะแต่สงสารคุณเสมาไม่ได้ออกอีกโอ้ยต้องอยู่รู้หน้ากันต่อไป
0: ใช่ผมต้องนั่งทำงานต่อไปพี่ชีวิตก็วนลูปเหมือนเดิมเลยอ่ะ
2: น่าสงสารเด
0: ้ออยากมีอิสระทางการเงินนะพี
2: ่น่า
0: คือต้องทำยังไงเนาะ
2: นั่ง
0: เห
2: รอพี่เหมือนกันเลย
0: เหรอ
2: ครับ
0: ขอบคุณคุณหนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มร่มเก้านะครับศรีนครินทร์นะตอนนี้พระรามสี่คลองเตยตกหนักมาอีกแล้วนะหลายพื้นที่เป็นเหมือนกันเลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็ตกหนักแล้วก็หยุดอยู่อย่างเงี้ยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับหนองจอกคลองสามวามีนบุรีบึงกลุ่มคณะยาสะพานสูงบางกะปิฝั่งพระนครตอนล่างฝั่งทนตอนล่างเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับฝนสูงสุดบางกะปิครับ29มิลลิเมตรนะก็ฝนตกตกจุดๆนะฮะวันนี้ยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยมีนบุรีตกมาอีกรอบแล้วหนักมากจากคุณ AA คุณ 3M นะฮะอันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยเหรอที่คุยกันเนี่ยรู้จักฟงหวินด้วยนะขี่พายุทะลุฟ้านี่รู้จักกันด้วยเหรอฮะคุณนายนายนะฮะดีใจด้วยนะคุณนายนายคุณต้นรักนะฮะคุณรพีคุณกระปุกแดงพี่พระเกอินคุณคุณน้อยพี่ประพบพรคุณธนวัฒน์คุณทีดับบิวคุณปัญญานะฮะที่เพิ่มเติมมาให้นะในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับมีรับแจ้งเรื่องการจราจรเพิ่มเติมมาพหลโยธินมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยยังส่งผลกระทบเรื่องของจราจรอยู่นะครับที่กม96กรณีรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกเป็นถุงปุ๋ยมาแล้วก็ไปชนกับกาดเลนเลยทำให้ตัวพ่วงเนี่ยมันพลิกลงไปอยู่ในร่องแล้วตัวถุงปุ๋ยเนี่ยมันก็ตกออกมานะครับจากท้ายรถก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะฮะเมื่อสักครู่ก็มีหลายท่านบอกว่ายังเคลื่อนตัวช้าอยู่สำหรับพหลโยธินฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุเขาอยู่กม96นะฮะเขาอยู่กม96นะจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของสระบุรีเขาคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอยู่นะก็บอกว่ามีท้ายแถวสะสมอ่ะมีท้ายแถวสะสมเป็นกิโลเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้ เป็นตอนนี้ทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจทางหลวงร่วมกับสพ.หนองแคก็มีการเร่งอำนวยการจราจรในพื้นที่แล้วก็กำลังจะเคลื่อนย้ายแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านร้อยตำรวจตีพิเชษนิสารัตน์บวรท่านรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามดูแลงานจราจรที่สพ.หนองแคสวัสดีครับท่านรองสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
0: ท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุเนี่ยครับ
3: ครับตอนนี้จุดเกิดเหตุนะครับเราจะได้ทำการเก็บผู้รถที่เกิดอุบัติเหตุออกนอกเส้นทางช่องทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: อ๋อ
3: ช่องทางด่วนวิ่งได้ตามช่องทางปล่อยการจราจรเป็นปกติครับ
0: ไม่เจ็บ
3: ครับส่วนช่องทางคู่ขนานนะครับยังวิ่งได้หนึ่งช่องทางท้ายสุดเนื่องจากมีสินค้ากระเด็นออกมาขวางอยู่บนถนนช่องทางขวา1เลน1ช่องทางครับ
0: สินค้าเขาคืออะไรครับท่านรอง
3: เป็นปุ๋ยครับ
0: เอาเป็นปุ๋ย
3: กระสอบปุ๋ยครับกระสอบถุงปุ๋ยคร
0: ับ ประมาณสักกี่ถุงได้ฮะที่มันยังเกลื่อนอยู่เนี่ยคร
3: ับ ก็1ตัวลูก1พ่วงเลยครับ
0: โอ้น่าจะหลักร้อยมั้ยฮะเป็นร้อยเลยมั้ย
3: เลยครับเลย
0: เลยใช่มั้ยโอ้
3: น่าจะหลายร้อยกระสอบอยู่ครับ
0: โอ้
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานเร่งให้เร่งรัดเขาให้รีบนําคนมาทําการเคลื่อนย้ายขึ้นรถมารอขนถ่ายเรียบร้อยครับมารอนานแล้วครับแต่รอคนขนถ่ายแค่นั้นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้น่าจะพ้นทั้งหมดนี่ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับ
3: คาดว่าถ้าคนที่มาขนมาไวก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานมากนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาขนกันไวแต่ตอนนี้คนมันยังมาไม่ถึงครับเนื่องจากเขาอ้างว่ารถติดครับ
0: อ๋อตอนนี้ท้ายยาวแค่ไหนแล้วท่านรองครับ
3: อะไรนะ
0: ท้ายแถวยาวแค่ไหนแล้วครับ
3: ท้ายแถวประมาณอยู่ที่หน้าโรงพักสิงกองครับประมาณ3กิโลครับ
0: 3กิโลเนาะแนะนำยังไงดีอ่ะช่องทางหลักหรือว่าช่องทางคู่ขนานหรือว่ายังไงดีครับ
3: ตอนนี้แนะนำประชาชนที่จะเดินทางผ่านมาเข้าสระบุรีถ้าเลือกได้ให้วิ่งเข้าช่องทางด่วนจะสะดวกกว่าครับเพราะช่องทางด่วนเปิดทุกช่องทางครับรถเริ่มโปแล้วครับรถเริ่มโปไวขึ้นครับ
0: ครับครับแล้วฝั่งกลับกันมีชะลอดูไหมฮะเนี่ย
3: ทางขาเข้ากรุงเทพไม่มีชะลอครับเคลื่อนวิ่งได้ตามใช้ความเร็วได้ตามปกติเลยครับ
0: ไม่มีฝนใช่ไหมฮะตอนนี้ตก
3: ไม่มีฝนครับไม่มีฝนขาขาวที่ช่องทางคู่ขนานที่ชะลอตัวช้าเนื่องจากรถชะลอดูครับ
0: ชะลอดูเนาะ
3: ครับรถชะลอดู
0: แล้วเขาไม่ได้บาดเจ็บ
3: ไม่มีการชะลอตัว
0: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมฮะจุดนี
3: ้ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยท่านรองครับ
3: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามดูแลงานจราจรด้วยนะที่สพ.หนองแคท่านร้อยตำรวจตีพิเชษฐ์นิสารัตน์บวรนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะเดี๋ยวรอรถของคนงานบริษัทเขาเนี่ยเอารถมาขนถ่ายร้อยกว่ากระสอบอะที่เป็นถุงปุ๋ยอะนะครับกม96นะจุดเนี้ยใกล้เคียงกับวัดพระพุทธแสงธรรมนะสำหรับจุดนี้นะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
4: ทักทายกันหลายวันเลย
0: หายไปไหนมาล่ะพี่ก๊อฟไปแต่งเพลงเปล่า
4: ไม่
0: ไ
4: ปหาเงิน
0: วันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนครับ
4: วันนี้อยู่เส้นเชื่อมสัมพันธ
0: ์เป็นไงบ้าง
4: เชื่อมสัมพันธ์มุ่งหน้าจะไปหนองจอกไปสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนเดิมไปรับเจ้านายก็ตอนนี้หนองจอกฝนตกเปลี่ยนระดับอยู่เรื่อยเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรง
0: ใช
4: ่ฝนตกมากแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหาเท่าไหร
0: ่ครับผม
4: ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็แต่ฟ้าค่อนข้างน่ากลัวเส้นนี้
0: ฟ้าแรงเนาะแถวนู้นอ่ะ
4: ใช่เวลาฝนตกทีมันตกแรงเพราะมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกหนองจอกมันเขาเรียกว่าบ้านนอกกรุงเทพก็มีฉายาว่ามันนอกกรุงเทพ
0: ชานเมืองอย่างเงี้ยชานเมือง
4: เวลาตกทีลมทีลมแรงมาก
0: มันเหมือนเป็นที่โล่งๆใช่ไหมกว้างๆอย่างเงี้ย
4: บางพื้นที่เขายังทำไร่ทำนากันอยู่เลยครับเวลาขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปบางทีขับรถยนต์เข้าไปในโซนที่เป็นเหมือนบ้านนอกอ่ะโอ้โหสวยงามมากสว
0: ยงามมาก
4: แล้วเขานิยมทำเหมือนร้านกาแฟในสวน
0: อ๋อคาเฟ่
4: แต่ในกลางทุ่งนาก็มีอะไรเงี้ยอะไรก็มีก็วันนี้ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าตอนนี้เริ่มตกหนักแล้วครับ
0: ตก
4: หนักอีกแล้วลงอยู่เรื่อยเลยฮะจริงๆน่าจะตกตอนนอนนะเนาะชอบมาตกตอนเลิกงานเลิกเรียน
0: ครับผม
4: เดี๋ยวว่าจะแต่งเพลงคุณเสมาสักเพลงนึง
0: อุ้ยขอบคุณมาก พี่ก๊อฟ
4: ได้ชื่อเพลงแล้ว
0: ชื่อว่า
4: เสียงกระซิบจากเสมา
0: เสียงกระซิบจากเสมาโอ้ยจะรอฟังนะเสร็จเมื่อไหร่บอกด้วยนะ
4: โอเคครับ
0: ขอบคุณนะครับ
4: ได
0: ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผมจะรอฟังนะชื่อเพลงเมื่อสักครู่นะเสียงกระซิบจากเสมาเสร็จเมื่อไหร่นะพี่ก๊อฟต้องมาลองให้ฟังด้วยนะนะครับขอบคุณนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้โซนตะวันออกนี่ฟ้าแรงนะก็บอกว่าฟ้าแรงแถวเชื่อมสัมพันธ์แถวหนองจอกโซนมินบุรีนี่บอกฟ้าแรงนะแล้วก็ฝนเนี่ยมาแบบหนักๆหยุดนะครับที่พระราม4เองก็เป็นเหมือนกันนะก็ลักษณะเนี้ยมา3รอบละคือหนักก็หนักมาเลยนะครับแล้วก็หยุดแป๊บนึงก็เอาอีกแล้วก็หนักมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มซาละมองไปข้างนอกฟ้าก็มีแบบสว่างนะครับเริ่มสว่างละแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะนี้น่าจะจนถึงค่ำนะครับถ้าเป็นทรงนี้นะยังไงเดินทางระมัดระวังกันนะครับเพิ่มเติมฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีอุบัติที่รอการเคลื่อนย้ายเป็นถุงปุ๋ยร้อยกว่ากระสอบนะฮะร้อยกว่ากระสอบนะที่มันเทลงมาอยู่ในลูกพ่วงยังเคราะห์ดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเขาเสียหลักไปชนกับตัวขอบที่กั้นทางก็เลยทำให้ท้ายพ่วงเนี่ยมันพลิกตะแคงนะครับท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านรองสารวัตรอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับอุบัติเหตุเกิดเมื่อประมาณ 13.40 ดอครับจอยอกับนักบุคคลมีผู้เสียชีวิต
1: อ
2: ันนี้ก็นิติเวศ30 วอ 10เป็นการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางครับผม
1: ผู้เสียชีวิตติดต่อญาติเขาได้หรือยังครับ
2: นั้นไม่แน่ใจครับไม่ทราบ
1: แต่ว่าการจราจรไม่ได้มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางครับเมื่อตอนบ่าย 3:40 ครับผม
1: อ๋อตอนนี้ก็การจราจรเป็นปกติแล้วสิครับถ้าอย่างนั้น
2: ใช่ครับการจราจรเปิดปกติเรียบร้อยครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นรบกวนท่านลองหน่อยในพื้นที่ของประชาชื่นมีจุดไหนที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในรอบเย็นนี้เชิญเลยครับท่านลอง
2: สภาพการจราจรโดยรอบในพื้นที่ครับที่สี่นี้รถเริ่มมีปริมาณครับประชาชื่นเขาออกยังเคลื่อนตัวดีรัชดาขาเข้ารถเริ่มมีปริมาณแต่เคลื่อนตัวได้ขาออกครับเริ่มมีปริมาณหนาแน่นออกวงสว่างติวานนท์เริ่มมีปริมาณเคลื่อนตัวได้ตลอดพิบูลสงครามก็ช่วงนี้โรงเรียนสตรีนนท์เขตนนทรีเลิกเรียนก็มีท้ายมาในเขตของประชาชื่นโดยรวมรถยังมีประมาณแต่เลยเคลื่อนตัวได้ครับผม
1: ครับไม่มีรถจอดเสียแล้วก็อุบัติเพิ่มเติมไม่มีแล้วนะครับนอกจากเหตุ
2: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับตะลอง
2: ครับผมครับผมยินดีรับใช้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณโอ้โหใช้ชื่อนี้จริงๆเหรอคุณแจ้งเข้ามาใน X แล้วคุณใช้ชื่อนี้จริงๆเหรอคุณเหมือนประหนึ่งว่าแบบเหมือนรู้อะว่าเราเป็นเด็กหงอะนะฮะคุณทอยแมนยูใครๆก็เรียกว่าเด็กผีมีภาพมาให้ด้วยแจ้งมาใน X ของจอสร้อยขอบคุณมากนะครับคุณทอยแมนยูนะฮะส่วนผมเสบาลิเวอร์พูลฮะนะเขาบอกว่าพระราม3ฝนตกหนักมากนะนี่หนักจริงๆเพราะว่าที่คุณทอยแมนยูเขาส่งมาเนี่ยข้างนอกนี่ทัศนวิสัยไม่ดีเลยนะนี่ถ่ายจากตึกสูงนะแต่ว่ามองไปแล้วเนี่ยตามภาพเลยนะใครที่รับชมใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพไปควบคู่พร้อมๆกันด้วยว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นได้ไม่ค่อยดีเลยมันแบบขมุกขมัวมากนะครับอันนี้เขาถ่ายจากมุมสูงจากบนตึกมาให้ดูกันนะฮะขอบคุณคุณทอยแมนยูด้วยนะครับนี่เป็นพระราม3นะฝนตกหนักมากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ที่คุณพันแจ้ง SOS มาก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยเปิดการจราจรเป็นปกติสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแล้วในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นนะเมื่อสักครู่ก็ได้ท่านรองสารวัตรจราจรเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะว่าตอนนี้การจราจรก็เป็นปกติส่วนศรีนครินทร์นะฮะรับแจ้งว่ารถเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแถวบริเวณช่วงสีพัดเข้านะครับทางด้านของข้ามทางรถไฟต่อเนื่องไปลำสาลีแล้วก็ฝั่งพาราไดซ์ที่จะมุ่งหน้ามาสีเอี่ยมเขาบอกว่าสีเอี่ยมลาซานแบริ่งวันนี้ใช้ได้นะแถวสีเทพาก็บอกยังไม่มีปัญหาการจราจรไปกับสาทรใต้แน่นขึ้นสาทรเหนือได้ช้าพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนานาเต้นดุลเพลินจิตอโศกติดนะครับเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำแน่นนะครับเพชรพระรามเพชรอุทัยนี่ก็ติดเหมือนกันดินแดงมาประชาสงเคราะห์บทแม่พาก็ติดนะพญาไทนี่ท้ายแถวเข้าไปในวงเวียนนะเข้าไปในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับที่จะมุ่งหน้ามารางน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีค่อนข้างติดนะครับราชดำเนินนอกรถเยอะราชดำเนินกลางฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าเนี่ยรถยังเยอะอยู่แต่ท้ายเขาสั้นลงนะครับส่วนฝั่งที่ลงมาจากปิ่นเกล้าก็แน่นกันลงมาไปคอกวัวนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแล้วก็ดินสอที่จะมุ่งหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ชะลอตัวเหมือนกันวันนี้บำรุงเมืองก็ช้านะที่จะไปกษัตริย์ศึกกรุงเกษมไปสะพานขาวชะลอมาทางฝั่งกษัตริย์ศึกก็มีท้ายเหมือนกันพระราม6อุรุพงษ์ลงกองน้ำชะลอนะครับแล้วก็ทางฝั่งตึกชัยเข้าสาวรีย์ชัยนี่แน่นเลยทางฝั่งการเรือนสังฮีนี่ก็แน่นเหมือนกันจันลันบางพลัดออกชะลอตัวเข้าแน่นเหมือนกันบางขุนนนท์แยกไฟฉายโอ้โหชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พระราม3บนสะพานใกล้เคียงถนนตกนี่ก็มีรถเพิ่มมากขึ้นอโศกมันตีติดนะไปอโศกเพชรนี่ติดเลยฮะท้ายนี่มันล้นมารัชดาครับเนี่ยก่อนถึงแยกอโศกสุขุมอะเจอท้ายเลยแล้วก็สุขุมวิทเข้าออกนานาใต้ดุลเพลินจิตนี่ติดเลยฮะลงสะพานพระราม7วงสว่างรัชดาประชานุกูลติดนะพหลโยธิน5แยกไม่ติดวิภา5แยกยังไม่ติดลาดพร้าว5แยกยังไม่ติดที่แน่นเนี่ยจะเป็นพหลออกไปรัชโยธินอันนี้ชะลอตัวไปจนถึงเกษตรสะพานใหม่ใช้ได้นะครับคปอติดนะไปตรงจันทรุเบกษาแยกคปอทูปะเริ่มดีขึ้นเซียสี่มุมเมืองใช้ได้ต่างระดับรังสิตใช้ได้แต่ฝั่งรังสิตปทุมไม่ดีไปต่างระดับรังสิตติดนะฝั่งนี้ไม่ค่อยดีแต่ฝั่งกลับกันอาจจะดีกว่ารังสิตนครนายกถ้าเป็นคลอง2มาเนี่ยไม่ติดจะมีรถเยอะแถวคลอง4กับคลอง3เป็นฝั่งขาเข้าที่ติดนะครับส่วนด้านของลำลูกกาดูแล้วการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดจะตามแยกนะตรงคลอง4วัดสายไหมก็ไม่ติดคูคตก็ไม่ติดแต่ตรงคลอง4อ่ะชะลอตัวการจนาตะวันออกคู่ขนานคลอง5นี่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ทางฝั่งสายไหมขาออกโอ้รถเยอะแล้วครับเนี่ยขาออกนะครับขาออกนี่รถเยอะนะแต่ขาเข้าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะจะตรงแยก5-6จุดเดียวเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะแต่ขาออกรถเยอะแล้วส่วนด้านของรามอินทาจะมีวัชรพลมีนวมินเข้ามาเรียบด่วนหลังจากนั้นก็ไม่ติดนะมายาลาบลาดประเขาไปพหลไม่ติดนะครับเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยอะจะไปติดอีกทีก็ส่วนของแจ้งวัฒนะและหน้าศูนย์ราชการไปใต้ด่วนแล้วก็ข้ามแยกเมืองทองที่ยังชะลอตัวกันอยู่นะส่วนฝั่งกลับกันก็แน่นตรงก่อนเข้าหลัก4อ่ะแล้วก็มาชะลอตัวหน้าห้างต่อเนื่องรามอินทราไปลาดประเขาหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะก็จะมีแถววัชรพลขาออกอีกจุดนึงแล้วก็หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ส่วนสยามใกล้เคียงชะลอตัวไปกลับก็จุดนี้ส่งผลให้รัชดารามอินทรา มุ่งหน้าไปตัดถนนรามินทราก็ชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันคุณสุวรรณทองพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนตกแรงบ้างเบาบ้างท้องฟ้ามืดๆทั้งวันเลยเออเป็นเหมือนกันเลยที่พระราม4วันนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันน่าจะเป็นแทบทุกพื้นที่อ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยว่าขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ด้านงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ยังคงมีฝนอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางช่วง 16:30 นที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับอยู่ที่หนองจอกคลองสามวามินบุรีสะพานสูงบางกะปิสวนหลวงพระโขนงฝั่งพระนครตอนล่างฝั่งธนบุรีตอนล่างเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่บางกะปิ30 มิลลิเมตรนะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรว่าแถวกรุงเทพชั้นในเนี่ยเขาบอกว่ารถติดขัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทเพลินจิตชิดลมพระราม1ราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันเจริญผลบรรทัดทองกษัตริย์ศึกเพชรบุรีอโศกมนตรีนะครับเห็นบอกว่าถ่ายค่อนข้างยาวแล้วก็ติดค่อนข้างนิ่งอังรีดูนังสารสินวิทยุพระราม4จะเป็นช่วงสะพานเหลือง3ย่านไปสารแดงไปใต้ทางด่วนแล้วก็แยกเกษมราษฎร์เห็นบอกว่าจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟกล้วยน้ำไทยกับพระขนงก็ได้ตามรอบไฟฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะที่มาจากพระขนงเข้ามากล้วยน้ำไทยต่อเนื่องไปเกษมราษฎร์ก็จะไปเริ่มติดตรงคลองเตยไปจนถึงนู่นเลยสะพานไทยเบลเยียมแล้วก็ช่วงสะพานเหลือง3ย่านเนี่ยที่ยังแน่นๆ นะครับฝั่งขาเข้าสีลมก็ติดนะเพราะว่าพระราม4ไปได้ช้าก็จะไปกระทบอังรีดูนังสีลมสุรวงศ์สีพญาพญาไทราชดำริวิทยุสะท้อนเหนือที่จะตัดพระราม4ก็จะแน่นไปด้วยนะครับส่วนบนสะพานตากสินขาเข้าก็จะมีชะลอตัวเชิงลงขาออกไม่ติดแต่ขาออกจะติดสะท้อนใต้นะพอขึ้นสะพานไปก็ไม่ติดก็จะติดอีกทีก็แถวนู้นละแถวพลนิมิตกรุงธนไปราชพฤกษ์ไปวุฒากาศไปสวนเรียบนะครับส่วนสะพานพระปกเกล้าขาออกกับสะพานพุทธขาออกก็รถก็เยอะนะพญาไม้สมเด็จเจ้าพญาท่าดินแดงติดนะคลองสารติดแล้วนะครับเจริญนครลาดย่าอิสรภาพตัดใหม่ก็แน่นแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของลาดย่าเข้าออกตรงตัดท่าดินแดงก็ค่อนข้างแน่นนะแต่ด้านของตากสินด้านของอินทรพิทักษ์ทางฝั่งไปเกษมเนี่ยถ้าเป็นโซนด้านเนี้ยเขายังใช้การได้นะครับสะพานปิ่นเกล้าบนสะพานไม่ติดแต่ทางฝั่งราชดำเนินกลางอ่ะติดนะครับดินสอก็ติดนะไปสวรรค์ประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างติดเลยแล้วก็ด้านของจปลทั้งฝั่งจักรพรรดิพงษ์ทั้งฝั่งราชดำเนินนอกเหมือนจะมีฝั่งพิสุทธิ์กษัตริย์ที่ไทยเขาจะสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ทางด้านของพิสุทธิ์โลกนะไปยมราชนี่ก็รถเยอะเลยอ่ะนางเลิ้งอีกนะก็โอ้โหแน่นๆเลยนะวันนี้นะสะพานพระราม8ไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ศรีอยุธยาชะลอตัวแยกสวรรณีแล้วก็จตุรทิศขาเข้ามาพญาไทก็ค่อนข้างแน่นสะสมเต็มพื้นที่ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
2: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองทุกท่านครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับณด่านดินแดงตอนนี้รถน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทมาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับที่มีชะลอตัวตามรอบไฟแดงทำให้มีท้ายมาขวางทางตรงเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็คล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกราบกันขาออกเมืองตอนนี้รถมากนะครับผมแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวช่วงขึ้นเนินเพลินติดเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าทางลงดินแดงก็ชะลอตัวช่วงทางลงประมาณสัก200เมตรครับในส่วนบริเวณนี้ก็มีฝนตกนะครับผมแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับณด่านบางนาตอนนี้ก็รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าปั๊มเลดแอร์เรียนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องสะสมจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็ชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือนะครับผมแล้วก็ผ่านทางขึ้นท่าเรือไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวนะครับบริเวณนี้มีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณบางนาไปจนถึงช่วงบริเวณท่าเรือนะครับฝนตกค่อนข้างหนักยังไงขอผู้ที่ทางใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับด้านดาวคะนองตอนนี้ก็ลดน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวครับส่วนมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดานะครับผมท้ายก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงสะสมยาวมาประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ในส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับผมเข้าด่านประชาชื่นก็คล่องตัวผ่านด่านไปแล้วนะครับผมใช้ทางลงแจ้งวัฒนธรรมลงงามวงวานก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยจะเริ่มมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะสะสมจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองวันนี้รถเริ่มมากแล้วครับผมก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณด่านศรีนครินทร์มาจนถึงช่วงบริเวณแถวอโศกนะครับผมแล้วก็ในส่วนบางโคครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้รถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชมาเลยครับแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองนะครับผมเวลานี้ก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยนะครับผมแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็คล่องตัวครับผมแล้วก็มุ่งหน้าอัจฉลงก็ยังถือว่าคล่องตัวคนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถยังไม่มีสะสมนะครับยังคล่องตัวครับผมแล้วก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ครับ
2: ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายบุรพานะครับก็จะมีฝนตกตั้งแต่บางนาไปเลยไปจนถึงช่วงบริเวณกม6นะครับผมแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้นะครับผมก็จะมีท้ายชะลอตัวเริ่มตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาในการจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าทางลงบางคูแล้วก็ออกแบบบางขุนเทียนก็คล่องตัวคนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนามาเลยครับแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางล้วนปู่เจ้าครับผ่านทางล้วนปู่เจ้าไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วนะครับผมก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางประจิมรัฐยานะครับแล้วก็อุดรรัฐยานะครับยังถือว่าคล่องตัวครับการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในช่วงเย็นนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณพรพิพัฒน์
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุณพรพิพัฒน์ทองสามเพิ่มเติมให้นะครับด้านบนสายทางพิเศษต่างๆก็ตรงกับที่คุณต้นรักขอมาเลยนะบอกว่าทางด่วนเป็นยังไงบ้างนะก็เพิ่มเติมให้แล้วโดยทางเจ้าหน้าที่การทางเลยนะฮะคุณเบิร์ตนะครับบอกว่าด่วนพระรามเก้ามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ติดหนึบเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณ AA คุณสุวรรณทองคุณนายนะครับคุณ 3M ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้กรณีรถเสียมีขอความช่วยเหลือมาผ่านทางฟังก์ชัน SOS ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรานะครับคุณนันเลศแจ้ง SOS มาขอความช่วยเหลือบอกว่ารถตนเองเนี่ยเกิดไปเสียอยู่บนทางยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวนะฮะเป็นฝั่งขาออกนะก่อนถึงโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเล็กน้อยเป็น Fortuner สีขาวนะครับ2กไก่ตเต่า7529กทมคือขับมาอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดคือมันดับไปเลยอะขับมาดับแล้วก็สตาร์ทอีกทีก็คือไม่ติดละ เราประสานงานศูนย์โทเวให้นะครับสำหรับจุดนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าจะรอความช่วยเหลือเนี่ยมันเดี๋ยวพอมันมืดเดี๋ยวมันจะอันตรายด้านบนวิ่งกันเร็วด้วยใช้ความเร็วแจ้งไปศูนย์โทเวให้แล้วนะกรณีของคุณนเรศนะฮะที่ขอความช่วยเหลือมานะฝากระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ดอนเมืองโทเวขาออกนะขาออกก่อนถึงโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเล็กน้อยจะมีรถของคุณนเรศเนี่ยเขาจอดเสียอยู่นะครับฝากระวังด้วยนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาว2กไก่ตเต่า7529กทมนะครับเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดนะเราประสานงานศูนย์โทเวให้ละเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับทางด่วนพระราม9มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ก่อนออกแยกรามคำแหงมีอุบัติเหตุนะครับขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะคุณเบิร์ดนี่แจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube เดี๋ยวยังไงเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับคุณเบิร์ดขอบคุณมากคุณเบิร์ดบอกว่าทางด่วนพระราม9มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ก่อนออกแยกรามคำแหงมีชนกันอยู่ซ้ายมือชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันเดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้เลยขอบคุณมากครับคุณเบิร์ดไม่มีคนเจ็บใช่มั้ยไม่มีคนเจ็บเนาะจุดนี้เนาะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ก่อนเขาบอกว่ารถติดนะรถติดมากสำหรับจุดนี้ทางด่วนพระราม9ขาออกนะฮะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ก่อนถึงแยกรามคำแหงชนกันอยู่3คันอยู่เลนซ้ายขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดอยู่ที่33รายบาดเจ็บ71รายขณะตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว106ปากส่วนเจ้าของร้านอาการอย่างวิกฤตเรียกพี่สาวสอบแทนในฐานะหุ้นส่วนเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตผู้ว่าชัชชาติส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุง3ร้านดังถูกสั่งปิดชั่วคราวพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางย้ำหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นนายกเผยผลหารือภาคธุรกิจยุโรปเป็นไปด้วยดีพร้อมขอแรงสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECDย้ำปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่กระทบความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลนายกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดในทุกด้านรวบแล้ว6เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจโคราชก่อนขโมยรถกระบะโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานพินิจเจอจอดทิ้งไว้ที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิแล้วขโมยจักรยานยนต์ชาวบ้าน2คันหนีต่อแต่จนมุมตำรวจขณะหนีเข้าตัวเมืองชัยภูมิ1ใน6สารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีตำรวจสภ.เนินสง่าคุมตัวเยาวชนทั้งหมดเตรียมส่งกลับสถานพินิจโคราชนายกเซ็นแต่งตั้งรองเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าภูเก็ตนั่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่17กรกฎาคมนี้คืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปลัดมหาดไทยเผยเตรียมเรียกประชุมกสทพรุ่งนี้ลงมติเพิกถอนกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่บรรจุแล้วกลุ่มแรก 3,621 รายพบมีความผิดชัดเจนคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนที่มีการประกาศก่อนไล่ออกตามกฎหมายกระทรวงการคลังหันผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผล17กรกฎาคม69ตั้งแต่6โมงเช้าทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังแอปถังรัฐธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสายเที่ยวเตรียมเฮรัฐบาลจ่อเปิดตัวไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักโรงแรม 50%สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังครอบคลุม77จังหวัดคาดเริ่มใช้ปลายปีนี้สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้อาร์เจนตินาแชมป์

0: ่าวพลิกสถานการณ์ยิงแซงชนะอังกฤษ2-1ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4พบทีมกระทิงดุสเปน19กรกฎาคมนี้ขณะที่อังกฤษต้องผิดหวังอีกครั้งหลังตกรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3ต้องชิงที่3กับฝรั่งเศส18กรกฎาคมนี้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
1: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
11: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
10: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
11: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
10: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
11: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
12: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
13: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
14: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ยังมีฝนอยู่นะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับก็บอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ช่วง 17:00 น.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอยู่ที่หนองจอกและกระบังสะพานสูงประเวศบางนาสวนหลวงพระโขนงฝั่งทนเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่หนองแขมบางแคภาษีเจริญเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่บางกะปินะครับ30มิลลิเมตรนะฮะทั้งฝั่งทนทั้งฝั่งพระนครวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับพี่วันบางรักบอกว่าสีลมบางรักฝนตกหนักสลับเบาตกหยุดหยุดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วคลองเตยเองก็เหมือนกันนะพี่วันขอบคุณมากนะครับคุณกระปุกแดงเทพารักษ์สมุทรปราการครึ้มฟ้าครึ้มฝนมืดมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณเบิร์ตนะที่บอกว่าทางด่วนพระราม9มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ขาออกก่อนแยกรามมีชนกันอยู่3คันอยู่เลนซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะเราประสานงานสู่ทางด่วนให้คุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
2: ครับผมสมุทรสาครตอนนี้มืดซึบเลยครับ
1: ไม่ตกเหรอครับแต่มืดเหรอ
2: ตกหนักเลยตอนนี้กำลังตกระดับ 3-4 เลยตอนนี
1: ้โอ้โห
2: เศรษฐกิจแถวกระทุ่มแบนนะพอดีผมซึ่งมาตกกม.11มุ่งหน้าจากกระทุ่มแบนเข้าสมุทรสาครนะฮะ
1: โอ้โหหนัก
2: มากหนักมากคนเดินทางออกอ่ะตอนประมาณ5โมงเลิกงานที่แถวพระราม2น่าจะมีปัญหาแน่เลยถ้าตกเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ตกพักเดียวนี่ก็แถวเศรษฐกิจอ่ะครึ่งจะครึ่งฟุตบาทแล้วฮะตอนเนี้ย
1: หมายถึงน้ำเหรอ
2: เศรษฐกิจจะเข้ามาชายเมืองเก่าอ่ะนะ
1: ครับครับ
2: หนักมากครับผม
1: อ๋อแต่รถ
2: การจราจรยังไม่มีปัญหาครับแต่มืดตอนนี้มืดมากเลย
1: ได้ครับยังไงเดินทางปลอดภัยพี่บุญเกื้อขอบคุณมากเลย
2: อยู่ใกล้ๆฮะ2 กิโลถึงบ้านเลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีรับแจ้ง2เหตุการณ์นะครับก็ทั้งเรื่องของน้ำปูนแล้วก็เป็นพวกเศษหินคลุกที่มันผสมกับน้ำปูนอ่ะมันร่วงหล่นมาอันนี้จะอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับแล้วก็มีจุดที่มีคราบน้ำมันหกอีกนะฮะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเนื่องจากว่าเป็นรถเก๋ง4คันนะชนกันแล้วก็มีคราบน้ำมันเนี่ยมันหกในที่เกิดเหตุนะครับทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยอยู่บริเวณช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันแต่ว่าคนละช่วงเวลากันนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับเรื่องของคราบน้ำมันนะฮะก็ต้องขอบคุณทางคุณประภัยหัวหน้าชุดฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับส่วนกรณีเศษปูนที่เป็นคราบปูนนะที่ตกหล่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เหลือเหมือนกับว่าเป็นเศษนิดเดียวนะคิดว่าไม่เกิน30นาทีนะน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับในที่เกิดเหตุก็ขอบคุณทางเขตสวนหลวงด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้สรุปว่าเป็นทั้ง2เหตุการณ์เลยนะจุดเดียวกันคุณวิรัตอยู่ที่หนองจอกฝนตกนะขอบคุณคุณวิรัตด้วยนะครับบอกว่าที่หนองจอกฝนตกแล้วพระรามสี่ก็ค่อนข้างติดนะครับสำหรับปริมาณรถแล้วก็พญาไทไปปทุมวันราชเทวีเพลินจิตพระราม1สุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตอโศกทองหล่อเอกมัยพระขนงนะครับรัชดาไปอโศกอโศกสุขุมไปกับอโศกดินแดงพระราม9เข้าออกผังเมืองอสมทแยกพระราม9รัชดาเทียมร่มมิตรแยกพระราม9พหลสะพานควายอาลีสนามเป้านะครับพญาไทรางน้ำซอยโยธีค่อนข้างแน่นจตุรทิศศรีอยุธยาอันนี้ก็เต็มพื้นที่มาเหมือนกันนะแล้วก็ทางฝั่งของพระราม6ทางด้านของบรรทัดทองทางฝั่งเจริญผลทางด้านจักรพรรดิพงศ์จปลราชดำเนินนอกนะครับนครสวรรค์นางเลิ้งพิษณุโลกยมราชบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะกรุงเกษมสะพานขาวก็ติดนะกษัตริย์ศึกก็แน่นนะครับลาดวิถีแยกตึกชัยแยกสังฮีรัชดานะครับเป็นช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลต่อเนื่องไปวงสว่างที่ติดนะครับแล้วก็เชิงทางลงสะพานพระราม7ไปประชานุกูลรัชดาไปทางด้านของรัชวิภานี่ก็ช้าเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้พหลไปรัชโยธินไปเกษตรก็รถเยอะนะครับแล้วก็งามวงวานเนี่ยขึ้นมาจากอุโมงค์ก็ติดมาเลยนะครับไปบางเขนไปพงเพชรก็ยังแน่นๆอยู่ทั้งไปกลับเลยรัตนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเกล้านี่ไม่ติดส่วนแยกแครายก็ชะลอตัวด้านของติวานนท์นะไปกลับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสนามบินน้ำขาออกรถจะมากกว่านะกลับกันดีกว่าตั้งถนนสามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นจะได้ช้านะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เรื่องเมืองปากเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าท้ายอยู่ประมาณเยื้องๆตรงข้ามศูนย์ราชการส่วนฝั่งขาออกนี่ท้ายประมาณหน้าศูนย์ราชการไปแยกคลองประปาใต้ทางด่วนแล้วก็ข้ามแยกเมืองทองแต่ว่าเลี้ยงเมืองปากเกร็ดให้แยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์โซนนี้ยังใช้ได้นะโซนนี้ไม่มีปัญหาการจราจรการจราพิเศษฝั่งตะวันตกชิมพีออกมาขาออกรถเยอะขาเข้าเคลื่อนตัวได้ขาเข้าจะไปแน่นช่วงพรานนกสาย4ไปบางแวกไปเพชรเกษมไปเอกชัยไปพระราม2จะมาแน่นช่วงนี้สำหรับฝั่งขาเข้านะครับส่วนขาออกถ้าเป็นช่วงพระราม2ไปฉิมพลีไม่ติดจะติดก็ต้องผ่านพ้นฉิมพลีไปก่อนไปบางคูเวียงไปบางใหญ่ถึงจะติดรัตนาธิเบศรถ้ามาจาก M81 มาจากบางใหญ่มาบางลักน้อยท่าอิดฝั่งนี้ไม่ติดแต่ฝั่งกลับกันติดฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางใหญ่รถเยอะนะครับด้านบนสะพานพระราม5นครอินทร์ใช้ได้ใกล้เคียงกันที่แน่นจะเป็นส่วนของพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามไม่ติดทายสั้นกว่าแต่ถ้ามาฝั่งสะพานพระราม5อันนี้จะติดมากกว่าสะพานพระราม7ไม่ติดแต่วงสว่างรถเยอะนะไปประชานุกูลรัชดาเนี่ยติดนะครับลาดพร้าวลาดพร้าววันนี้แน่นหลายจุดเหมือนกันนะ101เรียบด่วนสะพาน2โชคชัย4นะครับแล้วก็รัชดาลาดพร้าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งรามคำแหงขาออกรถเยอะตัดพระราม9แยกวัดเทพลีลาไปทางด้านของฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้น เสรีไทยแยกนิด้าชะลอตัวไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้มิสทีนลาดพัฒนาเข้ารถจะเยอะกว่าออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วก็การจนาตะวันออกบางพลีไปบางปลายอินที่แน่นอยู่จะเป็นโซนรามเลยแถวเสรีไทยที่จะต่อเนื่องไปแฟชั่นไปจตุโชติก็ไปได้ดีขึ้นแต่ต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนนะลำลูกกาลังสิทธิ์นครนายกไปจนสุดทางบางปลายอินก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะฝั่งที่จะเข้ามาทางด้านของบางพลีหน้าด่านบางแก้วก็ยังใช้การได้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีรถที่ไปเกี่ยวรั้งสายไฟฟ้านะครับที่นวมินทร์กันเห็นบอกดำเนินการกันมานะครับเป็นยังไงบ้างท่านร้อยตำรวจเอกพดุงศักดิ์งามเกิดท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลาดพร้าวสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ท่านรองตอนนี้เป็นไงบ้างครับเห็นบอกดำเนินการกันมาตลอดทั้งวันเลยนะวันนี้เนาะ
2: ครับตอนนี้เหลือก็เห็นว่าประมาณจะชั่วโมงเองเสร็จครับกำลังจะต่อไปเรื่อยๆคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เรื่องการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: อ๋อเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่มีปัญหาครับใช้แถวสั้นๆใช้เคลื่อนตัวได้ตลอด
1: คร
2: ับ รถไม่หนาแน่นปานกลาง
1: ครับไม่ได้มีผลกระทบเรื่องการเรื่องจราจรใช่ไหมครับจุดเนี้ย
2: อ๋อไม่มีครับไม่มีใช้การได้ดีครับครับใช้การได้ดี
1: แล้วเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างไหมครับที่ดับอยู่ตอนเนี้ยครับ
2: บอกสมควรครับผม
1: หรอ
2: ครับ
1: จะจ่ายได้ทั้งหมดนี่ประมาณสักกี่โมงเขาแจ้งไหมครับ
2: ประสานการไฟฟ้าแล้วว่าไม่เกิน18นาฬิกาน่าจะแล้วเสร็จคร
1: ับ อ๋อไม่เกิน18เนาะก็จ่ายไฟได้เป็นปกติเน
2: า
1: ะ
2: ครับคร
1: ับ ได้ตอนนี้เท่ากับไม่มีปัญหาการจะเราจัดวิ่งยังไงอะขาเข้ากี่เลนขาออกกี่เลนนะครับตอนเนี้ย
2: ขาเข้าก็ปกติครับ3เลนปกติขาออกก็จากน้ำมิน59เนี่ยจะเหลือ2เลนเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: เหลือ2เลนนี่คือขวาใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเลนกลางกับเลนขวาครับเลนซ้ายก็เป็นรถของไฟฟ้าจอดทำงานปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: โอ้ยแถวนู้นไม่มีฝนเหรอฮะท่านรองมีฝนไหม
2: ไม่มีครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับตอนนี้มาใช้การได้เลย
1: ฝนก็ไม่ตกเหรอครับ
2: อ๋อหยุดตกครับแต่ตอนนี้หยุดครับหยุดไม่ตก
1: แต่มันไม่ได้กระทบกับที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานใช่ไหมฮะ
2: อ๋อไม่ครับไม่เขาก็ทำของเขาไป
1: โอเคได้ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติในพื้นที่นะครับ
2: ไม่มีครับไม่มีเพิ่มเติมครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรอง
2: ครับผมครับ
1: ท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะรับช่วงมานะตั้งแต่ช่วงสายเลยบอกว่าเป็นเหตุรถเทรลเลอร์ไปเหนี่ยวหลังตัวสายเคเบิลสายสื่อสารเนี่ยมันก็เลยทำให้เสาไฟเนี่ยมันเอียงเหมือนจะล้มนะก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับไม่เกิน18นาฬิกาก็จ่ายไฟได้เป็นปกตินะสำหรับจุดนี้ส่วนนวมินทร์คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่บริเวณช่วงหน้าปั๊ม PTT Station นะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับใกล้เคียงกับซอยนวมินทร์61ใกล้เคียงกับซอยนวมินทร์61หน้าปั๊ม PTT Station แต่ว่าเขาจะมีการเริ่มเบี่ยงการจราจรกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงนวมินทร์59ตอนนี้วิ่งได้2เลนขวาวิ่งได้นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจอดทำงานอยู่ฝั่งซ้ายนะครับวิ่งได้2เลนขวาสำหรับฝั่งขาออกนะครับขาออกอย่างที่บอกไปวิ่งได้2เลนขวาส่วนฝั่งขาเข้าปกติไม่ได้มีการปิดเบี่ยงอะไรยังไงแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายที่เห็นว่าขาเข้ามันติดเนี่ยเพราะว่ากลับรถไปแล้วไปเจอจุดที่เจ้าหน้าที่เขาวางกลวยนะครับให้เบี่ยงอ่ะขาเข้าก็เลยชะลอตัวกันจุดนั้นที่รับแจ้งเข้ามานะแต่ว่าเมื่อสักครู่ถามท่านรองสารวัตรละท่านรองบอกว่าขาเข้าก็ใช้ได้เป็นปกตินะไม่ได้กระทบแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็สอบถามไปทางการไฟฟ้านครหลวงที่เขตนวลจันทร์ดูแลเขตบึงกลุ่มด้วยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะทำงานแล้วเสร็จตอน17นาฬิกาอ๋อคือเขาทำเสร็จไปแล้วนะตอน5โมงเย็นที่ผ่านมาตอนนี้กำลังทยอยจ่ายไฟคืนให้สำหรับในพื้นที่อ่ะก็คิดว่าไม่เกิน6โมงเย็นน่าจะจ่ายไฟได้ครบนะครับอ่ะขอบคุณทางการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณพัชนีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: พอดีผ่านมา M81 อะค่ะจากนครชัยศรีจะมาก่อนถึงด่านเก็บเงินบางใหญ่ประมาณสัก2กิโลมีรถเก๋งจอดเสียอยู่คันหนึ่งค่ะ
1: อ๋ออยู่เลนไหนพี่ปัชนี
2: เลนซ้ายค่ะเลนซ้ายค่ะเข้าบางใหญ่นะ
1: ครับผม
2: ค่ะเห็นมีเปิดกระโปรงรถไปแล้วก็ออกคนออกมายืนข้างนอก2คนนะคะ
1: อันนี้เขาอยู่ในส่วนของ M81 เลยใช่ไหมครับ
2: M81 ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะได้แจ้ง M81 เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้รถไม่ติดค่ะตรงนี
2: ้รถไม่ติดค่ะโล่งค่ะแดดจ้า
1: เอ้าไม่มีฝนเลย
2: ไม่มีฝนค่ะแล้วนครศรีไม่มีฝนค่ะเอ็มแปดหนึ่งก็ไม่มีฝน
1: แล้ววันนี้ไปถึงไหนมานะครับ
2: ไปเอาขนมจีบไปให้คุณป้าที่ป้าอะไรนะนครเพชรบุรีเขาย้อย
1: โอ้โหฮะผมว่าถ้าขนมจีบนี่พี่ส่งไปน่าจะคุ้มกว่าไหมฮะค่าน้ำมัน
2: อ๋อไม่ค่ะ
1: ต้องไปเจอตัว
2: ต้องเจอตัวค่ะเราต้องการด่วนแล้วก็เลยแวะไปให้
1: นี่น่าจะทำรายการนะน่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะพี่พัชนีนี่เที่ยวทั่วไทยกับพี่พัชนีวันหนึ่งนี่พี่ไปกี่จังหวัดนะเนี่ย
2: วันหนึ่งเหรอคะ
1: เ
2: มื่อกี้มาจากนครสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วมานครปฐมแล้วเดี๋ยวเข้านน
1: ท์โอ้โห
2: ตอนเช้าอยู่กรุงเทพ
1: โอ้อิจฉาจังเลยอยากจะมีอิสระทางการเงินบ้างต้องทำยังไงพี
2: ่แล้วนี่แหละทำงานตรงนี้แหละดีแล้ว
1: อย่า
2: ต้องถูกหวยเลยนะคะถูกหวยเดี๋ยวไม่ได้มีคนจัดรายการแทน
1: โอ้โหนานๆจะมีคนคุยกับผมสักทีนะที่มาพูดอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะครับ
2: ฟังรายการแล้วชอบค่ะชอบเรามีสมาชิกเข้าไปเซลก็ฟังไปก็อย่างคุณพันคุณลุงปีชาอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอคุณเบนาริสเลย
1: อ๋อสงสัยทำกับข้าวอยู่เขาเป็นเชฟเบนแล้วฮะเขาเป็นเชฟเบนใช่เขารักในการทำกับข้าวเขาชอบทำกับข้าวฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ก็สนุกดีเวลาฟังอะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับพี่ปัจจณีดีใจที่พี่ชอบนะ
2: ค่ะ
1: ถ้ารู้เส้นทาง
2: ให้มีรายการดีๆนี่นะไปตลอดค่ะช่วยคนช่วยสมาชิกนะคะ
1: ครับ
2: ของหายได้คืนเนาะคนหายหาเจออะไรอย่างเงี้ยการจราจรนี่ฟังทุกวันเพราะว่าขับรถอะค่ะจะต้องฟังทุกวัน
1: นึกว่าวิทยุล็อกไว้คืนเดียวคืนอื่น
2: คืนเดียวจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ปัชนีเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพัชนีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานทางเจ้าหน้าที่สายมอเตอร์เวย์ M81 ให้นะกรณีรถจอดเสียเมื่อสักครู่นะครับฝากระวังก่อนนะเราประสานงานไปแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยละสำหรับจุดนี้แต่เดี๋ยวระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปเนี่ยใครที่ใช้มอเตอร์เวย์ M81 นะครับบริเวณช่วงแถวบางใหญ่นะครับก่อนถึงด่านบางใหญ่ประมาณ2กิโลนะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเก๋งสีดำนะที่พี่พัชนีบอกว่าจอดเสียอยู่ฝั่งซ้ายนะรถไม่ติดนะครับรถไม่ติดนะแล้วเดี๋ยวจะอันตรายนะก่อนถึงด่านบางใหญ่2กิโลเมตรเก๋งสีดำจอดเสียเลนซ้ายเราประสานงานให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ M81 เดินทางไปช่วยเหลือนะการจราจรเห็นบอกว่าไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แถวนั้นไม่ตกละเหมือนตกๆหยุดๆตลอดเส้นทางวันนี้ไปหลายจังหวัดมากพี่พัชนีนะฮะเป็นนักเดินทางนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณบุญเกื้อเศรษฐกิจเมื่อสักครู่กระทุ่งแบนไปสมุทรสาครฝนตกหนักแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับคุณธนันชัยการจราพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกขาเข้าก่อนถึงต่างระดับพระราม2เล็กน้อยอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายไม่มีคนเจ็บแต่การจราจรน่ะติดส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณตรินทร์สุขุมวิทฝั่งขาออกใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนงรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางอยู่2เลนซ้ายสุขุมวิทขาออกใต้ BTS พระโขนง2เลนซ้ายมีบรรทุกกับจักรยานยนต์ชนกันมีคนเจ็บด้วยการจราจรเขาบอกเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยคุณ B ทางยกระดับรามกำแหงขาออกก่อนถึงทางลงรามกำแหงเล็กน้อยจักรยานยนต์ชนกับเก๋งกีดขวางช่องทางขวาครับส่งผลการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์เสรีไทยขาออกก่อนถึงคลองยายเฮ้ยเล็กน้อยมีรถ SUV ชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณดนัยการจราพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกขาเข้าหน้าวัดปางหลวงรถ2แถวชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่วันบางรักนะครับเมื่อสักครู่บางรักสีลมฝนตกหยุดตกหนักสลับเบานะฮะพี่วันคุณวิรัตหนองจอกฝนตกครับคุณชยานิตสวัสดีครับบอกว่าทางนี้เป็นคน2จังหวัดทุกวันทำงานค่ะบ้านอยู่กทม.ที่ทำงานอยู่นนทบุรีไกลกันมากน่าเห็นใจแล้วก็555มาชยานิตนะขอบคุณมากนะครับคุณฮุสนาพระราม3ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปวงแหวนอุตสาหกรรมรถติดค่ะมาจากไหนก็ไม่บอกฮุสนาอยู่ดีๆก็บอกพระราม3ขาเข้าไปวงแหวนรถติดค่ะนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเองก็ได้อ๋อจะติดตรงแถวช่องนนทรีช่องลมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยรถค่อนข้างเยอะนะฝั่งที่มาจาก5แยกเนี่ยรถแน่นเลยนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของนางลิ้นจี่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับซอยอมรเชื้อเพลิงชะลอตัวนะครับข้ามทางรถไฟแล้วก็ไปติดอีกทีนึงก็คือ5แยกนรนองนะส่วนพระราม2ขาออกเนี่ยก่อนถึงใต้สะพานพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเจริญราษฎร์ได้ช้านะครับหน้าห้างอีกจุดนึงแล้วก็ขึ้นมาสะพานพระราม3ขาออกรถจะเยอะกว่าส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณคุณฮุสนาด้วยนะฮะคุณฮุสนาบอก รายงานแค่นิดเดียวเองนะฮะคือเขารายงานนิดเดียวแต่ผมขยายความซะยาวเลยนะคุณกระปุกแดงคุณชยานิตเลี่ยงเมืองนนมุ่งหน้าแยกสะพานพระราม5พิบูลสงครามรถน้อยคล่องตัวฟ้าครึ้มตลอดทางแต่ยังไม่มีฝนค่ะแล้วก็คุณ AA นะฮะคุณธรรมรัตน์หมายเลข9บางพลีสุขสวัสดิ์ขาออกฝนตกระดับ2รถเยอะเคลื่อนตัวได้ขอบคุณนะครับคุณธรรมรัตน์น่าจะเป็นการจราจรพิเศษด้านฝั่งบางพีสุขสวัสดิ์อะนะครับถ้ามาจากบักน้ำบางเมืองติดนะไปสะพานกาญจนาภิเษกได้ในค่อนข้างแน่นนะจากช้างสามเสียนมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นบางครุถ้าเป็นพระราม2ถ้าเป็นบางขุนเทียนฝั่งนี้ไม่ค่อยแน่นนะฝั่งนี้ใช้ได้นะฮะคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ผ่านแล้วก็ผมก็ผสมจะดีใช้ได้นะครับมาพาเขาใช้ได้ใช้สามก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทำได้ดีตลอดตอนนู้นมาทางด้านเพชรเกษมแล้วเพชรเกษมด้านขาออกดีไม่เป็นปัญหาเลยทั้งเข้าและออกขนาดนี้นะไปทางหนองสายยังก็ยังเป็นมาประโคนใช้ได้หมดนะครับ
1: ครับ
2: เท่าที่ดูกลุ่มฝนไม่มีแล้วนะ
1: หมดแล้วเหรอ
2: ไม่เห็นเลยนะครับก็เท่าที่ดูก็ทางราชบุรีมีนิดหน่อยนะครับกำลังเติมน้ำอยู่เมื่อกี้ผมรายไปถามบอกกำลังเติมน้ำแต่ตรงก็เป็นกรุงเทพหนักๆเลย
1: ครับ
2: ครับตอนดังหนาอยู่ก็ดูทางสมุทรสาครสมุทรสงครามด้านนั้นเยอะเป็นพิเศษครับบอกฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางคุณทันนะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์ตามหาชาวจีนน่าจะเป็นเพื่อนกันนะชื่อลอยอายุ30ปีมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็หนีออกจากโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมเขาเนี่ยที่หนีออกมาเนี่ยคือโรงแรมคอร์เตอร์อยู่ที่ซอยรามคำแหง19นะครับเขาบอกว่าขึ้นแท็กซี่ไปตอนประมาณสักบ่ายโมง45นาทีตอนนั้นเนี่ยเหมือนคุ้มคลั่งอ่ะอาละวาดปาโทรศัพท์ทิ้งทำลายทรัพย์สินข้าวของอะไรอย่างเงี้ยลักษณะการแต่งกายก็คือใส่เสื้อแขนกุดสีดำแล้วก็วิ่งขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนไม่มีเงินติดตัวด้วยบัตรเครดิตเขาบอกว่าก็ใช้ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นลงที่ไหนเพราะว่าคุณลอยเนี่ยที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขามีอาการกึ่งเป็นออทิสติกด้วยนะฮะตอนนี้เพื่อนๆพยายามติดต่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้เนื่องจากว่าเขาโทรศัพท์พังไปแล้วนะฮะเอาให้ข้อมูลมาเท่านี้นะที่คุณทันฝากประชาสัมพันธ์มาคุณวันดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอ
1: ยู่ที่ไหนครับ
2: พอดีใช้ราชพฤกษ์ขาออกค่ะกลับบ้านค่ะ
1: อ๋อช่วงไหนแล้วครับ
2: ตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อสักพักหนึ่งนี้ผ่านตรงหน้าเวสต์วิวมานิดนึงอะค่ะเขาน่าจะมีรถชนกันอยู่ค่ะมองจากกระจกหลัง
1: มีคนเจ็บมีอะไรไหมครับเนี่ย
2: ไม่ทันได้ดูค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะชนแรงเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรออ
2: ยู่ในกระบะกับรถยนต์ส่วนบุคคลนี่แหละค่ะ
1: อยู่เลนไหนอะครับ
2: อยู่เลนขวาสุดเลยค่ะ
1: ขวาสุดเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะช่องทางด่วนขวาสุดก็น่าจะแบบทั้งช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวาค่ะ
1: อ๋อ
2: เป็นกลางเลนขวาเลย
1: อุ้ยนี่รถติดยาวแน่เลยอ่ะ
2: น่าจะเริ่มติดแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะให้พ้นก็คือให้วิ่งขึ้นทางข้ามแยกสวนผักตรงนั้นนะคะทางข้ามทางใหม่แล้วก็
1: ทางยาวไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็วิ่งคู่ขนานยาวๆมาน่าจะดีกว่า
1: โอ้ครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วแล้วฝนตกไหมอ่ะแถวนนตรงนู้นน่ะ
2: เริ่มปล่อยๆลงมาแล้วค่ะก็เริ่มครึ้ม
1: ๆโอเคขอบคุณนะครับคุณวันดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวันดีนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์เพิ่มเติมเข้ามาเลยเซ็นทรัลเวสต์วิวมาเล็กน้อยนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมีชนกันอยู่3คันอยู่2เลนขวาอยู่เลนขวากับเลนกลางนะอยู่2เลนขวาของช่องทางหลักฝากระวังด้วยนะครับชนกัน3คันเลยนะการจราจรนี่ติดแล้วนะก็ถ้าอยากจะเลี่ยงคือข้ามสะพานตัวใหม่ไปเลยตัวยาวอะข้ามสะพานตัวยาวไปคุณวันดีบอกว่าใช้การได้ดีกว่าเพราะว่าข้างล่างนี่เขาติดแล้วนะแต่คุณวันดีเขาถึงบ้านแล้วเขาผ่านมาแล้วนะฮะกลับกันเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็คุณบรรลบพี่บรรลบนี่อยู่รัฐวิถีขาเข้าตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบอกว่าขาเข้าอ่ะเคลื่อนตัวช้าแต่กลับกันขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณมด X นะฮะเมื่อสักครู่เพชรเกษมขาเข้าขาออกแถวอ้อมน้อยมาสาย3ลดมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆช้าๆกลับการขาออกรถจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับรถน้อยกว่านะฮะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: กำลังจะพักเลยอ่ะกอล์ฟขอเสียงอังกฤษหน่อยอ้าวอย่าซึมดิเป็นไร
3: ไม่ซึมได้ไงอ่ะจำเขาก่อน
1: เป็นไรไม่ซึมดิเอ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวันนี้อยู่ไหน
3: ตอนนี้มาอยู่นี่แล้วครับเมื่อหลังมาก็จากถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์ข้ามสะพานข้ามแยก35โบรถติดมาก
1: ครับผม
3: ครับแล้วเลี้ยวขวามาทางถนนอรุณอมรินทร์ข้ามแยกข้ามสะพานที่มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับ
1: ครับ
3: เคยขึ้นตัวได้เรื่อยนะแยกศิริราชวันนี้รถไม่ติดเลย
1: อ๋อเหรอ
3: ตอนใช่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงนี่แล้วถนนอิสรภาพแล้ว
1: อืมครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: แต่สงสัยพี่เสมาคงน่าจะได้จัดรายการถึงดึกอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
3: โอ้ยแถวนี้มืดมากเลยอ่ะ
1: แล้วตกไหมยังไม่ตกเหรอ
3: น่าจะอีกประมาณไม่เกิน5นาทีอาจจะตกแล้วล่ะ
1: อืมครับครับน่าจะหนักเลยเนาะถ้าตกเนี่ยเพราะมันมืดหมดเลยตรงนั้นอะ
3: มันมืด
1: ใช่มั้ย
3: ดำทมิฬเลยอะ
1: อืมได้ยังไงขับรถเดินทางปลอดภัย
3: ครับ
1: ไปชิ้นที่3นะ
3: เดี๋ยวพาภรรยาไปกินข้าวก่อน
1: ได้ครับ
3: พอดีแพ้แพ้บอลแพ้ได้ครับแต่อย่าแพ้ภรรยา
1: แล้วภรรยาเชียร์ทีมอะไร
3: เชียร์อาร์เจนครับ
1: ว้ายสมควรแล้วกอล์ฟเลยก็ไม่น่าไปสู้เขาหรอก
3: ก็ขนาดภรรยายังลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: เออมันต้องอย่างนี้ดิขอบคุณนะครับ
3: คร
1: ับ ฝากทักทายคุณภรรยาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: Start เมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ย Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
5: ระ
4: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: สิบตำรวจโทนนทัศน์ประพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.บางซื่อสวัสดีครับ
1: ครับครับพี
0: ่ครับเป็นบอกว่าไปเจอชาวจีนเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อไปตอนนั้นกี่โมงยังไงแล้วใครเป็นคนแจ้งมาครับ
1: เดี๋ยวสักครู่นะ
0: ครับครับ
1: เบื้องต้นเป็นประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาผมเจอบริเวณใต้ BTS สะพานควายเขาแจ้งว่าถอดเสื้อแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าใส่แต่กางเกงตัวเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็เดินไปแต่ไม่มีเบอร์ผู้แจ้งกับชื่อเขาปกปิดแค่แจ้งมาทาง191ครับพี
0: ่
1: ผมก็เลยมาตรวจสอบ
0: อ๋อ
1: แล้วก็พบว่าเขาอยู่กับกลุ่มคนเล่ร่อนเอาเสื้อให้เขาใส่เอารองเท้าให้แล้วก็สอบถามเนี่ยก็คือคุยไม่รู้เรื่องก็แค่ขอบอกแค่ว่าจะหาพาสปอร์ตกับโทรศัพท์แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
0: ครับ
1: แล้วพักที่ไหนก็ไม่บอกแล้วเขามีเบอร์เพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่เหมือนเป็นคนไทย
0: ครับ
1: แต่เหมือนคือผมสันนิษฐานว่าเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันหรืออาจจะเป็นคู่รักกันอะไรสักอย่างแต่เขาก็คือไม่เอาเขาจะเปิดบริการเลยผมก็เลยนำส่งสถานทูตเมื่อตะคู่เลยครับพี่ห้าโมงเพิ่งกลับมา
0: โอเคอ๋ออ
1: ันนี้ญาติเขาตามหาเพราะอะไรฮะ
0: เขาเหมือนเขาว่าเขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็คว้างปาสิ่งของอาละวาดก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถแท็กซี่ไปเพื่อนเขาเป็นคนแจ้งเข้ามาฝากเราประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนั้นมันประมาณเกือบบ่ายสองอะฮะ
1: ไม่รู้มาโผล่นี่ได้ไงแต่ตอนผมพบอะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ก็คือพื้นจับสังเกตได้แหละว่าอาจจะมีนิดหน่อยอาจจะไม่ได้มีอาละวาดอะไรตอนพาไปส่งก็ปกติ
0: เหรอคือเขาก็อารมณ์ปกติ
1: ผมว่าจะทะเลาะกับใครสักคน
0: อ๋อเหมือนอารมณ์ประมาณว่าน้อยใจร้องไห้ทะเลาะกับกลุ่มเพื่อนใช่ไหม
1: ครับพี่ใช่แต่ไม่ได้มีตอนตำรวจไปถึงไม่มีอาการอาละวาดอะไรเลย
0: เขาไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ทำร้าย
1: ไม่มีเลยครับไม่มีคุยกันปกติแต่ก็แค่สื่อสารกันลำบากนิดนึงเพราะเขาได้แต่จีนอังกฤษเขาก็ได้มั่งไม่ได้มั่ง
0: อ๋อ
1: แต่เบื้องต้นก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยพี
0: ่พาส่งสถานทูตไปแล้ว
1: ครับสักครู่นี้ครับ
0: โอเค
1: ช่วงห้าโมง
0: ได้แล้วนึกยังไงถึงไปหาตรงบริเวณจุดนั้นนะครับมีคนแจ้งมาหรือว่าเราไปดูเองหรือยังไงครับ
1: คือก็อย่างที่เรียนตอนแรกครับคือประชาชนคนผ่านไปผ่านมาเขาแจ้งว่าพบเห็นชายคล้ายคนจีนถอดเสื้อ
0: เราก็เลยไปดู
1: รองเท้าคือเดินเฉยๆอ่ะแต่ว่าใครถอดเสื้อก็เลยแจ้งตำรวจ191มาแจ้งมาทางก็1ผมก็เลยไปเจอพอดี
0: เดี๋ยวไปคุยกับคุณทันหน่อยเพื่อนเขาที่แจ้งเข้ามาคุณทันสวัสดีครับคุณทันครับ
2: ครับครับผม
0: ครับคุณทันตอนนี้นำตัวพาไปที่สถานทูตจีนแล้วนะตอนนี้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับท่านสายตรวจที่พาตัวไป
1: คุณทันคือเมื่อกี้ผมได้โทรหาคุณไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อ
2: ได้โทรมาใช่ผมเองพี่โทรมาก่อนหน้าใช่ไหมครับ
1: ช่วง
2: ครับ
1: ช่วงนั้น
2: ครับ
1: เอาเป็นพี่เหรอฮะ
2: ใช่จากที่โทรมาก่อนหน้าคือผมเองใช่ไหมฮะที่โทรมา
1: ไม่ใช่ผมโทรที่โทรจากตำรวจนะไม่ใช่จากตำรวจร้อยนะ
2: อ๋อยังครับยังถ้าโทรจากตำรวจยังไม่โทรมาใช่ครับ
1: เป็นเพื่อนอีกคนนึงแหละที่เขาจำเบอร์ได
0: ้
1: แล้วผมก็โทรแต่เขาก็ปัดไปให้ตำรวจดำเนินการเลยนะครับเป็นคนไทยเหมือนกัน
0: อ
2: ๋อครับผม
1: แล้วนี่คือไม่มีปัญหาเลยเนาะคือทะเลาะกันแล้วเขาหนีออกมาทำลายข้าวของถูกไหม
2: ไม่ได้ทะเลาะเลยพี่คือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องทะเลาะครับผมคือผมเล่าคร่าวๆก็ได้ก็คืออย่างนี้ก็คือไอ้คนลูกค้าคนเนี้ยเขาอะมาที่ร้านผมมาเมื่อวานเขาเข้ามาก่อนแล้วหนึ่งรอบแต่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ซื้อของกันปกติแล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้าด้วยเราก็แค่ซื้อขายกันเหมือนเป็นลูกค้ากันปกติใช่แล้วเหมือนวันนี้เขาก็เหมือนติดต่อเขาแท็กกลับมาผ่านเพื่อนเขาเหมือนคนรู้จักเขาแหละครับแล้วเขาก็เหมือนแจ้งมาว่าเขาอยากได้โทรศัพท์ช่วยส่งไปที่นี่หน่อยแล้วเขาอยากจะรูปบัตรเป็นรูปบัตรเครดิตผมเลยต้องออกไปข้างนอกไปออนไซต์เพื่อเอาเครื่องรูดบัตรเนี่ยไปให้เขารูด
0: ครับ
2: แล้วพอไปถึงที่นะโรงแรมเนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็แค่รูดบัตรรูดเสร็จเราก็ทำการซื้อขายกันปกติแล้วก็แยกย้ายเพราะจริงๆอ่ะผมมีหน้าที่แค่ส่งไม่ซ้ำผมจะไม่มีหน้าที่ดูแลเรื่องอื่นใช่
1: ครับ
2: และทีเนี้ยในทีนี้พอเขารูดไปเนี่ยเครื่องมือผมกำลังเช็คอยู่ว่าบัตรเขาอ่ะมีปัญหาหรือว่าเครื่องรูดมีปัญหาผมก็เลยได้โทรไปที่ call center ของธนาคารว่าตอนไอรายการเนี่ยมันรูดไม่ผ่านก็ทำกันอยู่สักพักใหญ่จนผมก็แจ้งเขาว่าตอนนี้มันขึ้นโค้ดมาว่าบัตรของลูกค้าเนี่ยวงเงินอ่ะมันมีลิมิตต้องให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อกับเหมือนทางธนาคารของฝั่งเขา
0: ก็คือบัตรใช้ไม่ได้
2: ใช่บัตรของเขามันไม่ได้ใช่ถูกต้องเพราะว่าล็อกทุกใบแล้วมันไม่ได้
0: แล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยหงุดหงิด
2: ก็คืออาการเขาเริ่มออกเริ่มออกจากหงุดหงิดแต่ว่าเขาก็ยังแบบเก็บอาการอยู่แต่ผมเริ่มสังเกตว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยปกติแล้วเราทำกันสักพักใหญ่เลยเกือบ4-4 นาทีพี่ยืนอย่างนั้นเกือบ1 ชั่วโมงอะพี
0: ่
2: ใช่ผมก็ยืนอยู่ห่างผมก็แบบว่าไม่รู้จะช่วยเขายังไงเพราะด้วยที่เขาเป็น1 เป็นต่างชาติคือ2ในหน้าที่ผมมีแค่ส่งเครื่องกลับให้เขารู้กลับเหมือนแบบผมไปเก็บเงินกลับมา
0: แล้วตรงนั้นมีคนไทยไหมกลุ่มเพื่อนเขามีคนไทยไหมครับ
2: ไม่มีพี่มีเขาคนเดียวเลยใช่แล้วก็มีลูกค้าเหมือนก็มีลูกค้าโรงแรมทั่วไปเลย
0: ก็อยู่กันอ๋อเขาอยู่คนเดียวเลย
2: ใช่ใช่คือผมกับเขาก็เหมือนแบบอยู่กันแค่2คนเลยแต่คือเราก็อยู่ตรงกับพี่โรงแรม
0: แล้วยังไงแล้วเขาปาโทรศัพท์ของเขาเองใช่ไหม
2: ใช่เขาปาของเขาเองอยู่ๆผมก็ตกใจแต่คือก่อนหน้าที่จะปาเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่าอารมณ์เขาเริ่มหมุนหงิดแล้วผมแบบว่าดูจากพฤติกรรมเขาอะแบบว่าเริ่มโยนโทรศัพท์และแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นปาเหมือนโยนลงแบบว่ามันจะเป็นเชลคอร์เตอร์พี่ก็โยนใส่ตรงเชลคอร์เตอร์ก่อนปุ๊บผมว่าอาการเริ่มไม่ดีแล้วผมก็แบบยังไงดีวะแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นเลยเธอขนาดนี้นะผมก็พยายามแบบไม่รู้จะสื่อสารเขายังไงคือผมก็สื่อสารภาษาเขาไม่ค่อยคล่อง
0: และไอ้จังหวะที่เขาวิ่งมาขึ้นแท็กซี่นี่คืออยู่ดีเขาก็วิ่งออกมาเองเลยครับ
2: ใช่เขาเดินออกมาเองครับเพราะว่าเหมือนเป็นพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาพยายามแบบว่าจะดึงตัวเขาไว้เพราะเขาแกล้งตำรวจแล้วก็เหมือนมีพนักงานของฝั่งผู้หญิงครับเขาก็เหมือนโดนปาของแล้วเหมือนมันของมันกระดอนเข้ามาใส
0: ่อ๋อมันกระเด็นไปโดน
2: ใช่กระเด็นเข้ามาใส่ใช่แล้วนี้เขาก็เลยแจ้งตำรวจจังหวะชุนละมุนแล้วทีเนี้ยเหมือนที่ผู้หญิงอ่ะเขาก็เป็นแบบว่าสื่อสารแบบภาษาจีนเนาะบอกเขาบอกว่ารอก่อนนะโพลิสคำเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่รอเขาจะไปเลยแล้วก็เดินไปอย่างนั้นเลยเดินเข้าขึ้นแท็กซี่ไปเลย
0: แต่ตอนนั้นเขาใส่เสื้ออยู่ใช่ไหม
2: ตอนนั้นผมว่า
0: เขาถอดเสื้อไปแล้ว
2: นะพี
0: ่ใส่อยู่นะ
2: ไม่แน่ใจใช่ใช่ผมก็จำไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยสังเกตแต่คือเขาน่าจะยังใส่อยู
0: ่
2: ผู้ชาย
3: แต่คือเบื้องต้นนี่คือไม่มีเสียหายอะไรเน
2: า
3: ะ
2: โทรศัพท์เขาพังอย่างเดียวพี่ใช่ที่ผมเห็นนะแต่ว่า
3: ทางโรงแรมกับทางพี่ไม่มีอะไรเน
2: า
3: ะ
2: แต่ทางโรงแรมผมไม่แน่ใจว่าเขาเทคแล้วมันเสียหายเลยไหมเพราะว่าเหมือนเขามีไปกระทบกับไอ้ตัวประตูกระจกเลื่อนทางล็อบบี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะเสียหายยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะทางเขาก็แจ้งความผมฟังเขาไปจริงๆผมก็เสียเวลาแล้วพูดตรงๆก็คือแบบว่าถ้ายังดีที่ว่าเขาไม่ให้ผมมาไปส่งในห้
0: อง
2: แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขามาเหวี่ยงอย่างนี้ใส่ผมมาโอ้ผมตายเลย
0: แล้วเขาติดต่อคุณทันได้ไงอ่ะเขารู้จักร้านคุณทันได้ไงครับ
2: เหมือนคนที่รู้จักเขาอะครับเหมือนเขา
0: แนะนำ
2: เหมือนใช่เขาแนะนำมาที่ร้านนี
0: ้
2: ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอหน้าเขานะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยเมื่อวานนี่แหละแต่คืออาการเมื่อวานนะถ้าโยงกลับมาวันนี้ผมก็เริ่มสังเกตได้ว่าปกติอะลูกค้าจะไม่ค่อยมานั่งในร้านแต่วันนั้นอะเหมือนมีเด็กที่ขายของขายให้ผมมาแล้วเขาอยู่ๆเขาก็ให้ลูกค้าคนเดียวเขามานั่งแสดงว่าเขาอะน่าจะไม่ปกติเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้เอกใจเลยนะก็คงแบบลูกค้าทั่วไปก็ผมก็ทำนะทำคอมทำแรงผมไปก็คือเหมือนเขาก็ทำข้อมูลแนวเขาแหละเพราะว่าเราช่วยเขาให้ได้ไม่เยอะเพราะข้อมูลของเขาเองเราไม่สามารถรู้ไม่สามารถแบบว่าแนะนำอะไรได้ใช่
0: ไม่เป็นไร
2: ใช่
0: เดี๋ยวให้
2: ประมาณนั้นครับพี่
0: สถานทูตเขาจัดการต่อเนาะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ก็คือ
2: ครับผม
3: ก็คือไม่ใช่ญาติอะไรกันเนาะ
2: ก็คือไม่รู้จัก
3: แล้วก็พี่ไม่ได้ติดใจเอาคดีอะไรเขาใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: อ๋อไม่จริงๆอะผมไม่ติดใจคือจริงๆอะผมก็รู้สึกแบบว่าผมไปส่งของมาแล้วดีนะของผมไม่เสียหายอะไรก็คือโอเคผมไม่ติดใจอะไรแต่ผมมาเป็น
3: โอเค
2: ทางโรงแรม
3: แต่ว่าทางโรงแรมเขาจะดำเนินการอะไรเขาก็มีพัดปล่อย
2: ใช่เขาก็ดำเนินการไปเลยครับ
3: ตรงไหนนะพี่รับคำแหงเหรอฮะโรงแรม
2: ใช่ UHG รับคำแหงพี
3: ่อ๋อโอเค
2: ใช่ตรงรับคำแหงใช่พี่มันประมาณนี้คร่าวๆ
0: ใช่พื้นที่ไหมฮะท่านเจ้าหน้าที
3: ่โอ้คน
0: มันคนละจุดเนาะตอนนี้มันบางซื่อเนาะอันนั้นมัน
2: ก็เหมือนเราไปเจอคนแถวพื้นที่นั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่
2: เขาไปอยู่ตรงนั้น
0: คนละพื้น
3: ใช่เขาไม่รู้เขามายังไงเดิน
0: น่าจะนั่งแท็กซี่ไปแล้วเขาจะจ่าย
2: ผมว่านั่งแท็กซี่ผมว่าเพราะว่าล่าสุดอะที่ผมเห็นอะเขาหนีที่แท็กซี่ไปแต่ผมไม่รู้แล้วผมถามยามตรงนั้นอะเขาเห็นทะเบียนไหมเขาก็เหมือนไม่ได้แจ้งอะไร
3: ผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเขาทำไมเขาตามหาพาสปอร์ตกับโทรศัพท์เขาก็ไม่ยอมบอกเขาบอกอธิบายยากอะไรของเขา
0: แสดงว่าพาสปอร์ตเขาอยู่ที่โรงแรมอะสิน
3: ั่นแหละครับนั่นแหละครับ
0: ใช่ไหม
2: เพราะจังหวะชุลมุนที่เขากำลังแบบว่า
3: ถึงได้ด้วยว่ามันโรงแรมอะไร
0: อ้าวยังไงต้องขอบคุณมาก
3: ถ้าอย่างนั้นก็ให้สถานทูตจัดการแล้วกันครับถ้าไม่ได้มีอะไรเสียหายเน
2: า
3: ะ
2: พี่ให้อย่างนั้นดีกว่าพี
3: ่เพราะว่าก็คุณจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อน
0: ได้
3: ให้เขาจัดการ
2: ได
3: ้โอเค
0: ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านเลยฮะขอบคุณครับสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่าน10 ตำรวจโท นนทัศน์ประพันธ์เจ้าหน้าที่สายตรวจสนบางซื่อแล้วก็ขอบคุณคุณทันนะฮะก็สรุปว่าเหมือนไปขายโทรศัพท์ให้อ่ะนะแล้วเขาอยู่ดีๆก็หัวร้อนขึ้นมาทำลายข้าวของแล้วก็หนีขึ้นรถแท็กซี่ไปเลยเนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยแจ้งมานะครับคุณทันก็ช่วยแจ้งมาด้วยบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์ตามหานะครับชาวจีนเนี่ยที่บอกว่าชื่อลอยเนี่ยให้หน่อยนะก็สรุปว่าเจอแล้วแล้วก็นำตัวส่งไปที่สถานทูตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูการจราจรปิดท้ายกันในช่วงเวลานี้นะครับมีรับแจ้งว่าพิบูลสงครามติดมากขึ้นแล้วก็ทางฝั่งรัชดาเขาบอกว่าท้ายนี่มันจะมาแตะแตะทางลงสะพานพระราม7ที่จะไปวงสว่างแล้วนะราชพฤกษ์นี่ติดยาวนะน่าจะเป็นเหตุที่ชนกัน3คันหรือเปล่าที่คุณวันดีแจ้งเข้ามาว่าราชพฤกษ์ขาออกใกล้เคียงกับเซ็นทรัลนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่ามีชนกัน3คันตรงเลยเวสต์วิลมาเล็กน้อยเนี่ยอยู่2เลนขวาเนี่ยช่องทางหลักยาวแล้วนะครับสำหรับท้ายแถวเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งพระราม4คลองเตยนะครับใต้ด่วนสะพานไทยเบลเยียมสะพานไทยญี่ปุ่นวิทยุอโศกรัชดาสุขุมวิทเนี่ยโอ้รับแจ้งว่าติดมากติดมากทั้งนั้นเลยนะสาทรใต้สาทรเหนือสีลมก็รับแจ้งว่ารถเยอะนะครับพระราม9ดินแดงลาดวิถีศรีอยุธยาราชปารภราชดำริพระราม6ด้วยนะรับแจ้งว่าปริมาณรถนี่สะสมหนาแน่นเต็มพื้นที่ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ขาออกนี่ชนกันค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยดูจากภาพที่เกิดเหตุแล้วค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับที่บอกว่าเลยเซนทันเวสต์วิลล์มาเล็กน้อยเนี่ยชนกัน3คันกรณีของคุณวันดีที่เพิ่มเติมหน้าใหม่ให้ช่วงที่แล้วนะครับอยู่2เลนขวาช่องทางหลักการจราจรนี่ติดยาวเลยนะแล้วก็ผมเห็นภาพละคนเจ็บเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเจ้าของรถแต่ละคันเหมือนก็แบบตกใจอ่ะแล้วก็ลงมายืนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะอันตรายนะครับเนี่ยไม่น่าใช่3คันด้วยดูจากในภาพนี่ผมเห็นรถเสียหายมันเกินกว่า3คันนะครับเนี่ยหลายคันนะครับมากกว่า3คันแน่ๆครับอยู่ที่ว่าจะ4 5หรืออาจจะ6หรือเปล่านะคันหน้าสุดนั้นไม่รู้รถใครไปจอดไกลๆด้วยนะแต่ว่า4คันน่ะเป็นอย่างน้อยนะครับเนี่ยจุดเนี้ยต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วล่ะครับวิ่งได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวนะครับเนี่ยถ้าดูจากในภาพที่เกิดเหตุนะขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับคุณอาร์มอมรเทพมาแล้วนะจบแล้วนะอาร์มเดี๋ยวรอลุ้นกันใหม่นะสรุปพี่ไม่ต้องเปิดหน้านะอาร์มนะ เข้าใจตรงกันแหมเสียดายจังเลยโอ้ท่านกิจได้แชมป์ก็เปิดหน้าสัปดาห์นึงแล้วนะฮะเสียดายเสียดายเสียดายสวัสดีคุณปิยนุชด้วยรัชดาท่าพระลงมาจากสะพานพระราม3เลนขวามีน้ำท่วมนะรอระบายอยู่ฝากระวังด้วยขอบคุณคุณปิยนุชด้วยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติครับช่วง 18:00 นครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างให้สบายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะทนที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่

0: พี่ก็เลยลองกด SOS สอ100ดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที
2: ่
1: นะครับก็เต็มเต็มเลยครับตั้งแต่ช่วงหลังบ่ายสองครึ่งเป็นต้นมา
2: ว่าจะชวนคุณจัดรายการต่อเพราะยังไงก็ยังกลับไม่ได
1: ้หนักมากนะครับคือตั้งแต่ช่วงบ่ายสองครึ่งอย่างที่บอกอ่ะเขาจะมาเป็นละลอกละลอกนะมาทีก็แบบหนักมากตกตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็หยุดแล้วก็ตกอีกแล้วก็
2: เหมือนกับว่าพอหนักเสร็จแล้วเบาให้คนได้ออกมาสักพักนึงเด
1: ี๋
2: ยวตกต่อ
1: เหมือนล่อล่อให้ออกมาพอออกมาปุ๊บตกซ้ำอีกโอ้เป็นอย่างเงี้ย 3-4 รอบน
2: ะ
1: หลายพื้นที่ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่แหละนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือสภาพการจราจร
2: ติดมากเนาะ
1: หลายพื้นที่เริ่มมีรับแจ้งเรื่องน้ำท่วมขังมาละ นะฮะแล้วก็การจราจรนี่ติดมากๆติดมากๆในช่วงเวลานี้ประกอบกับราชพฤกษ์ขาออกมีอุบัติเหตุอีกนะเมื่อช่วงเย็นนะกรณีคุณวันดีเพิ่มเติมให้ราชพฤกษ์ขาออกเลยตรงเซ็นทรัลเวสต์วิวมาเล็กน้อยชนกันน่าจะมากกว่า3คันนะเพราะว่าดูจากในภาพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักนะครับอยู่2เลนขวาเลยนะไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่ารถมันติดยาวมากๆอ่ะตอนนี้ราชพฤกษ์ขาออกนะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่พหลโยธินอันนี้เป็นช่วงตั้งแต่เที่ยงบ่ายละกรณีกระสอบปุ๋ยคือรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาบรรทุกกระสอบปุ๋ยมาเต็มหลังรถเลยปรากฏเสียหลักแล้วก็ไปชนกับไอตัวขอบข้างทางทำให้พ่วงที่เขาบรรทุกมาแล้วมีกระป๋อกระสอบปุ๋ยเป็นร้อยเนี่ยมันตะแคงลงมาก็ตกเกลื่อนถนนเลยตัวรถเนี่ยเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าตัวท้ายเนี่ยเดี๋ยวรอคนงานเข้ามาเก็บกระสอบปุ๋ยที่บอกว่าร้อยกว่ากระสอบเนี่ยช่องทางหลักเนี่ยไปได้ละกม96เนี่ยขาออกเนี่ยพหลเนี่ยไม่ติดละแต่ว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนเพราะว่าเขาโกยกระสอบปุ๋ยมาเก็บรอเคลื่อนย้ายอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะครับอันนี้ก็เป็นพหลโยธินขาออกหลักกิโลเมตรที่96นะฮะก็ต้องขอบคุณทางสพหนองแคเจ้าของพื้นที่ขอบคุณทางตำรวจทางหลวงสระบุรีด้วยที่คอยอัปเดตเพิ่มเติมให้กันตลอดเลยนะมีท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลาดพร้าวเมื่อช่วงเย็นหลังเร่งด่วนเย็นตอนนี้น่าจะจ่ายไฟเป็นปกติแล้วเพราะว่าทางการไฟฟ้าก็บอกว่าไม่เกิน18นาฬิกาตอน17นาฬิกาเขาทำเสร็จละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายนะครับรับช่วงต่อมาเป็นรถเทเลอร์ไปเกี่ยวสายสื่อสารพวกเคเบิลแล้วก็ไปลังตัวเสาไฟฟ้าให้มันเอียงลงมาตรงหน้าปั๊ม BTT Station ใกล้เคียงนวมินทร์61นะฮะหลังจากนั้นก็ดำเนินการกันมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงดังกล่าวจนถึง17นาฬิกาเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วเสร็จละก็เร่งทยอยจ่ายไฟคืนให้นะครับก็ไม่เกิน18นาฬิกาท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลาดพร้าวบอกว่าน่าจะจ่ายไฟได้เป็นปกติสำหรับจุดนี้ก่อนหน้านี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมีปัญหาช่วงปากซอย59จนถึง61เนื่องจากเขามีการเบี่ยงการจราจรก็จะวิ่งได้2เลนขวานะครับแต่พอเสร็จแล้วก็น่าจะเก็บอุปกรณ์นะเคลื่อนรถก็น่าจะใช้กันได้เป็นปกติส่วนฝั่งขาเข้าตอนนี้ปกติแต่ว่าช่วงบ่ายจะมีปัญหาเพราะว่าเขาต้องกลับรถมาฝั่งขาออกมันใกล้กับจุดกลับรถพอดีเลยพอกลับรถมาก็จะเจอตรงเบี่ยงพอดีเลยก็จะมีปัญหานิดหน่อยช่วงบ่ายรับแจ้งมานะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ดีละนะท่านรองบอกว่าดีละขาเข้าใช้ได้เป็นปกติละนะครับคุณเพชรฝากตามหาคุณอาคุณอานี่ยังไม่ได้ออกอากาศนะแต่ว่าแจ้งเป็นข้อมูลมาก่อนว่าคุณอาชื่อนางจำเรียงหายประการพงท่านอายุ76ปีสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมขาวซอยสั้นที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมท่านใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีขาวเดินหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ 4:00 น.ค่ะไม่ได้บอกใครไม่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้เพิ่มเติมในช่วงคุณณัฐยานะบ้านเขาอยู่ที่ซอยแชล่มนิมิตอยู่ที่ตรงใช่ตรงเขตบางขวแหลมอ่
2: ะ
1: ตรงบางโคแถวนั้นนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

18:16 น.นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะวันนี้เนี่ยณขณะนี้เลยนะที่แถวคลองเตยนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งนึงแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ซาไปแล้วทีนี้ตกลงมาอีกรอบนึงแล้วนะคะน่าจะส่งผลให้การจราจรในช่วงเย็นวันนี้มีปัญหามากเลยนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางเส้นทางนั้นก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะรวมถึงทางแอปพลิเคชันนะคะทางแอปของจสร้อยเวอร์ชันใหม่นะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือก็สามารถโหลดได้เลยนะคะเผื่อว่าเวลาไปเจอเหตุการณ์นะคะต้องการความช่วยเหลือด่วนหรือว่าต้องการแจ้งเหตุด่วนเนี่ยก็สามารถกด SOS เข้ามาได้หรือจะมาทาง YouTube Live ทาง X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรก่อนนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะมาดูทางเส้นทางตรงถนนสาทรก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้สาทรนะคะสาทรเหนือสาทรใต้รถหนาแน่นทั้งสองฝั่งไม่แพ้กันเลยเรียกว่าท้ายแถวเนี่ยฝั่งสาทรใต้ท้ายแถวก็ใกล้จะถึงทางด้านประมาณซอยสวนพลูนะคะประมาณซอยสวนพลูชะลอตัวก่อนถึงซอยสวนภูด้วยนะคะเรียกว่าแถวๆหน้าโรงแรมบัญญัติทรีค่ะที่เป็นท้ายแถวสำหรับทางด้านของสาทรใต้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านสาทรตัดกับถนนราธิวาสราชนครินทร์ยาวมาจนถึงตรงบริเวณแยกสาทร สุรศักดิ์ที่จะขึ้นบนสะพานตักสินนะช่วงนี้ยังรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟฝนตกหนักด้วยนะคะสาทรเหนือค่ะลงมาจากทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินก็จะมาเริ่มมีท้ายแถวตรงช่วงประมาณแถวๆซอยประมวลต่อเนื่องมาจนถึงแยกตักกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปจนถึงตรงบริเวณแยกวิทยุเลยนะคะท้ายแถวของสาทรเหนือในช่วงนี้ยังติดขัดต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกประมวลนะคะรถที่ใช้สาทรใต้มุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินตอนนี้เนี่ยพอพ้นจากแยกสาทรสุรศักดิ์ขึ้นไปทางด้านของสะพานเสด็จพระเจ้าตักสินนะต่อเนื่องไปทางถนนกรุงธนบุรีไปแยกตักสินในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะฝนก็ยังตกหนักเช่นเดียวกันทางกลับกันที่ไปจากแยกตักสินมุ่งหน้าขึ้นสะพานเสด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางถนนพระราม3กันนะคะตอนนี้รถที่ไปจากทาง5แยกนรนองนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกตรงนางลิ้นจี่ตรงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงทางแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านจากตรงแยกที่จะเลี้ยวขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางใต้สะพานพระราม9ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มเจอท้ายแถวเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณไทยวัสดุตรงพระราม3จากนั้นก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงช่วงบริเวณหน้าเทอร์มินอล21พระราม3ตรงจุดนี้นะคะก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมาต่อเนื่องมาจนถึงสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพเลยค่ะลงจากสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปทางถนนรัชดาไปทางราชพฤกษ์แต่กับรัชดาในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงบริเวณแยกตัดกับถนนรัชดานะคะช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมนะคะกรณีที่ตรงบริเวณถนนประชาสงเคราะห์ก่อนหน้านี้นะคะมีน้ำผุดขึ้นมาบนถนนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ดิฉันมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงนะคะคุณปานิสราเนตรทานทรนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะผอ.สวัสดีค่ะผอ.คะสายน่าจะหลุดไปอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดต่อกับทางด้านของท่านผอ.อีกรอบหนึ่งนะคะคือที่ตรงบริเวณพื้นที่ของสำนักงานเขตดินแดงอ่ะนะคะตรงช่วงบริเวณแยกเดือพร้อมบนถนนประชาสงเคราะห์อันนี้เนี่ยทางเขตทางสำนักงานเขตได้รับแจ้งว่ามีน้ำผุดขึ้นมาบนถนนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวต้องไปสอบถามกับทางด้านของท่านผอ.กันนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายของท่านผอ.เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะที่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะคะบนถนนราชพฤกษ์อาสายของท่านผอ.มาแล้วนะคะท่านสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: ค
1: ่
2: ะสว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะผอ.คะที่ตรงบริเวณที่บอกว่ามีน้ำผุดมาบนถนนนะคะมันขึ้นมาเป็นลักษณะยังไงอะคะ
2: อ๋อมันมีรอยแยกที่ถือถนนนะคะก็มีน้ำผุดขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลยให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเบื้องต้นก็ลงความเห็นกันว่าจะเปิดถือถนนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าจากอะไรอะค่ะตอนนี้ก็มีการดำเนินการสะดวกทางสน.ดินแดงในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็หน่วยงานของปตท.ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
1: ค่ะพอคะลักษณะของที่น้ำมันผุดขึ้นมาเป็นลักษณะมันค่อยๆมีน้ำขึ้นมาหรือว่ายังไงอะคะ
2: มันสุดขึ้นมาไม่ได้มากอะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วสั่งเหมือนที่มีลมแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแน่นอนนะคะ
1: อ๋อค่ะอันนี้รับแจ้งมาตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: ประมาณสักน่าจะประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: อ๋อค่ะตอนนี้คือ
2: แต่ว่าก็การแจ้งก็ติดขัด
1: ค่ะค่ะต้องอยู่จุดที่มีน้ำผุดขึ้นมาคืออยู่ตรงบริเวณช่วงไหนอะคะของประชาสงเคราะห์
2: ไปอยู่ตรงแยกพร้อมค่ะแยกจะพร้อม
1: ตรงทางแยกพอดีเลยเหรอคะสามแยกพอดีเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเกือบถึงแยกค่ะเกือบถึงแยกใกล้ๆทางแยกเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้ๆกับทางแยกเป็นฝั่งที่จะมาก็คืออยู่ในเลนไหนคะ
2: อยู่เลนที่มุ่งหน้าไปทางดินแดงอะค่ะ
1: ที่จะมุ่งหน้าคือตรง
2: ประชาสงเคราะห์
1: ค่ะ
2: ก็คือทาง12ค่ะ
1: ค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนพร้อมพันธ์ไหมคะ
2: มันจะเลยพร้อมพันมันนิดนึงค่ะเลี้ยวขวามันนิดนึงเลี้ยวขวาจากพร้อมพันมันนิดนึง
1: ค่ะ
2: อยู่ตรงช่วงก่อนถึงประชาสงเคราะห์12อะค่ะ
1: ก่อนถึง
2: พร้อมมันนิดเดียวค่ะท่าน
1: ค่ะ
2: พร้อมมันนิดเดียวจ้ะ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือจะเห็นจากในภาพอะมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนมันไม่ใช่แค่น้ำผุดอย่างเดียวมันเหมือนมีเป็นหลุมด้วยใช่ไหมคะ
2: คือตอนนี้จากทางเจ้าที่กำลังดูอยู่อะค่ะว่าไอ้ที่ว่าหลุมเนี่ยเป็นการเปิดผิวค่ะเพราะว่ามันมีเป็นน้ำเขาเปิดผิวขึ้นมาดูสาเหตุ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้เป็นผิวที่เกิดที่เขาแจ้งแต่แรก
1: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางเขตต้องกันบริเวณตรงนี้ไว้ไหมคะเอากลวยยางไปวางหรือว่ายังไง
2: ใช่ค่ะมีการกลวยยางมีเจ้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
1: ค่ะ
2: มีสำนักงานโยธาสำนักการระบายน้ำมาอยู่ในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวได้ความคืบหน้าอย่างไรขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะ
1: คือตอนนี้ก็คือเสียไปหนึ่งช่องทางเลยใช่ไหมคะหนึ่งเลนตรงนั้นเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วจะทางเจ้าหน้าที่จะลงมาตรวจสอบเพิ่มเติมตอนประมาณสักกี่โมงคะ
2: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะอยู่ในพื้นที่ค่ะดำเนินการแก้ไขอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าไงเดี๋ยวรบกวนผอ.อีกครั้งนึงนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณจรัญนะคะอยู่ถนนพระราม6ค่ะคุณจรัญสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: อยากจะแจ้งว่าเส้นพระราม6จากถนนพระราม1มุ่งหน้าอุรุพงษ
1: ์
2: ติดอยู่เมื่อกี้1ชั่วโมง
1: ว้าตายแล้วมาจากตรงแยกเจริญผลเหรอคะหรือว่าตรงแยกอุรุพงษ์
2: มาจากแยกใช่ครับมาจากแยกนู่นน่ะแยกที่พระราม1น่ะ
1: ค่ะ
2: มาจะมาแยกอุรุพงษ์
1: ค่ะ
2: 1ชั่วโมงกว่านิด
1: ๆขยับไปได้เท่าไหร่หรือว่าหลุดมาแล้วตรงนั้น
2: ตอนนี้หลุดมาแล้วหลังจากติดอยู่นั่น1ชั่วโมง
1: รถเต็มเลยใช่มั้ยคะเนี่ยฝนตกด้วยมั้ยคะ
2: ฝนตกส่วนนึงแต่มันเป็นเหตุตรงที่ว่าเส้นเพชรบุรีจากยมราชไปประตูน้ำมุ่งหน้าเขาไปไม่ได้
1: จากยมราชไปประตูน้ำที่จะไปราชเทวีเนี่ยราชเทวีประตูน้ำเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเขาไปไม่ได้
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่เด็ดหางให้เขาไม่เว้นวรรคให้
1: เขาไม่ตัดให้ตรงนั้น
2: ถูกครับถูกคือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่มีอะไรเลย
1: ก็คือ
2: เจ้าหน้าที่ดูยังพอมีวรรคให้บ้าง
1: ท้ายแถวเข้ามาขวางทางตรงใช่ไหมคะ
2: ถูกครับคือเขาขวางเลย
1: อืม
2: นั่นแหละ
1: ค่ะ
2: เขาว่าคือเอาง่ายๆก็คือต่างคนก็อยากจะไป
1: เข้าใจ
2: ก็เลยไม่ได้เว้นวรรคไม่ได้อะไรต่อให้ไฟแดงก็แล้วก็ยังขยับตามไป
1: แบบว่า
2: เหมือนว่าขยับตามขยับไม่ได้เลย
1: เหมือนประมาณว่าฉันได้เขียวมาเมื่อตะกี้นี้ฉันต้องดันไปให้ได้
2: ใช่ใช่อันประมาณนั้นเลยครับแต่คือตอนเนี้ยเส้นที่จะมุ่งหน้าตรงไปแยกราชเทวีแยกประตูน้ำถนนไม่สามารถไปได้เลยผมเห็นขวางลำแบบติดยาวเหยียดทั้งรถเมย์ยาวไปเลยไปไม่ได
1: ้แต่จริงๆเท่าที่มองดูเนี่ยนะพอเลยจากตรงแยกราชเทวีไปแล้วมันน่าจะพอจะขยับไปได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแบบตรงแยกราชเทวีถึงติดค้างนานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทั้งแยกกิ่งเพชรทั้งอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันติดยาวจากนี่ไปเลยน
1: ั
2: ่นคือเหตุผลที่ทำให้รถติด
1: ค่ะ
2: โทรไปถามเช็คดูที่นึงก็บอกว่ามีภารกิจอ๋อพอดูออกมาอ๋อไม่ได้มีภารกิจครับ
1: ค่ะ
2: เป็นรถที่ไม่ตัดหางแต่คืออยากถ้าเป็นไปได้ตรงเนี้ยจะมีป้อมตำรวจอยู่เจ้าที่นี่กวดขันที่ในจราจรเด็ดขาดมากป้อมนี
1: ้ค่ะ
2: จับมอไซค์ดีมากๆ
1: ค่ะ
2: รถไม่อยู่
1: แ
2: ต่รถติดไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: รบกวนแบบถ้าเป็นไปได้ประสานสน.นี้ก็คือให้เขามาดูรถมาตัดรถหน่อย
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่งั้นนะยังติดอยู่นะต่อหางแถวผมยาวเหยียดยันแยกไอ้นี่แล้วมั้งเมื่อกี้ก่อนจะเลี้ยวมาได้ตอนแรกก็ว่าติดคงไม่ติดมากพอได้ติดเองจึงรู้ว่า1ชั่วโมงเป็นยังไงตอนนี้กำลังจะไปส่งดอกไม้ดอกไม้จะเหี่ยวหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ตายไปส่งดอกไม้ก่อนแล้วกันนะคะ
2: เนี่ยจะไปส่งดอกไม้จะเหี่ยวแล้วเนี่ย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ฝากประจัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พอดีคุณจรัญ น่าจะบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนพระราม6หรือถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางยมราชนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางตรงช่วงของแยกราชเทวีตรงช่วงนี้เนี่ยรถยังติดขัดต่อเนื่องยาวกันตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแยกประตูน้ำเลยแล้วก็การเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีเลยทำให้รถที่มาจากทางพระราม6ช่วงนี้เนี่ยติดตามไปด้วยนะคะการเคลื่อนตัวนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้คือถ้าเกิดว่าทางด้านหน้าเขาเว้นในช่วงที่จังหวะที่รถอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาได้ไฟเขียวเขาก็จะสามารถข้ามไปทางแยกได้มันก็เลยจะไม่ติดต่อเนื่องกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถที่ใช้บนถนนเพชรบุรีที่มาจากทางอุรุพงษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางเพชรพระรามเนี่ยเขาติดแล้วแบบว่าไม่ได้เว้นวรรคให้รถที่ออกมาจากทางพระราม6ยังทางแยกตรงอุรุพงษ์ตอนนั้นเนี่ยไปได้ก็เลยทำให้มันพันกันท้ายแถวมันพันกันไปตลอดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้นี่มีฝนอุ้ยถึงแถวทางด้านของถนนศรีพระยาไม่มีฝนนะคะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็มาตรงช่วงของเดี๋ยวขอดูตรงแถวจุฬาก็ไม่มีฝนนะคะแต่ทำไมฝนมาแช่อยู่ตรงแถวคลองเตยตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแถวพระราม1แยกปทุมวันก็ไม่มีฝนหรือว่าเป็นจะมาตกหนักเฉพาะตรงช่วงนี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1นะคะรถที่มาจากทางเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาแยกปทุมวันเนี่ยพอพ้นจากแยกเฉลิมเผ่ามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่านี่รถยังแน่นเต็มตลอดแล้วก็ท้ายนี่ต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันเลยนะคะส่วนรถที่ใช้บนเส้นทางถนนราชดำริมาจากทางแยกลาดประสงค์นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณหม่ำนะคะจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์นะคุณหม่ำสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณหม่ำคะตอนนี้มาอุบัติเหตุตรงช่วงราชพฤกษ์นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายค่ะเคสแรกนี้กำลังเคลื่อนย้ายทั้งหมด5คัน4คันค่ะแล้วก็มีเคสที่2กับเคสที่3แต่ว่าอันนั้นเขาขับเคลื่อนได้แต่เขาไม่ขยับตัวเอง
1: ตกลงคือรถทั้งหมดกี่คันนะ5คันเลยเหรอคะ
2: 5คันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เสียหายหนักๆคือ3คัน
2: แล้วก็มีเคสทั้งหมดเป็น3เคสอะค่ะ
1: 3เคสใกล้ๆกันไหมคะตรงนี้
2: ใกล้ๆกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะเคสที่ขับไม่ได้เนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่แล้วค่ะ
1: มีกี่คันมีกี่คันที่ขับไปเองออกไปเองไม่ได
2: ้ตอนนี้หนูยกหมดแล้วที่เหลือ5คัน
1: 5คัน
2: ทั้งหมดพี่ยก
1: 4คันทั้งหมดนะคะ
2: พี่ขึ้นมาเลยค่ะพี
1: ่แล้ว
2: นั่งได้คนนึงหรือว่านั่งรถพี่ปิ้งขึ้นมารถพี่ก็ได้ฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายออกพ้นกีดขวางแล้วนะตอนนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะนำไปไว้ที่ไหนคะเนี่ย
2: โรงพักค
1: ่
2: ะ
1: ไปที่โรงพักนะ
2: คะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อันนี้เป็นกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะที่มีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันต่อเนื่องกันหลายคันเลยทีเดียวนะบอกว่าเลยจากตรงช่วงของเซ็นทรัลเวสต์วิวไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่เข้าใจว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีรถสะสมค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวแล้วก็ยาวมากด้วยนะไม่ใช่ยาวธรรมดานะจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงตั้งแต่ตรงหัวแถวที่ติดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงแถวเดอะคริสตัลแล้วก็มาอีกจุดนึงก็ตรงช่วงเซ็นทรัลเวสต์วิวอันนี้ที่เป็นอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวทะลุมาจนถึงนี่แล้วค่ะตรงแยกตัดกับถนนพุทธมณฑลพันนกพุทธมณฑลสาย4นะคะตรงช่วงนี้แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะต้องเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปที่คุณอ้วนค่ะอยู่ที่ถนนรัชดาค่ะคุณอ้วนคะ
2: สวัสดีครับผมคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
2: ขอรายงานสภาพจราจรจากสะพานข้ามแยกคลองเตยมุ่งหน้าสุขุมวิทนะครับผม
1: ค่ะแถวผ่านหน้าศูนย์ศิริกิติ์ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: วันที่ผมผ่านมาก็เห็นมีอุบัติเหตุอยู่ครับ
1: ตรงไหนฮะตรงไหนฮะ
2: เชิงทางลงไอ้ที่จะมาถึงหน้าศูนย์ศิริกิติ์แล้วครับ
1: ต้องเชิงทางลงค่ะ
2: ครับมีคนบาดเจ็บ
1: ฮะ
2: มีคนบาดเจ็บคนหนึ่งมั้งเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้วครับผม
1: เป็นรถอะไรอะคะ
2: คนเจ็บน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ที่อีกอย่างก็ไม่มีรถชนกันอยู่สองสามคันเพราะว่าช่วงนั้นฝนลงแรงว่างั้นเถอะทีนี้มันคงจะลื่นอะไรประมาณนี้เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: ค
1: ่ะแล้วคุณอ้วนตอนนี้มาถึงไหนแล้วอะคะ
2: อยู่ระหว่างพระราม4กับสุขุมวิทตรงกลางอ่ะครับ
1: พระราม4กับยังอยู่บนสะพานเหรอคะเอ้ยไม่ใช่สิพระราม4กับสุขุมวิทอยู่บนรัชดา
2: อยู่บนรัชดาครับ
1: ผ่านหน้าศูนย์ศิริกิติ์ไปหรือยังคะเนี่ย
2: ผ่านมาแล้วครับ
1: ผ่านมาแล้วแต่รถยังติดยาวเลยใช่มั้ยคะ
2: ติดยาวแล้วครับติดแล้วก็สลับหยุดนิ่งครับ
1: ค่ะอันนี้ปลายทางไปถึงไหนต้องผ่านแยกอโศกสุขุมวิทไปอีกมั้ยฮะเนี่ย
2: ต้องผ่านแยกสุขุมวิทอโศกนี่ครับจะไปสุขุมวิท27ครับผม
1: สุขุมวิท27สุขุมวิท27นะอ๋อฮะก็เดี๋ยวต้องก็ออกไปถึงอโศกสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวขวา
2: ครับผม
1: เลี้ยวขวาไปแต่ก็รถติดมันติดยังติดยาวเลยค่ะนะคะเนี่ย
2: ติดยาวเลยครับ
1: เอาใจช่วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาใจช่วยเพราะว่าตรงซอย27พอเลี้ยวขวามาใช่ไหมคะก็ต้องมาติดตรงแถวๆก่อนที่จะผ่านทางนั้นแยกพร้อมพงมาเล็กน้อยอย่างนั้นนะคะตรงแถวๆโรงแรมคาร์ตันแถวนั้นใช่ไหม
2: ก่อนถึงครับผมเพราะว่า27นี่27มันจะอยู่เยื้องๆกับซอย22ครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: 22ขาเข้าไอ้นี่ขาออก
1: ใช่ค่ะแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ
2: เยอะเยอะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะถ้างั้นเอาใจช่วยนะคะคุณอ้วนคะขอบคุณมากเลยที่แจ้งอุบัติเหตุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ที่คุณอ้วนแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกรัชดาตัดกับพระราม4ก็คือสะพานที่ตรงต่อเนื่องมาจากตรงช่วงที่ข้าม5แยกนรนองเนี่ยแหละค่ะตรงช่วงของเชิงทางลงเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรแต่ที่แน่ๆน่าจะมีจักรยานยนต์มีคนเจ็บนำส่งได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยรถยังติดขัดต่อเนื่องกันมาตลอดเลยจนมาถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะรถที่จะตรงไปทางอโศกมนตรีต่อเนื่องไปทางอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังมีรถติดเต็มต่อเนื่องตลอดไปจนถึงอโศกเพชรเลยหรือว่าจะเลี้ยวขวาที่ตรงแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางนานาตอนนี้รถก็ยังแน่นนะคะท้ายแถวต่อเนื่องถึงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทส่วนฝั่งทางด้านที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะรถก็ยังเยอะตั้งแต่แยกอโศกสุขุมวิทไปจนถึงตรงแยกซอยพร้อมพงษ์ผ่านจากพร้อมพงษ์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางทองหล่อก็ยังรถเยอะอยู่นะต่อเนื่องไปจนถึงทางเอกมัยไปพระโขนงฝั่งขาออกยังมีรถหนาแน่นไปตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกพระโขนงเข้ามาทางเอกมัยต่อเนื่องมาทองหล่อในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงพอเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มช้าตั้งแต่ช่วงของซอยทองหล่อแยกซอยทองหล่อเข้ามาที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะในช่วงนี้การจราจรหนาแน่นมากๆเลยนะคะในหลายเส้นทางแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ถนนสุวินทวงศ์ค่ะตรงช่วงหาดไทยราชนะคะมาทางแยกเมืองมีนตัดกับถนนสีหบุรานุกิจช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเมืองมีนมีรถเก๋ง2คันชนท้ายกันในช่องทางขวาตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.มีนบุรีให้ทราบแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็การจราจรก็มีคุณรันนะคะแจ้งการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากแยกบรมราชชนนีมาทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เคลื่อนตัวช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้คุณพัทราพรค่ะรายงานบนทางด่วนขั้นที่1นะคะบอกว่าชายเส้นทางที่มาจากต่างระดับท่าเรือคลองเตยมุ่งหน้ามาดาวคะนองตรงบริเวณโค้งเลยจากโค้งต่างระดับท่าเรือมาเล็กน้อยเห็นสุนัขสีดำวิ่งอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ขากระเพกด้วยสุนัขตัวนี้เนี่ยวิ่งสวนทางรถไปยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะคะตอนที่แจ้งมาเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะเป็นฝั่งที่มาจากท่าเรือมุ่งหน้ามาทางลงพระราม3จากต่างระดับท่าเรือนะคะการจราจรนี่รถมากอยู่นะคะเจอสุนัขตัวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เลยจากโค้งต่างระดับท่าเรือไปเล็กน้อยนะคะเป็นสุนัขตัวสีดำๆวิ่งหน่อยช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงนี้สภาพการจราจรอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆเส้นทางยังคงมีฝนตกลงมานะคะก็เลยจะส่งผลให้สภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะตอนนี้มาดูทาง X กันบ้างนะคะคุณมัฟฟินส่งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าบนทางด่วนจากบางนาถึงท่าเรือช่ำๆเลยฝนตกรถติดนะคะแล้วก็ส่งภาพมาบรรยากาศฟ้าครึ้มยังครึ้มๆอยู่เลยนะคะตรงช่วงบนทางด่วนเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเห็นไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อว่าอะไรคุณกมลาเหรอคะบอกว่าบูรพาวิถีขาออกช่วงเซ็นทรัลบางนาฝนตกหนักมากเลยนะส่งมาเมื่อตอนช่วง14นาทีที่ผ่านมาใช้ที่ปัดน้ำฝนนี่เบอร์น่าจะเป็นแบบเบอร์ยังไม่ได้แบบเบอร์แรงมากนะคะแต่ว่าก็ดูแล้วนี่ฝนตกมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะเนี่ยจริงๆเป็นภาพเป็นคลิปนะแต่อันนี้เป็นภาพนิ่งมานะฝนตกมาแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านถนนในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็มีการลงพื้นที่ไปนะคะไปเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดกระบังแยกกิ่งแก้วซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังของพื้นที่สน.ของพื้นที่เขตลาดกระบังนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณทางโค้ง2ช่องทางความสูงระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรค่ะระยะทาง100เมตรการจราจรนั้นมีปริมาณรถหนาแน่นสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะคะตอนนี้ทางท่านผอ.เขตก็ได้สั่งให้ในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางสำนักงานเขตไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายเทศกิจฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาลงพื้นที่ไปนะติดตามสถานการณ์กันอยู่ในพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหาถ้าเกิดจุดไหนมีน้ำท่วมขังยังไงเขาก็จะรีบไปแก้ไขนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นนะคะท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เบอร์8เป็นไงมั่ง
0: ค่ะรองสวัสดิ์สวัสดี
1: ครับโดยรวมสภาพตอนนี้รถเคลื่อนตัวดีครับผม
0: อืมค่ะ
1: ครับโดยรวมตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: ไปตามปกติครับ
0: ค่ะในพื้นที่มีฝนตกไหมคะ
1: ตรงนี้ยังไม่ตกครับท้องฟ้าครึ้มๆครับ
0: โอ้ยังไม่ตกนะโชคดีมากเลยในใจกลางเมืองนี่ตกแล้วฝนติดรถติดมากเลยแต่ว่าตรงพื้นที่ของประชาชื่นยังใช้การได้นะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแถวตรงแถบทางด้านของนนทบุรีเนี่ยยังไม่มีฝนนะแต่การจราจรนี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางถนนงามวงวานกันบ้างนะคะตอนนี้ถนนงามวงวานรถที่ไปจากทางแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้าออกไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางพงเพชรนะคะตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถโดยภาพรวมเนี่ยรถเยอะนะในฝั่งขาออกแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณมาจากแยกเกษตรนะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดมาจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรออกไปทางแคลายในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานอันนี้จะเป็นจุดที่รถลงมาจากทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็จะใช้งามวงวานฝั่งขาออกพอขึ้นสะพานข้ามแยกแคลายไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงแยกแครายเข้ามาพงเพชรต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรในช่วงนี้นะคะยังไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปกันที่ศูนย์บริการศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาแล้วก็ท่านผู้ฟังเจ้าสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าต่างดินแดงก็ลดน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทมาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับที่มีปริมาณรถมาก ทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งส่วนทางออกดุลพิทักษ์ช่วงนี้ก็ชะลอตัวประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็ทางลงพระรามสี่ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณก้างปลาแล้วครับคุณที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็ลดปริมาณลดมากครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมทางลงดินแดงก็ชะลอตัวเล็กน้อยช่วงใกล้ถึงทางลงนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมก็บริเวณนี้หน้าด่านลดน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้ววันนี้ก็เริ่มชะลอตัวไวครับผมชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าปั๊มต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็ชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวตะลุงครับผ่านตรงนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐก็คล่องตัวครับผมมุ่งหน้าออกไปทางบางนาก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับตรงจุดนี้ก็มีฝนตกนะครับผ
0: ม
2: แล้วก็ในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านดาวคะนองเวลานี้ลดน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านที่แม่น้ำแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองทางลงสุขสวัสดิ์ยังถือว่าใช้การได้ดีครับในส่วนสายทางพิเศษศรีรัตน์นะครับตั้งแต่แจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้แค่ลดมากครับผมแล้วก็คนที่ฟังกับการขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาเลยครับผมแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงทางลงยะบะหนครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเข้าด่านประชาชื่นชะลอตัวหน้าด่านประมาณสัก100เมตรครับแล้วก็ชะลอตัวอีกครั้งช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเลดแอเรียส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายสีในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้หน้าด่านศรีนครินทร์ลดน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าด่านได้ครับผ่านด่านอโศก4ไปแล้วเวลานี้ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงผ่านด่านมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไทคนที่ฟังกับการข่าวออกเมืองก็ชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงเข้าด่านอโศก3ครับผ่านบริเวณหน้าด่านอโศก3ไปแล้วใช้ทางลงรามคำแหงก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วนทางลงเดินนายแล้วก็ทางออกศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้นะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับหนาแน่นต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทคุณฟังกับการขาออกเมืองครับเวลานี้จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือช่วงทางลงด่านสาธุประดิษฐ์3นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากอาจจะลงมุ่งหน้ามาทางจตุโชตนะครับตอนนี้เริ่มชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณตั้งแต่เหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มคล่องตัวแล้วครับผมทางลงเกษตรแล้วมินทางลงรามินทาตอนนี้คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาเข้าเมืองก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับผมตรงส่วนนี้ก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณบางนาไปจนถึงช่วงประมาณสักกม18นะครับแถวช่วงบริเวณทางเมืองใหม่บางพีนะครับที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนตอนนี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเทพรักษ์มาเลยครับหนาแน่นยาวปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาที่มีปริมาณรถมากสะสมครับผมแล้วก็ในสายนี้ยังถือว่ามีฝนตกหนักต่อครับแล้วก็ผ่านบริเวณกลางสะพานกาญจนาไปแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมใช้ทางลงบางคุแล้วก็ออกแบบบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับคุณผู้ฟังกลับกันนะครับผมจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนาแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับมีสะสมหน้าด่านเพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนสายปัจจิมรัฐยานะครับแล้วก็อุดรรัฐยาเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้เดินทางที่พบเห็นนะครับรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center ของการทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ยังไงขอบคุณคุณนัตยาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็สภาพการจราจรบนทางด่วนแล้วก็บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษในช่วงเวลานี้นะยังมีรถเยอะแล้วก็มีฝนตกลงมาหลายจุดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่ธนาคารออมสินกันนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมีแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยนะคะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือว่าจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center ค่ะ1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเรากลับมาดูมีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนที่ตรงช่วงบริเวณพุทธมณฑลสาย4ค่ะจากทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพวิชัยเวชอ้อมน้อยนะคะเมืองสาคร15สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ ค่ะอุบัติเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
3: ตอนนี้การจราจรเริ่มคลายแล้วครับกำลังนำรถที่ประสบเหตุนะครับ ออกจากกำลังจะนำออกจากพื้นที่ครับ
0: ค่ะเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถเก๋งเหรอ
3: ใช่ครับเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถนั่งส่วนบุคคลสีดำครับ
0: ค่ะเข้ามากันยังไงอะคะอุบัติเหตุรายนี
3: ้สันนิษฐานจากลักษณะการเกิดเหตุเป็นรถบรรทุกครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
0: ค่ะ
3: ซึ่งรถบรรทุกต้องตีวงกว้างครับแล้วรถเก่งน่าจะมาเร็วด้วยเลนซ้ายใช่ครับเลยไปชนผู้ช่วงบริเวณกันชนด้านหน้าของรถบรรทุก
0: ค่ะ
3: ทำให้รถเสียหลักหมุนชนที่เสาไฟครับ
0: หมุนแล้วก็ไปฟาดที่เสาไฟเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ค่ะคนขับรถเป็นยังไงบ้างคะ
3: เบื้องต้นก็มีคนขับมาแค่คนเดียวนะครับเสียชีวิตณที่เกิดเหตุ
0: โอเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคะ
3: เป็นผู้ชายครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
3: ประมาณ21ปีครับ
0: โอ้ยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะตอนนี้นำผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่ไหนคะ
3: อ๋อตอนนี้ทางนอเขตของมูลที่ร่วมกับตันโยครับนำร่างขึ้นไปแล้วน่าจะส่งไปที่ชันสูตรที่นิติเวศศิริราชครับ
0: ที่นิติเวศศิริราชนะคะค่ะแล้วส่วนคนรถบรรทุกเขาเป็นอะไรไหมคะ
3: รถบรรทุกคนขับไม่เป็นไรครับได้ให้การกับตำรวจเรียบร้อยครับน่าจะรอไปลงบันทึกที่สน.ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายรถออกมาหมดหรือยังคะ
3: เหลือรถเก๋งครับที่ติดอยู่กับเสาไฟกำลังจะลากออกมาครับ
0: เสาไฟนี่ไม่ได้รับความเสียหายใช่ไหมคะ
3: เป็นเสาไฟเป็นไฟกิ่งไฟทางครับเสาไฟตอนนี้คือทางโคนของเสาไฟครับได้ถอนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยทางช่างของพื้นที่เทศบาลเนี้ยครับได้มาดูแล้วก็ดูแล้วพิจารณาว่าไม่มีการโค่นครับให้นำรถออกได
0: ้อ๋อค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอเอาออกมาเสร็จแล้วสักพักนึงมันจังแบบว่าแบบอะไรนะแบบว่าโอนเอ็นโอนเงินเงินไหม
3: อ๋อมีทีมของช่างของเทศบาลนะครับอ้อมหน่อยครับสแตนบายดูอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วง 17:00 น.แล้วนะคะแล้วก็รุนแรงทีเดียวนะที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือจังหวะที่รถเนี่ยเขามาเลนซ้ายสุดแล้วก็เลนข้างๆเลนที่2จากซ้ายเนี่ยเป็นรถบรรทุก10ล้อเขาน่าจะกำลังจะเลี้ยวแล้วปรากฏว่ารถเก๋งเนี่ยซึ่งมาเลนซ้ายสุดเนี่ยนะคะไปชนเข้ากับทางรถบรรทุก10ล้อทำให้รถเนี่ยหมุนไปฟาดกับเสาไฟคนขับรถเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนย้ายรถเก๋งคันนี้นะคะที่ขึ้นไปชนเสาไฟฟ้าที่อยู่บนทางเท้าแล้วก็เคลื่อนย้ายเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะเคลื่อนย้ายได้นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีการจราจรที่คุณพันแจ้งไว้นะคะก่อนหน้านี้บนถนนสิรินธรฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกบางพลัดนะมุ่งหน้ามาทางตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสิรินธรฝั่งขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่าแถวนี้ไม่มีฝนคุณชาวค่ะรายงานบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษมาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระรามพลัดนะมุ่งหน้ามาทางตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสิรินธรฝั่งขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่าแถวนี้ไม่มีฝนคุณ

แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมตรงทางด้าน X นิดนึงนะว่ามีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่นะคุณโอริเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงในเชียงใหม่บอกว่าพระราม4ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางแยกพระโขนงสุขุมวิทรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะท้ายแถวก็สะสมใกล้ๆกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเลยนะเป็นสุขุมเป็นพระราม4ฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกพระโขนงตอนนี้ก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live นะคะถ้าคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ทาง YouTube Live นี่ใช้เส้นทางที่รถติดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีคุณรพีสวัสดีคุณอามนะแล้วก็สวัสดีคุณ AA ด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังท่านอื่นนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่แล้วก็เจอการจราจรใช้เส้นทางอยู่แล้วก็การจราจรติดขัดหยุดนิ่งยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือจะมาทาง YouTube นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจโทสิทธิชัยหอมกลิ่นค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะสายหลุดไปแล้วนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่ลาดกระบังมีน้ำท่วม อย่างที่ทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังเขาได้รายงานนะคะบอกว่าจะมีน้ำท่วมที่ตรงช่วงบริเวณแถวๆทางโค้งเป็นช่วงบริเวณถนนลาดกระบังแยกกิ่งแก้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเขามีการลงพื้นที่ไปนะให้การเรียกว่าพยายามที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไปได้รวดเร็วเพื่อที่รถที่จะสัญจรไปมาเนี่ยเขาก็จะสามารถสัญจรได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือระดับน้ำมันก็ลดลงหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นของทางด้านของสำนักงานเขตและกระบังยังมีอีกเขตนึงค่ะคุณผู้ฟังเขตบางนาเขตบางนาก็มีจุดที่เขามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นที่ประจำเลยก็คือที่ซอยบางนาตราด23ตอนนี้นี่ทางสำนักงานทางทีมระบายน้ำของสำนักงานเขตบางนานะคะแล้วก็มีทางหน่วยเบสนะอปพร.เขตบางนาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงระบายน้ำเปิดทางน้ำนะคะแล้วก็ทำการเก็บกวาดเศษขยะแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่นะคะที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือที่เห็นในภาพทาง YouTube ตอนนี้ก็คือที่ซอยบางนาตราด23ข้างเซ็นทรัลบางนาระดับน้ำนี่ก็จะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-10 เซนได้นะถ้าเกิดว่าเห็นที่คนเดินอยู่บนทางเท้านี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อพปรที่ใส่เสื้อเห็นว่าอพปรนี่น้ำขึ้นมาอยู่ที่ตรงประมาณสักข้อเท้าได้นี่ก็แสดงว่าถ้าเดินลงไปตรงบนถนนนี้จะลึกกว่านั้นนะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะถ้าใครเคยไปที่ตรงช่วงข้างๆเซ็นทรัลบางนาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบทางลาดลงไปแล้วมันจะมีอยู่แค่ช่วงหนึ่งประมาณแถวเนี้ยเลยจากหน้าเลยจากหลังเซ็นทรัลไปนิดนึงก็น้ำไม่ท่วมแล้วเหมือนมันทางมันสูงขึ้นมานะคะตอนนี้ก็มีทางเขตเองเขาก็มาดูในเรื่องของเครื่องสูบน้ำแล้วก็ช่วยกันขยะตักใบไม้อะไรที่มันขวางทางน้ำออกนะคะรวมถึงทางช่วงบริเวณน่าจะเป็นแถวๆตรงวัดศรีเอี่ยมที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางที่จะเลี้ยวไปทางถนนศรีนครินทร์นะคะก็อีกจุดหนึ่งที่มีระดับน้ำสูงอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่กันกำลังเร่งมือช่วยกันอยู่นะคะเนี่ยตรงภาพเนี้ยที่เห็นอยู่อันนั้นที่อยู่ทางด้านขวามือนะจะเป็นรถไฟฟ้าป่ะคะเอ๊ะหรือยังไงหรือเป็นสกายวอล์กน่าจะเป็นแยกบางนาอันนี้น่าจะเป็นแยกบางนานะคะถ้ามองไม่ผิดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทุกพื้นที่เลยนะคะที่มีฝนตกลงมาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ป่าเพื่อที่จะมาช่วยกันดูในจุดที่เขามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะจุดไหนมีน้ำท่วมขังแล้วก็ดูแล้วนี่ยังไม่ระดับน้ำยังไม่ลดลงยังส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนเพชรตอนนี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องมาทางแยกอโศกเพชรนะคะตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อน

ของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันออกไปช้าๆนะคะสำหรับเส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณที่มาจากตรงประตูน้ำเลยจากแยกประตูน้ำมาแล้วก็มาถึงตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางแยกเพลินจิตเหนือเนี่ยฮะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชรตอนนี้เนี่ยรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะสำหรับถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกมาจนถึงตรงบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์รถก็ยังมีปริมาณหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเลยนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกเพชรอุทัยรถก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาช้าๆจนมาถึงตรงแยกตรงจุดกับรถตรงแยกซอยพร้อมพงนะคะตรงจุดนี้พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกพร้อมพงมาแล้วจุดกับรถตรงจุดนี้เนี่ยมุ่งหน้าออกไปทางด้านของศูนย์วิจัยต่อเนื่องไปทางเอกมัยเหนือไปคลองตันก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางแยกคลองตันมาชะลอตัวตรงบริเวณแยกทองหล่อเหนืออันนี้ติดขัดสัญญาณไฟนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณลงมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันก็จะเริ่มชะลอตัวละพ้นจากตรงบริเวณทองหล่อเหนือเข้ามาที่บริเวณซอยตรงช่วงซอยพร้อมพงนะคะตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชรบุรีก็จะมีการชะลอตัวตรงนี้จุดหนึ่งนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ตรงเข้ามาทางมิตรสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้เข้าไปจนถึงแยกประตูน้ำก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะนี่ก็เป็นถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ฝั่งขาออกรถเยอะกว่านะฝั่งขาเข้าก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนี้ยังเรียกว่ายังสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้นี่รถติดมากๆเลยถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นนี่ตอนนี้ทุ่มกับ10นาทีแล้วเนี่ยรถยังหนาแน่นปกติแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาที่เป็นวันทำงานตอนนี้เนี่ยการจราจรบนหลายๆเส้นทางอาจจะคลี่คลายไปแล้วนะคะแต่จนถึงณขณะนี้เนี่ยการจราจรในหลายเส้นทางยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะตอนนี้มาดูทางถนนรัชดำเนินกันบ้างนะคะสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะรถที่มาจากตรงบริเวณรัชดำเนินกลางจากแยกคอกวัวมุ่งหน้ามาทางแยกผ่านฟ้าตอนนี้แยกไม่ใช่แยกผ่านฟ้าขอไปแยกผ่านพิภพตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็รถที่จากแยกผ่านพิภพนะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถเยอะทีเดียวค่ะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะจนลงมาทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาที่บริเวณแยกอรุณมรินทร์ในขณะนี้นะคะรถก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่พอเลยจากทางแยกอรุณมรินทร์มาแล้วนะคะขึ้นมาทางบนทางมาที่บริเวณแยกบรมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะบนทางยกระดับลอยฟ้านะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสายใต้เก่าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะฝั่งกับการจากสายใต้เก่ามุ่งหน้ามายาวๆมาจนถึงสะพานปิ่นเกล้าเลยยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจวงการเนาสูงเนินนะคะเราสวัสดิ์จราจรสน.ยานนาวาค่ะสวัสดีค่ะเราสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโหวันนี้ในพื้นที่อาการหนักนะ
1: ตกตกหนักตกหนักตกตกหยุดครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วคร
0: ับ ค่ะแต่รถยังแน่นแน่นอยู่
1: แต่ถนนยังเปียกเลื่อนอยู่ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได
0: ้
1: ทุกช่องทางแยกรถมากเดินคุ้งขาเข้านี่คล่องตัวขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ส่วนสุรศักดิ์รอบในก็เช่นกันรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
0: ค่ะ
1: สีลมเข้าออกคล่องตัวสีลมขาเข้าท้ายหยุดวัดแขก
0: ค่ะ
1: ส่วนสาทรใต้รถมากเช่นกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ท้ายอยู่ซอย5ครับ
0: ค่ะ
1: สาทรเหนือเนี่ยครับเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีปัญหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับมันมีปัญหาอย่างเดียววันนี้ฝนตกถนนเปียกแค่นั้นแหละครับมันก็เคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยได้เร็วเท่าไหร่
0: ค่ะรถก็เลยช้าไปด้วยเลยอย่างนี้นะคะ
1: ครับผมก็มีปัญหาเนี่ยครับ
0: ค่ะบนถนนนราธิวาสเป็นไงมั่งไหมคะนราธิวาสเป็นไงใช้กันได้ไหม
1: นราธิวาสขาเข้าเลยไม่มีปัญหาขาออกก็มากก็เรียงเคลื่อนตัวได้ตลอดครับตามจังหวะจะยันไฟครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบนเส้นทางที่มีฝนตกเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีฝนตกนะคะก็เลยจะส่งผลให้การจราจรนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องใช้ความเร็วนะเพราะว่าพอถนนลื่นเนี่ยมันอันตรายนะคะในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบนี้ค่อยตามกันไปช้าๆจะดีกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถนนพระรามสี่นะที่ไปจากตรงบริเวณแยกคลองเตยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ถนนพระรามสี่จังหวัดนี้เนี่ยได้รับสัญญาณไฟเขียวนะตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ก็ที่จะมุ่งหน้ามาทางบ่อนไก่ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็พอเลยจากตรงบ่อนไก่นะคะขึ้นทางสะพานไทยเบลเยียมนะคะตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะจากทางสะพานไทยเบลเยียมมุ่งหน้ามาที่บริเวณสาระแดงก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะฝั่งขาเข้านี่จะดีกว่านะคะต่อเนื่องกันมาบนสะพานไทยญี่ปุ่นขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมาลงตรงช่วงของสามย่านในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะคะก็จะเคลื่อนตัวสำหรับทางฝั่งขาเข้าเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้พื้นราบเนี่ยจะมีรถเยอะกว่านะคะสำหรับรถที่มาจากตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณใต้ถนนพระรามสี่มาสารแดงต่อเนื่องมาอังรีดูนังผ่านไปทางด้านของแยกสามย่านพื้นราบนี่ก็จะรถเยอะกว่าแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะไปจนถึงตรงช่วงของมหานคร ครนะต่อเนื่องไปทางหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะถนนยังเปียกลื่นอยู่นะคะแต่ว่าฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยรถที่มาจากทางหัวลำโพงนะช่วงหัวลำโพงที่มาทางสะพานเหลืองต่อเนื่องมาตรงแยกผ่านนครมาตรงช่วงบริเวณแยกสัมย่านรถยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เยอะตามจังหวะสัญญาณไฟอะค่ะติดขัดสัญญาณไฟในทางแยกเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงประมาณซอยจุฬาซอย9ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกสัมย่านนะคะผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่แยกสัมย่านมาแล้วเนี่ยขึ้นบนสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าออกฝั่งขาออกฝั่งขาออกเนี่ยจะรถเยอะกว่าฝั่งขาเข้านะแต่ยังไหลตามกันไปเรื่อยๆบนสะพานไทยญี่ปุ่นนะลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องลงมาตรงช่วงบริเวณช่วงหน้าสวนลุมช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็ยังไหลตามกันไปมองดูแล้วเนี่ยยังไหลกันไปเรื่อยๆช้าๆนะคะขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมาลงตรงช่วงของบ่อนไก่ตอนนี้ยังรถหนาแน่นอยู่นะคะทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4ตรงนี้นะคะทำให้ท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องไปจนถึงใต้ทางด่วนพระราม4เลยนะคะแล้วก็ออกไปทางแยกเกษมราษฎร์ก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยท้ายแถวก็ชนอยู่ที่ตรงบริเวณประมาณซอยไผ่สิงโตใกล้ๆกับทางด้านแยกเลยนะคะต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณแยกเกษมราษฎร์ออกไปแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางกล้วยน้ำไทยช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ช่วงบริเวณจากแยกกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้าไปที่แยกพระขนงตอนนี้ก็จะมีรถรอสัญญาณไฟติดสัญญาณไฟที่แยกพระขนงเนี่ยท้ายก็อยู่ตรงช่วงซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยส่วนทางด้านกลับกันมาจากพระโขนงมุ่งหน้ามากล้วยน้ำไทยต่อเนื่องเข้ามาทางเกษมราษฎร์มาจนถึงคลองเตยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พอเลยจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4ไปตรงใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ไปได้นะคะพอดีมีจังหวะสัญญาณไฟเขียวพอดีอย่างแล้วก็ฝั่งขาเข้าของพระราม4ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ายังใช้การได้ดีกว่าฝั่งขาออกนะคะส่วนบนถนนรัชดาที่มาจากทางแยกรัชดาตัดกับพระราม4ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มช้าแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในช่วงของถนนพหลโยธินกันบ้างนะคะตอนนี้พหลโยธินยาวๆเลยจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะออกไปทางด้านสะพานควายต่อเนื่องไปจนถึงแยกกำแพงเพชรภาพรวมของพหลโยธินในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกกำแพงเพชรก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายนะคะอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าสวนจตุจักรไปที่บริเวณแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางนานะคะมีสายของทางคุณจงรักค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำสำนักงานเขตบางนานะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณจงรักค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่ปัจจุบันนี้ก็คือฝนได้ตกลงมาค่อนข้างหนักนะครับตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร
0: ่
2: น้ำระบายไปได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มเมฆฝนก็เข้ามาอย่างในพื้นที่แดงเลยครับ
0: ค่ะ
2: กับทำให้เกิดน้ำรอการระบายอยู่ 2-3 จุดครับในเขตบางนา
0: ค่ะมีตรงไหนบ้างฮะ
2: ก็จะมีสี่แยกบางนาแล้วก็แถวบางนาตัด23หน้าบิ๊กซีแล้วก็ข้างเซ็นทรัลนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ครับปัจจุบันสถานีสูบน้ำดึงหนองบอนได้ดึงน้ำในบริเวณดังกล่าวนะครับลงไปไม่ว่าจะเป็นคลองหลัด2หลัด3เนี่ยปัจจุบันนี้น้ำยังอยู่ระหว่างรอการระบายอยู่ครับผม
0: ค่ะระดับน้ำนี่อย่างที่แยกบางนานี่ประมาณเท่าไหร่ได้สูงประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: ปัจจุบันแยกบางนาฝนได้เริ่มลดลงในพื้นที่แล้วจะมีบางจุดก็อยู่ประมาณสัก10-15 เซนครับ
0: อยู่ตรงช่วงทางโค้งที่จะเลี้ยวจากสุขุมวิทไปใช่ไหมคะ
2: ช่วงที่โค้งลงโค้งจากทางด่วนลงมาสุขุมวิท70/2ครับป
0: ั
2: จจุบันนี้เรากำลังเดินเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวเพื่อส่งน้ำไปที่คลองบางอ้อครับผมที
0: ่
2: สถานีใหญ
0: ่ค่ะค่ะเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้คะที่มีน้ำท่วมขังอยู่
2: จุดนั้นจะเป็นแยกใหญ่นะฮะจากแยกรัศมีทั้งหมดจะอยู่ประมาณ200เมตรครับแต่ละทางที่เข้าเชื่อมแยกครับ
0: อืมค่ะจะมีมุมข้างเดียวใช่ไหมคะที่มีน้ำท่วมขังอยู
2: ่สองข้างครับตรงจุดที่1ก็คือบางกอกมอจุดที่2ก็คือทางลงทางด่วนก็คือ70/2ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำอยู่เร่งคือดึงน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ
2: ปัจจุบันเจ้าที่เร่งดำเนินการดึงน้ำแล้วก็เปิดปั๊มออโตเมติกเพ
0: ื
2: ่อดึงน้ำเข้าสู่ระบบใหญ่ของสำนักการระบายน้ำครับคาดว่าอีกไม่นานประมาณสัก40นาทีน่าจะลดลงครับผม
0: ค่ะค่ะอันนี้รถในปกติวิ่งในช่องทางขวาเขายังไปได้ดีปกตินะคะ
2: รถในช่องทางขวาแล้วก็กลางก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ปกติครับผม
0: ค่ะก็จะมีเฉพาะช่องทางซ้ายเท่านั้นที่มีน้ำสูงหน่อย
2: บางส่วนใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วที่ตรงซอย23นะคะตอนนี้เป็นไงบ้าง
2: 23ตอนนี้ทางเซ็นทรัลบางนาได้เดินเครื่องช่วยนะครับป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยจากที่เคยสูงอยู่ประมาณ30เซนตอนนี้ลดลงมาเหลือ15เซนคาดว่าจะประมาณ40นาทีเหมือนกันครับเพราะเครื่องได้เดินเต็มที่ทั้งหมดแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะอ๋อค่ะก็วันนี้ก็คือระดับน้ำไม่สูงเท่ากับของเดิมๆใช่ไหมคะเนี่ย
2: ปัจจุบันเราได้ติดตั้งเครื่องแล้วก็สแกนแล้วก็มอนิเตอร์จุดที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมอ่
0: ะ
2: หลายจุดแล้วก็เราก็ได้วางแผนกับสำนักการระบายน้ำนะครับติดตั้งปั๊มบัตโตเมติกเพื่อช่วยแล้วก็ทำให้บางนาดีขึ้นมาเยอะครับคาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกแรงขนาดนี้เราไม่เจอสภาพนี้นะคิดว่าจะไม่นานครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดฝนตกหนักออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้มีรายงานเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในพื้นที่ไหมคะว่ามากน้อยแค่ไหน
2: ครับผมปัจจุบันเรามอนิเตอร์เรดาร์ของสำนักการระบายน้ำได้เมฆฝนได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างบางนาเหนือเคลื่อนตัวออกไปทางสมุทรปราการแล้วครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทางด้านของพื้นที่เขตสำนักงานเขตบางนานะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกจุดเลยนะที่มีปัญหาค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีคุณธนภัทรนะคะแจ้งขอทางพาผู้หญิงท้องใกล้คลอดนะคะอายุ17ปีค่ะตอนนี้บอกว่ามีน้ำเดินแล้วด้วยอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่8418กทม.เปิดไฟกระพริบด้านหน้ารถไว้แล้วนะคะอยู่บนทางด่วนค่ะมาจากบางนามุ่งหน้ามาทางท่าเรือตอนนี้ติดอยู่แถวเนินสุขุมวิท62ค่ะจะไปโรงพยาบาล4จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลตำรวจนะคะตอนนี้ใครอยู่บนทางด่วนนะคะใครอยู่บนทางด่วนพบเห็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่8418นะคะเปิดไฟกระพริบด้านหน้ารถไว้แล้วค่ะมาจากตรงช่วงบางนาตอนนี้ติดอยู่แถวเนินสุขุมวิท62กำลังจะมุ่งหน้าตรงมาทางท่าเรือนะคะแล้วก็จะมาลงถนนพระราม4เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลตำรวจนะคะรบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะเพราะว่ากำลังจะนำคนท้องบอกว่าน้ำเดินแล้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนนะให้ช่วยอำนวยการจราจรตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าน้ำเดินแล้วแต่ว่าเป็นท้องแรกด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังเหมือนกับส่วนมากนะเท่าที่เวลาทำรายการอยู่ตรงนี้เนี่ย เวลามีคนท้องแล้วเป็นท้องแรกนี่เจ็บท้องแบบนี้ก็จริงแต่ว่ากว่าจะคลอดจริงๆนี่ก็นานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีจุดอื่นอีกไหมนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลกันเข้ามาสำหรับสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุในช่วงเวลานี้นะคะมีคุณพรสวรรค์ค่ะคุณพรสวรรค์ รายงานเขตสะพานสูงฝนยังคงตกหนักอยู่ครับช่วงนี้ในพื้นที่เขตสะพานสูงนะคุณพรสวรรค์ตกหนักมากไหมฮะตกนานหรือยังเพราะว่าถ้าฝนตกหนักแล้วก็ตกนานนี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเดี๋ยวยังไงก็เอาใจช่วยไม่แน่ใจว่าคุณพรสวรรค์ออกอยู่บ้านหรือว่าขับรถแล้วเนี่ยบอกว่าเขตสะพานสูงยังคงฝนตกหนักอยู่ถ้าขับรถก็เป็นกำลังใจนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านก็ดีใจด้วยนะจะได้พักผ่อนนะเพราะว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนถนนสิรินธรค่ะฝั่งที่มาจากแยกบางพลัดที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงต่างระดับตรงสายใต้เก่าเนี่ยน่าจะมีอุบัติเหตุอยู่นะตรงประมาณแถวๆโรงพยาบาลหูโรงพยาบาลตาหูคอจมูกเนี่ยนะคะเป็นถนนสิรินธรฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับโค้งสายใต้เก่าตอนนี้เลยทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็บนถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยรถยังหนาแน่นอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณวงเวียนบางขุนกองมาเลยแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยชะลอช้าต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่านะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ไปที่คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะ
0: ค่ะ
4: วันนี้ในช่วงเวลา 15:30 ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรนะคะและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีโรเรนซ์นะคะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18 กรกฎาคม 2569นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เฝ้ารับเสด็จและก็กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในครั้งนี้มีความหมายต่อประชาชนชาวไทยอย่างมากโดยได้เสด็จไปวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศนะคะ
0: ค่ะ
4: พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรมีพระราชดำรัสขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งทรงรำลึกถึงความประทับใจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยเมื่อครั้งก่อนนะคะและทรงกล่าวชื่นชมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงสร้างความประทับใจอย่างยิ่งและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทรงแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรงมอบสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่นะคะและก็โรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นในเอเชียนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมศักยภาพของสหราชอาณาจักรด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขยายความร่วมมือในด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะระหว่างสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ในช่วงสายวันนี้เนี่ยนะคะ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะพร้อมด้วยคุณนิรัตพงศ์สิทธิสาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะเสนอให้เป็นรักษาการของอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแถลงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะโดยคุณอันสิทธิ์เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะบอกว่านะคะนายกรัฐมนตรีนี่ก็อย่างที่บอกค่ะได้มีคำสั่งแล้วก็บอกว่ามีผลตั้งแต่วันนี้เลยนะคะที่ให้คุณนิรัตน์เนี่ยมารักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ล่วงตลอดจนดำเนินการเร่งแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความโปร่งใสและก็ถูกต้องโดยเร็วเนื่องจากว่าส่วนราชการที่กำลังประสบปัญหาจำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงที่พร้อมเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับกรณีการตรวจสอบผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะทางกสทจะมีการเรียกประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะคุณณัฐยา เพื่อที่จะพิจารณาการเพิกถอนนะคะการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่พบว่ามีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะชัดเจนว่ากระทำความผิดจำนวนกว่า 3,621 คนนะคะแล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคืนความชอบธรรมและก็คลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนดิบเนี่ยตรงกับตรงตามที่ประกาศรายชื่อนะคะแล้วก็บรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 14,988 คนเพื่อให้สังคมได้รับความกระจ่างและก็เชื่อมั่นในความโปร่งใสนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่มีมติเพิกถอนเนี่ยนะคะการบรรจุผู้กระทำความผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.ให้เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับคุณณัฐยา แล้วก็นับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งนะคะ
0: เมื่อไหร่เสร็จคะเนี้ย
4: นั่นน่ะสิ เพื่อจัดลำดับจัดลำดับที่นะคะและก็ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ด้วยความโปร่งใสไม่ได้สอบใหม่นะตรวจข้อสอบใหม่ใช
0: ่
4: นะคะที่บอกว่าเพื่อที่จะประกาศรายชื่อใหม่ให้โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยผู้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
4: อันนี้เป็นและส่วนที่มีคะแนนผิดปกติกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยนะคะจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันเนื่องจากการตรวจสอบพบว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีคะแนนดิบคือคะแนนเนี่ยผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะแต่ดันไปถูกปรับคะแนนเพิ่
0: ม
4: ทำให้เขาทำไมนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการสืบสวนว่าทำไมต้องมีการปรับทั้งที่สอบคะแนนดิบเนี่ยสอบได้อยู่แล้ว
0: จริงจริงจริงจะผ่านแล้วเชียว
4: ใช่แต่ทำไมถึงมีการแก้นะคะแก้คะแนนซึ่งกระบวนการทางการสืบสวนทางกฎหมายก็จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันถึงความพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาระบบการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยคณะกรรมการกสทตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะคะกับการประกาศรายชื่อจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผู้ที่กระทำความผิดหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกำลังอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนจากเจ้าที่ตำรวจและก็ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งถ้าพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครนะคะก็จะมีการแถลงความคืบหน้าแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำคือการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยจะเร่งประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับทางปปช.และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิด3,621 คนนะคะไม่ใช่300นะ
0: คะ
4: 3,621 คนว่ารายใดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วบ้างนะคะพร้อมทั้งจะดำเนินการแจ้งไปยัง จังหวัดต้นสังกัดให้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ทันทีนะคะสำหรับประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นจะต้องพิจารณารายละเอียดตามพฤติการทางกฎหมายของแต่ละบุคคลต่อไปทำไมอะคะอันนี้งงนะคือ 3,621 คนได้ถูกถ้าเกิดมีมติเพิกถอนแล้วก็ต้องทุกอย่างก็ต้องคืนหมดทำไมต้องมาพิจารณาเป็นรายบุคคลอีกงงค่ะ
0: นะมีรายละเอียดเล็กๆน้อย
4: ๆเอาละค่ะเอาละค่ะเอาเถอะค่ะเอาเถอะค่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของโรงเบียร์นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะทางพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะวันนี้ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะคะก็บอกว่าก่อนที่จะหลังประชุมก็ออกมาเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากประกอบกิจการของร้านทั้งหมดนะคะซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีพี่สาวของเจ้าของร้านเป็นผู้บริหารจัดการแทนเจ้าของร้านตัวจริงโดยไม่มีชื่อในหุ้นนะคะเบื้องต้นอยู่ระหว่างการขอเอกสารจากทางสำนักงานเขตจตุจักรมาประกอบการดำเนินคดีและนัดสอบปากคำพยานมันหลายวันแล้วนะ
0: คือเดี๋ยวนะคือพี่สาวอะมาให้ข้อมูลว่าตัวเองเป็นคนเข้ามาบริหารแทนน้องอย่างนั้นเหรอฮะ
4: ตามอันนี้คือตรวจพบนะไม่ได้มาบอกนี่คือแล้วหลังจากที่ได้เอกสารจะเรียกมานัดสอบปากคำต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์วัสดุที่ใช้ในตัวอาคารเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานดำเนินการเสร็จแล้วนะคะอยู่ระหว่างรอรายงานผลอย่างเป็นทางการนี่ใช่ไหมว่าทางตำรวจเนี่ยก็พิสูจน์หลักฐานเรื่องของพิสูจน์อัตลักษณ์เขาก็ทำกันเร็วแล้วนะแต่เขตเนี่ยช้าอยู่ที่เดียวนะอันนี้ข้อสังเกตของดิฉันนะคะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลจากทางการไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการขอเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงว่าทางร้านเนี่ยมีการดัดแปลงเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าเกินจนเกิดการลัดวงจรหรือไม่โดยคดีนี้มีการเรียกสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า106ปากนะคะเชื่อว่าจะเร่งเอาผิดได้ในเร็ววันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องคู่กันมาได้เนี่ยนะคะก็คือการดำเนินคดีกับว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยโทเดี๋ยวไปลดยศเขานี่เขาอาจจะฟ้อง
0: ผู้หมวดม่วงอ่ะผู้บ้านงานเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะหมวดนัดนะ
4: ซึ่งดิฉันมั่วยศเขาไม่ได้นะ
0: ว่าที่ร้อยโทอ่ะ
4: ว่าที่ร้อยโทชิดพงษ์ขัตตพงษ์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทหรือว่าหมวดนัดนะคะสมาชิกปัจจุบันนี้เขาเป็นสมาชิกกลุ่มกรุงเทพบินได้ที่เมื่อวานนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะ
0: คะ
4: แต่งชุดหล่อมาเลยมีเรื่องของโทษก็มีเรื่องของการใช้วิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ให้ข่าวจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจแม้สุดท้ายจะมีการปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะขอทำรายงานนะชี้แจงกับตำรวจภายใน15วันแต่จากการที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ในไลฟ์สดของหลายๆช่องอะนะคะจากพยานหลักฐานที่มีคนนำมามอบให้กับตำรวจก็จะไปไล่ตรวจสอบทั้งหมดนะคะโดยจะไปดูถึงบัตรประจำตัวต่างๆที่มีอยู่นะคะการได้มาซึ่งยศว่าที่ร้อยโทรวมถึงเสื้อเกราะที่ใส่ในวันเกิดเหตุเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหารหรือไม่คือถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ใช้ไม่ได้นะคะ
0: เขาเพิ่งไปเล่นบีกันมาได้ไหมอะ
4: มันเกี่ยวไหมล่ะ
0: ก็เขาบอกเขาเพิ่งไปงานบีกันมา
4: โอ้โหแล้วยืนติดนายกดิฉันแกงเรื่อง
0: แล้วดิฉันจำได้นะว่าตอนที่นายกเข้าไปดูที่ในร้านเนี่ยคือเราจะได้ยินเสียงคนรายงานนะว่าเหตุการณ์ข้างในเป็นยังไง
4: นี่เขารายงานเป็นฉากเป็นตอนแล้วคนที่รายงานจริงอยู่ไหนอ่ะแล้วที่สำคัญคุณนัตยาสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือกาดของนายกอยู่ไหน
0: กว่าถึงตัวนายกขนาดนั้นอันตรายเน
4: า
0: ะ
4: ตัวนายกถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะ
0: คือเห็นว่านาทีนั้นนะด้วยความที่ทุกคนกำลังแบบว่าแบบกำลังชุลมุนก็เลยแบบพอเห็นเขาแต่งเครื่องแบบแล้วก็มีเขามีอาร์มี่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
4: เยอะไปหมด
0: ก็เลยทุกคนก็เลยบอกว่าไม่ได้สงสัยมากกว่านะ
4: นี่ไง
0: แล้วปรากฏว่าพอตอนหลังนี่คือหมวดนี่มั่วไม่ใช่มั่วแค่บ้านงานนะมั่วไปทุกวงการเลยเอางี้ดีกว่านะ
4: ค่ะเขาบอกว่ากระบวนการเนี่ยนะคะจะสอบสวนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนก็จะส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปนะคะ
0: มั่วจนเป็นเรื่องแล้วนี
4: ้มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้อันนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวคู่กันมาเลยนะคะเอามาดูหุ้นไทยบ้างนะคะ
0: ค่ะ
4: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,635.29 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 5.08 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 77,417.92 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันเลยทำจุดสูงสุดที่ 1,639.65 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,629.34 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีนะคะตามโมเมนตัมบวกจากต่างประเทศหลังจากที่ตัวเลข CIP และก็ PPI ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการและเทียบกับ MOM ติดลบครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะทำให้ตลาดคลายความกังวลเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐเนี่ยย่อตัวลงดอลลาร์อ่อนค่านะคะนอกจากนี้เม็ดเงินต่างประเทศหรือว่าฟันโฟลก็ยังไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมา10วันแล้วด้วยนะคะทางด้านดัชนีจีนค่ะหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนนะคะโดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะหรือว่า GDP ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ3ปีในไตรมาสที่2/69นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,882.41 จุดค่ะลดลง 73.17 จุดนะคะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดพุ่งขึ้นนะคะนักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐนะจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะอันใกล้นี้นะคะหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงเกินคาดทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 25,008.60 จุดเพิ่มขึ้น 327.50 จุดนะคะส่วนนิเกอิตาลีหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักค่ะวันนี
0: ้
4: เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่พากันปรับตัวลดลงตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ประกอบกับการร่วงลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงที่มีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสูงนะคะก็บั่นทอนบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติมค่ะนิเกอินะคะปิดตลาดที่ระดับ 66,835.54 จุดนะคะลดลง 1,915.97 จุดค่ะหลังจากที่มีด้วยนะคะว่าระหว่างวันนี้ร่วงลงไปกว่า 3% ในช่วงสั้นๆด้วยทองคำในประเทศวันนี้ปรับทั้งหมด12ครั้งค่ะคุณณัฏฐยาโดยมีการปรับบวก5นะคะปรับลบ7ค่ะปิดตลาดลบอยู่100บาทนะคะ100บาทราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,900 บาทแล้วก็ขายออกบาททองคำละ 64,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,625.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,900 บาทแล้วก็ทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,035 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.54 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ค่ะช่วงเช้าเปิดที่ 33.56 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยโดยปัจจัยหลักก็เป็นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาในสัปดาห์นี้ซึ่งเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการทำให้ดอลลาร์ย่อตัวลงนะคะระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.52 ถึง 33.64 บาทต่อดอลลาร์นักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.40 ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะก็พุ่งขึ้นนะคะคุณณัฏฐยาก็ทางเวสเท็กซัสขึ้นไป44เซนต์ราคาขายนี่80แล้วนะคะจุด04ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วส่วนเบรนท์ก็เลย80เป็นไปนานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้คือบวกไปอีก31เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 85.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะอิหร่านประกาศค่ะวันนี้บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นแดงที่ไม่อาจจะละเมิดได้แล้วก็เตือนนะคะบอกว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหากประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวเที่ยงเนี่ยทรัมป์ขู่นะคะบอกว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะตอนนี้ข่าวเย็นอิหร่านบอกว่าถ้า สารธรรมนี่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทั่วภูมิภาคในอ่าวเปอร์เซียเลยนะคะมูฮัมหมัดอักรามิเนียนะคะมิเนียโฆษกของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐเข้าใจผิดหากเชื่อว่าการโจมตีฐานทัพบางแห่งบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านจะทำให้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านยังคงมีศักยภาพในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้จากทุกพื้นที่ของประเทศโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งหรือว่าหมู่เกาะนะคะคำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่5นะคะพร้อมกับกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งโดยสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่อิหร่านปิดช่องแคบแห่งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ภายหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มไปนะคะด้านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟนะคะหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวภายหลังจากการโจมตีบอกว่าอิหร่านกำลังเผชิญสงครามที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของประเทศขณะที่กองทัพอิหร่านยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้จนถึงที่สุดและจะขัดขวางการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคค่ะด้านแหล่งข่าวของเจ้าที่สหรัฐ3รายก็บอกว่านะคะปฏิบัติการของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเปิดช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นแต่ก็จะมุ่งลดทอนขีดความสามารถทางการทหารของอิหร่านก่อนที่จะขยายปฏิบัติการในขั้นตอนต่อไปส่วนกองทัพอิหร่านก็ระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐปฏิบัติตามการบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งก็รวมถึงการยอมรับกฎระเบียบของอิหร่านเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ค่ะยังเถียงกันไม่จบนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ
2: ่ะซะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: คุณผู้ฟังคะช่วงก่อนหน้านี้ที่ ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังเปิดทางให้กับรถแท็กซี่กำลังนำหญิงท้องใกล้คลอดไปโรงพยาบาลตอนนี้ล่าสุดทราบว่าเดินทางถึงโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะขอพระคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เพื่อนร่วมทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนนะที่เรามีการประสานงานไปแล้วก็ตำรวจทั้งในส่วนของสน.ทุ่งมหาเมฆแล้วก็สน.ปทุมวันด้วยนะที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกนำผู้หญิงท้องใกล้คลอดส่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะตอนนี้มาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะมีคุณเชาค่ะแจ้งการจราจรบนกาญจนาภิเษกเอาที่เมื่อสักครู่นี้ได้รายงานให้ทราบไปนะฮะพี่บอกว่าเป็นถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็มีฝนตกหนักในช่วงที่รายงานด้วยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมที่ทาง X กันนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเหตุไฟไหม้นะคะตอน 19:34 นาทีค่ะรับแจ้งจากสายด่วน199แล้วก็สถานีดับเพลิงกู้ภัยบรรทัดทองมีเหตุไฟไหม้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ซอยจุฬาลงกรณ์9ตรงแถวบรรทัดทองตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์นะแล้วก็มีแสงเพลิงเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยจะมีแสงเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารด้วยไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะคะที่อยู่ทางด้านของซอยจุฬาลงกรณ์ซอย9นะคะเดี๋ยวคงได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นล่าสุดนะเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ปล่องระบายควันที่ซอยจุฬาลงกรณ์9นะคะตกลงตอนนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นปล่องระบายควันนอกตัวอาคารไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารนะในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะโอ้แต่ว่าเห็นมีน่าจะเป็นแสงเพลิงด้วยอ่ะเป็นป่องระบายควันที่มีแสงเพลิงขึ้นมาด้วยนะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นน้ำพอมีน้ำฉีดเข้าไปมันก็จะมีไฟลุกขึ้นมานะคะน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นตึกแถวที่เป็นที่พักอาศัยอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้แล้วนะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อตัวอาคารแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ซอยจุฬาลงกรณ์ซอย9นะคะล่าสุดก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะก็เปิดทางให้ไม่แน่ใจเหมือนก็ยังมีรถดับเพลิงหรือว่ากู้ภัยที่กำลังจะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มาดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้บนถนนพระราม1นะคะที่มาจากตรงแยกอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านแยกเจริญผลเดี๋ยวนะฉันดูนิดนึงนะแยกอุรุพงศ์มาทางแยกเจริญผลในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวตามมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกปทุมวันก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยอย่างที่บอกเลยมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท้ายยังชนอยู่ที่บริเวณแยกเจริญผลเลยนะคะผ่านจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าเข้ามาทางเฉลิมเผ่ามาแยกราชประสงค์ยังมีรถเยอะมาตลอดเลยค่ะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณทางแยกนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะเนื่องจากติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยแหละค่ะส่วนผ่านจากบริเวณแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาแยกปทุมวันในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันผ่านพ้นจากปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลในช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สมกรณีที่เกิดเหตุนะที่บอกว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นปล่องระบายควันของร้านอาหารร้านดีเด็ด ร้านดังด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าเป็นบริเวณที่เป็นปล่องระบายควันนะที่อยู่ทางด้านบนของร้านนะคะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 19:33 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง169เวลา 19:33 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: วนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้ผ่านแสงสีและการบรรเลงเปียโนเริ่มถึงนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญและคณะนักร้องประสานเสียงจาก3สถาบันฐานเรือการแสดงแบ่งเป็น2ภาคซึ่งภาคแรกบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบเช่นบทเพลงโหมโรงลุสลันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาเอลกรินก้าบทเพลง The Fire Burst Sweet ในท่อน4ของอีโกเฟโยโดโลวิชสตาวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทรวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชุดกินรีสวีทและบทเพลงประพันธ์ใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนภาคหลังแบ่งเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรร่วมกับวงออร์เคสตราเป็นครั้งแรกองค์ที่2การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินประกอบการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้และองค์ที่3การขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติและบทเพลงไพเราะอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนและความฝันอันสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่คณะผู้จัดงานและศิลปินทั้งนี้กองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาดไทยต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเยือนประเทศไทยและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยการเสด็จออกทรงรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและไมตรีจิตอันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์จักรีและพระราชวงศ์วินเซอร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและมั่นคงนับศตวรรษโดยทั้งสองพระราชวงศ์มีความผูกพันใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชไมตรีส่วนพระองค์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ จ้าหญิงแอนพระราชกุมารีทรงเป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ชั้นสูงของสหราช

0: อาณาจักรที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการกุศลและงานสังคมสงเคราะห์ในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไปต่อจากนั้นเวลา 17:58 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา 18:08 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:22 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่พระแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวโบท SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IR40 ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬา เวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569วันนี้เวลา 8:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธาราพงษ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาฐานเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาวปวีณาจริยธิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลตรีประเจตเรืองการจนะเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ นางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาววิราลิ้นชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพจากนั้นเวลา 9:49 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:58 เสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลฐานผ่านศึกนายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36และคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36 หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัฒน์รองประธานกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธินางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการสภาการพยาบาลนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมและศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569เวลา 19:12 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการ To Be Number 1ครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารชมรม To Be No. 1บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงความภูมิใจในความสำเร็จตลอด24ปีของโครงการ To Be Number 1ที่สร้างเยาวชนให้แข็งแกร่งและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิก To Be Number 1มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: โอกาสนี้ทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจังหวัด4ภาคพร้อมกับทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ Tobi No. 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีโครงการ Tobi No. 1แล้วพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ Tobi No. 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก Tobi No. 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบคุณที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ Tobi No. 1พระราชกุมารีแห่งสาราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีโรเลนส์พระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมากุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเริ่มแสดงความอาลัยในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งการเสด็จไปทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงประสบกนิกรชาวไทยอันสะท้อนถึงมิตรภาพที่จริงใจอย่างลึกซึ้งในระดับพระราชวงศ์ตลอดจนระดับประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าศตวรรษก่อนเสด็จกลับทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรถวายพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยรับศีลเจ้าพนักงานอาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำการจารึกราชทินนามลงในสุพรรณบัตรดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตวินิจศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสี สมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยะวิธานวรกิจวิจิตป่าโภชนวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดีโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริวัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารณิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาปสาทกรบวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาพัทรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการสถาปนาพระมหาเถระผู้มีสมณาคุณขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจึงเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ให้เกิดความมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษรวม8 รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานพัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปทางนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งแสดงความประสงค์ได้3 ช่องทาง ได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100วันองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่โครงการชลประทานสระแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำตอนเลสาบพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาฝายสามแห่งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นระหว่างรอผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรและฝายบ้านคลองน้ำใสสองซึ่งเป็นฝายคอนกรีตที่ช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน503ชุดมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์การศึกษามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับมูลนิธิกัญจนบารมีจัดหน่วยแพทย์ทันตกรรมและรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและการรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อติดตามการดำเนินงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการผลิตของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่สองวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่สองโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานทั้ง11แห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทักษะ soft skill จากการลงมือปฏิบัติจริงโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอระบบ Big Data ที่นำข้อมูลเปิดจาก11หน่วยงานภายนอกมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดเทวราชกุญชรและวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจันกระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสรธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุวรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามเวลา 17:00 นบริษัทรอริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหทัยนเรศจังหวัดนครปฐมและวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดโสมนัสวิหารและวัดเพลงสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 9นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาอินวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภากรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นเช่นบริษัทไทยแลนด์พรีเวลเลตคลาสจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาที่บริเวณประตูอนงคลีลาซึ่งเป็นทางออกพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้นำข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมามอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบดันศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนดูแลความมั่นคงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ
2: บูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบดันศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนดูแลความมั่นคงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทิน

0: ประเทศนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าประเด็นการก่อสร้างรั้วชายแดนไม่ได้มีการหารือเป็นพิเศษเพราะเป็นภารกิจที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้หารือกับฝ่ายทหารถึงประเด็นด้านความมั่นคงที่จะนำไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงควบคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจีนเป็นมหามิตรของไทยและความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะหารือร่วมกับทั้งจีนและเมียนมารวมถึงประเด็นหมอกควันข้ามแดนยาเสพติดและความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและไม่ปิดกั้นทุกแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนรวมถึงกรณีที่จีนอาจมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: กองทัพภาคที่1ร่วมกับทอส.เดินหน้าซ่อมสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้และทหารกองประจำการ74หลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
2: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผอ.ส.อ.จ.ส.อ.พระราชทาน904ภาค1เป็นประธานร่วมกับดร.มหันธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางโดยวันนี้ได้มอบให้กับนางสาววาสนาอายุ84ปีบ้านเลขที่ 60/88 หมู่ที่11ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากพักอาศัยอยู่เพียงลำพังสภาพบ้านทรุดโทรมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองโดยการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในครั้งนี้ถือเป็นหลังที่1ในจำนวนทั้งหมด74หลังที่กองทัพภาคที่1ได้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงที่พักอาศัยของทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างในพื้นที่รับผิดชอบและได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยถวายเป็นพระราชกุศล
3: เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
2: 74รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ปัจจุบันได้ดำเนินการมอบบ้านไปแล้วจำนวน45หลังและคาดว่าจะส่งมอบบ้านทั้ง74หลังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
1: ๆเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขามีความห่วงใยประชาชนพร้อมกับแนะ5วิธีเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อเป็นการป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเตือนตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีการแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อตัดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุอัคคีภัยนายทัศเทพวรรณวิจิตรนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่าจากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในปัจจุบันประกอบกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นเช่นเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบางจุดที่เสื่อมสภาพหรือว่าไม่ได้มาตรฐานเกิดความร้อนสะสมจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย MEA ค่ะในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มุ่งเน้นการใหให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยและประชาชนนะคะให้สำรวจแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ปลอดภัยสูงสุดสำหรับการลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าพร้อมกับปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย5ข้อหลักดังนี้นะคะนั่นคือ1ค่ะตรวจสอบสภาพสายไฟและเต้ารับหากพบว่ามีรอยฉีกขาดกรอบแตกหรือเต้ารับมีรอยไหม้หลวมควรรีบตามช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ2เลือกอุปกรณ์ที่ไม่ได้เลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอก.นะคะเช่นสายไฟปลั๊กพ่วงแล้วก็อุปกรณ์ตัดไฟทุกชนิดต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอก.แล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้ออุปกรณ์ที่ราคาถูกเกินจริงแต่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ3ค่ะหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงเช่นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าพร้อมๆกันในปลั๊กพ่วงตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดกระแสเกินในปลั๊กพ่วงนะคะเกิดความร้อนจนละลายแล้วก็อาจจะเกิดกระแสลัดวงจรในเวลาต่อมาด้วยและ4ค่ะติดตั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรั่วหรือว่า RCD เพื่อช่วยตัดไฟทันทีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไฟไหม้แล้วก็ไฟดูดด้วยนะคะและ5ค่ะปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานนะคะหากประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็นนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE คือ MEA Connect @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็ให้เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์นะคะที่หมายเลข1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของทาง MEA ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะก็เป็นความห่วงใยมาจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่ เรื่องของการจราจรในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าตรงช่วงบริเวณถนนสิรินธรนะคะที่มีอุบัติเหตุอันนั้นแจ้งตั้งแต่ตอนช่วง 19:30 นาทีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์ที่เรายังคงไม่ลืมแล้วก็ยังต้องติดตามกันนะเพราะว่าจากกรณีของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะหลังจากที่วันเกิดเหตุแล้วเนี่ยในจุดที่เกิดเหตุเองเนี่ยเขาก็มีผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยเนี่ย27คนแต่หลังจากนั้นค่ะในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลหลายๆคนเนี่ยมองดูคืออย่างวันก่อนที่เราคุยกับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ คุยกับเราที่เป็นผู้หมู่บางก่อนนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินบอกว่าก็ให้ไปช่วยในส่วนของการทำ CPR บางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีชีพจรคืนมาแล้วนะคะปรากฏว่าพอนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลก็เสียชีวิตภายหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเองคนที่ถูกส่งตัวไปรายอื่นๆก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตตามมาอย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอีก5รายด้วยกันนะคะก็ตอนนี้หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าในดูจากเวลาที่ส่งไปแล้วเนี่ยน่าจะแบบไม่ได้แบบว่าถึงกับเป็นเคสดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เราก็ยังได้ยินแบบนี้อีกนะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุจากเหตุที่ไฟไหม้ตรงนั้นเนี่ยจนนำมาสู่การเสียชีวิตภายหลังตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีสายของนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาหะไทยนะคะหรือว่าคุณหมอโจอี้ค่ะคุณหมอเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดสองกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพราะว่าคุณหมอได้มีการเขียนกรณีอันนี้นะคะผ่านทางด้านของ Facebook ของคุณหมอด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณหมอโจอี้ละกันนะคะจะได้ง่ายๆนะคะค่ะคุณหมอคะที่กรณีที่เหตุไฟไหม้ที่คุณหมอได้มีการเขียนเอาไว้ทางด้านของ Facebookของคุณหมอเองเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยขยายความนิดนึงว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเกิดเหตุผู้ประสบเหตุที่ถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลทำไมยังมีกรณีของการเสียชีวิตภายหลังเพิ่มอะคะ
1: ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเวลาเรามีอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราได้รับการบาดเจ็บนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยครับคือมันจะมีพวกการบาดเจ็บอื่นๆอีกที่มันยังไม่ส่งผลมาณเวลานั้นครับ
0: อ
1: ย่างแรกเลยครับก็คือการที่เราหายใจพวกอากาศร้อนๆหรือเปลวไฟอะไรเข้าไปนะครับทีเนี้ยช่วงแรกนะครับเวลาที่ณตอนนั้นเนี่ยทางเดินหายใจของเรามันก็ยังไม่ได้บวมมันก็ยังพอหายใจได้อยู่ยังพูดได้อยู
0: ่
1: นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูดีๆในบางคนเนี่ยอาจจะเห็นแบบมีขนตาไหม้ขนคิ้วไหม
0: ้
1: ขนจมูกไหม้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณที่ได้ชัดเลยว่ามันมีจะมีศัพท์เทคนิคนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น inhalation injury ก็คือเป็นการเผาไหม้ของทางเดินหายใจที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได
0: ้
1: มันก็เลยสามารถที่จะเจอได้ว่าทำไมตอนแรกเหมือนจะพูดได้แต่ผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเริ่มหายใจไม่ออกหายใจไม่ไหวต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างขออนุญาตเพราะว่าตอนที่เราจะเห็นคลิปจากในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบางคนอ่ะเขาก็ยังแบบว่าสามารถที่จะแบบออกเดินออกมาจากในจุดที่เกิดเหตุยังแบบเดินไปนู่นไปนี่ไปช่วยคนอื่นได้แต่ภายหลังปรากฏว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็กลายเป็นว่าต้องถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อาการก็สุดลงอันนี้เป็นผลมาจากเรื่องของภาวะตอนแรกอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับเป็นได้ครับ
0: อืมค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาการมันจะออกมาภายในระยะเวลามันมีระยะเวลาไหมคะว่าสักกี่ชั่วโมงผ่านไป
1: คือก็จะเป็นช่วงประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแรกครับค
0: ือ
1: พวกเนี้ยมันสักพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยพวกทางเดินหายใจมันเริ่มบวมพอมันเริ่มบวมปั๊บก็เริ่มหายใจไม่ไหวนะครับอันนี้จะเป็นช่วงแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นว่าเวลาที่เรามีการบาดเจ็บเนี่ยมันจะมีการบุพองของบริเวณร่างกายนะครับคือมันก็จะเราจำเป็นจะต้องได้รับสารน้ำทดแทนไปเพราะว่าเวลาที่เรามีแผลบุพองอะไรต่างๆเนี่ยครับคือเราจะมีร่างกายเราจะหลั่งน้ำแล้วก็โปรตีนอะไรต่างๆจะสูญเสียออกไปทางแผลนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์การบุพองหรือเปอร์เซ็นต์เบิร์นค่อนข้างเยอะมากเนี่ยครับก็จะสูญเสียน้ำและโปรตีนไปเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการแอดมิดอยู่ใน ICU และได้รับสารน้ำอย่างเหมาะสมครับในช่วง24-48ชั่วโมงแรกนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยครับ
0: ค่ะถ้าในลักษณะของการบวมที่จากเรื่องของความร้อนตรงนี้เนี่ยมันจะตั้งแต่ตรงบริเวณไหนจากทางจมูกหายใจลงไปที่หลอดลมจนถึงปอดหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของตัวเกิดที่บอกว่าเป็น inhalation injury นะครับก็คือว่าจะมีการเผาไหม้ตั้งแต่บริเวณตั้งแต่จมูกทางเดินหายใจหลอดลมกล่องเสียงอะไรลงไปจนถึงตรงพวกบริเวณแก๊ก แถวปอดครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการบาดเจ็บอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในคนไข้กลุ่มนี้มันจะมีการบาดเจ็บหลายอย่างครับเพราะว่านอกจากการทางเดินหายใจเผาไหม้แล้วก็จะมีพวกแผลผุพองอะไรต่างๆตามมาแล้วก็จะมีพวกผลที่กระทบที่ตามมาจากการบาดเจ็บรุนแรงอีกครับ
0: มีอะไรบ้างอะคะเช่น
1: ครับคือเวลาที่ร่างกายเราเจออุบัติเหตุหนักอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งครับร่างกายเราจะหลั่งสารนี่เป็นสารอักเสบทั่วร่างกายนะครับมันจะออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าร่างกายเราจะสูญเสียน้ำแล้วนะครับคือมันยังทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บตัวเลือดหรือเก็บสารน้ำทุกอย่างไว้ในหลอดเลือดของเราได้เพราะว่าคือเวลาที่ร่างเรามีการอักเสบเยอะมากๆเนี่ยคือมันจะทำให้น้ำเหลืองที่มันควรจะต้องอยู่ในเลือดใช่ไหมครับมันซึมออกไปตามร่างกายของเราออกมาทางผิวหนังของเรานะครับมันเลยทำให้เห็นว่าทำไมแผลผุพองมันถึงมีน้ำซึมเยอะมากนะครับหรือว่ามันออกไปเข้าไปในปอดนะครับพอน้ำหลอดเลือดแทนที่จะอยู่ในหลอดเลือดมันน้ำเหลืองอะไรต่างๆมันซึมออกไปอยู่ในปอดมันก็เลยทำให้ปอดบวมขอโทษครับทำให้มีน้ำท่วมปอดพอมีน้ำท่วมปอดคนไข้ก็หายใจไม่ไหวทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องให้สารน้ำให้เยอะเกินไปน้ำก็ไปท่วมปอดให้น้อยไปสิ่งที่ตามมาคือความดันก็ตกไตก็พังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องประเมินว่าเราจะต้องให้สารน้ำประเภทไหนจะไม่ต้องให้เลือดหรือเปล่าหรือจะไม่ต้องให้โปรตีนหรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของศัลยแพทย์ที่ดูแลณขณะนั้นครับ
0: ค่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนที่เหมือนกับถูกไฟคลอกแต่ว่าถ้าไปอยู่ในระดับความร้อนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะได้รับผลกระทบในลักษณะแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือต้องเป็นที่ได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงมากครับที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่แถวๆนั้นมีโดนนิดหน่อยคงไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการมีแผลผุพองเยอะมากๆครับสัก 40-50-60% พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบที่ผมพูดได้ครับ
0: โอ้ค่ะถ้างั้นอย่างกรณีอย่างที่ในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยอย่างบางคนก็จะมีแผลที่เราเห็นนะโทษนะคุณหมอคือมันจะมีแบบทั้งตัวเลยตามที่ผิวหนังที่เหมือนกับถูกไฟลวกแล้วผิวหนังแบบเบิร์นแล้วก็มีการหลุดลอกมาตรงนี้ก็คือจะอยู่ในข่ายตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากคืออวัยวะภายในก็จะถูกเหมือนความร้อนทำให้เกิดสภาวะต่างๆอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วแผลภายนอกตรงนี้เนี่ยมันจะนำพาทำให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนด้วยไหมคะ
1: ครับคืออย่างแรกนะครับเวลาเราโดนเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อตายอะไรเงี้ยแหละครับ
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ว่ามันเป็นระดับความลึกของการเผาไหม้เนี่ยมันถึงแค่ไหนเราก็จะต้องมีการตัดเนื้อตายนะครับแล้วก็เพื่อลดการติดเชื้อในอนาคตนะครับซึ่งนอกจากว่าเรื่องของเนื้อตายแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของว่าอย่างที่บอกไปสักครู่ว่าพวกน้ำเหลืองอะไรต่างๆโปรตีนต่างๆที่มันรั่วออกมา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ค่ะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้ค่ะทางการดูแลเราจะต้องดูแลยังไงบ้างอะคะในส่วนของการรักษาค่ะยังมีแบบมีระดับไหมคะว่ามีประมาณขนาดไหนจะต้องดูแลขั้นตอนแบบขั้นตอนใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือขั้นตอนการปกตินะครับเราก็จะต้องถ้าในคนไข้ที่เป็นได้รับการผู้ครองค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะมีจะต้องแอดมิดเข้าไปใน ICU เพื่อได้รับการรักษานะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือการให้สารน้ำอย่างปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากอาจจะถึงเป็นหลัก10 ลิตรต่อวันเลยก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้มีเปอร์เซ็นต์แอเรียเบิร์นเท่าไหร่นะครับทีนี้นอกจากนั้นก็คืออาจจะจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสที่จะเกิดตัวการบาดเจ็บต่อตัวทางเดินหายใจได้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็จำเป็นจะต้องดูแลเรื่องของตัวแผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเวลา ร่างกายของเรานะครับคือมันจะต้องมีเลือดอยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับพอถ้าเกิดว่าตัวน้ำในหลอดเลือดของเรามันซึมออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ความดันของเราตก
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นกลไกของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องให้น้ำแล้วก็ตรวจว่าร่างกายในน้ำในร่างกายของเราพอหรือเปล่าซึ่งวิธีที่จะดูว่าน้ำในร่างกายของเราพอหรือเปล่าเนี่ยก็จะดูได้จากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นจากดูจากปริมาณปัสสาวะที่ออกมาต่อชั่วโมงนะครับดูเรื่องของความดันดูเรื่องของตัวระดับความดันของตัวหลอดเลือดดำที่อยู่ตรงบริเวณต่อกับหัวใจอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีการประเมินสารน้ำต่างๆเนี่ยครับก็จะมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งในช่วงแรกๆภายใน24-48ชั่วโมงแรกอันเนี้ยเราจะต้องโฟกัสเรื่องของตัวสารน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์หมอศัพท์แพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นฮีโมไดนามิกก็คือหมายถึงว่าต้องดูประมาณปริมาณเลือดปริมาณของพวกน้ำสารน้ำต่างๆในหลอดเลือดอันนี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในช่วง24-48ชั่วโมงแรกครับ
0: อืมค่ะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่รักษาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลภายนอกแล้วอวัยวะทางด้านในมันจะกลับมาสู่สภาวะปกติหรือว่ายังมีเอฟเฟกต์อะไรต่อเนื่องไปอีกไหมคะ
1: คือเวลาที่ร่างกายเราเจอสภาวะแบบอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเกิดว่าความดันตกนานๆเกิดสารอักเสบที่มีอยู่ในร่างกายนานๆเนี่ย
0: ค
1: ืออวัยวะก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจเป็นอะไรก็ตาม
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแล้วถ้าณเวลานั้นเราสามารถที่จะดูแลประคับประคองอวัยวะต่างๆได้ดีแล้วก็ยังมีลุ้นที่ว่ามันจะกลับมาได้เพียงแต่ว่าพอผ่านในช่วงนี้ไปมันก็จะมีพวกเหมือนกับด่านท้าทายต่างๆเนี่ยตามมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงแรกโอเคคนไข้ผ่าน24-48ชั่วโมงไปได้แล้วนะครับตัวความดันโอเคทุกอย่างดูดีเราพอประคับประคองสัญญาณชีพต่างๆไปได้แต่พอผ่านไปถึงอีกช่วงนึงปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะพวกอาการอักเสบต่างๆมันจะลดลงไปในระดับนึงเพียงแต่สิ่งที่ตามมาคือการติดเชื้อตามมาเพราะการติดเชื้อตามมามีการติดเชื้อรุนแรงเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็จะทำให้การอักเสบทั้งหมดมันก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงได
0: ้ค่ะ
1: พอกลับมาใหม่มันก็เหมือนกลับมาอวัยวะต่างๆที่มันเหมือนจะเริ่มจะกลับมาทำงานได้มากขึ้นเหมือนจะได้ดีขึ้นสุดท้ายมันกลับมาแย่ลงซ้ำได้อีกรอบนึงครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็คือสำคัญที่สุดก็คือต้องป้องกันเรื่องของการติดเชื้อตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาคนที่แบบว่ามีลักษณะของการแบบถูกไฟคลอกไฟอะไรอย่างนี้มาก็ต้องเข้าไปถูกแยกไปอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อแบบนี้เพื่อที่ป้องกันการติดเชื้อเพราะว่ามันจะวนกลับมาอย่างที่คุณหมอบอกได้ถ้าเกิดว่ารักษาระดับหนึ่งหายแล้วแต่ไปติดเชื้อมันก็จะกลับมาทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวแบบนี้ไปได้
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วมันก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อได้อยู่ดีครับเพราะว่าเวลาที่เรามีแผลใหญ่ๆต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีสายต่างๆตามตัวสายทุกสายที่ใส่เข้ามาในตัวเราเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ทั้งหมด
0: ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปได้แล้วคนไข้คนนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมคะหรือว่าอวัยวะภายในตรงส่วนไหนที่จะต้องมีการสูญเสียหรือว่ามันจะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้อ่ะค่ะ
1: คือถ้าเกิดเรามองภาพที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับภาพที่ดีที่สุดคืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยกลับมาใช้งานได้หมดตัวสมมุติว่าเคยมีไตวายเสียบพันไปสุดท้ายเนี่ยไตกลับมาทำงานได้ดีสมมุติเคยมีตับวายกลับมาทำงานได้ดีท
0: ุ
1: กอย่างปอดกลับมาหายใจเองได้ถึงแม้ว่าอวัยวะกลับมาทำงานได้แต่สิ่งที่เขาจะต้องเผชิญต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวแผลนะครับที่มันหดเขาจะเรียกว่าสกาคอนแทคเจอร
0: ์
1: ก็คือร่างกายเวลาเรารักษาตัวเองมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาทีเนี้ยแผลผู้พองก็เหมือนกันแผลผู้พองเนี่ยถ้าเรามีแผลปั๊บสุดท้ายถ้ามันเป็นแผลที่ลึกถึงในระดับนึงนะครับเวลาร่างกายเรารักษาตัวเองก็จะเป็นพังผืดขึ้นมาเพราะเป็นพังผืดขึ้นมามันจะทำให
0: ้
1: ตัว ข้อของเราต่างๆมันยึดเพราะว่าผังผืดมันยึดข้อไว
0: ้
1: นะครับเราก็จะต้องมีวิธีการรักษานะครับในพวกผังผืดที่ทำให้ข้อเราต่างๆมันติดนะครับก
0: ็
1: จะมีขั้นตอนอย่างเช่นว่าพอแผลเริ่มหายดีแล้วจะต้องมีการใส่เป็นคล้ายๆถุงน่องหรือว่าเป็นผ้าที่มันไว้รัดตามตามแผลที่เราอาจจะเคยเห็นเป็นปอกแขนปอกขาอย่างเงี้ยครับที่คนที่มีแผลผุพองเยอะๆครับก็ต้องใส่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดพังผืดขึ้นมาแล้วมันทำให้ข้อต่างๆติดอันนี้เราก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดเพื่อที่จะคลายพังผืดตรงนั้นให้เขาสามารถที่จะขยับได้ตามปกติ
0: ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ในช่วงแรกที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะภายในตรงนี้พอหลังจากนั้นหายแล้วบาดแผลทางด้านนอกเองเราก็ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำนิดนึงในกรณีอย่างคนไข้ที่หรืออาจจะเป็นญาติที่จะต้องดูแลคนที่ประสบอุบัติเหตุแบบลักษณะแบบนี้ค่ะเขาจะต้องดูแลคนไข้ผู้ป่วยท่านนั้นยังไงกันบ้างอะค่ะ
1: คือถ้าเกิดส่วนใหญ่เอาที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วกันนะครับเราก็จะเจอกันแค่อาจจะเป็นน้ำร้อนลวกนิดหน่อยนะครับหรือว่าเป็นไฟน้อยนิดหน่อยหรือว่าพวกท่อไอเสียโดนขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่มีแผลผุพองเล็กน้อยเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือให้เอาน้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำประปาอุณหภูมิห้องเนี่ยเปิดให้ไหลผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลครับเพื่อมาประเมินดูว่าความบาดเจ็บเนี่ยมันผุพองมันลึกถึงชั้นไหนในบางกรณีอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับในบางกรณีถ้าเกิดมันเริ่มมีแผลผุพองขนาดใหญ่อาจจะต้องตัดตรงที่มันเป็นหนังตายออกแล้วต้องทำแผลนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่ครับซ
0: ึ่
1: งสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆและควรที่จะรีบมานะครับก็คือการเผาไหม้บริเวณหน้าอย่างเช่นสมมุติเอาเหตุการณ์ใกล้ตัวก็อย่างเช่นเวลาเราทํากับข้าวเกิดว่าอยู่ดี
0: ๆ
1: แก้มมีไฟลุกขึ้นมาแล้วฟึบขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกไหม้อย่างเงี้ยครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือรีบไปทันทีนะครับหรือว่าบางทีเป็นการเผาไหม้บริเวณที่มือที่เท้าอวัยวะเพศนะครับเพ
0: ื่ออ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ยก็ค่อนข้างที่จะต้องอาจจะต้องแอดมิทในโรงพยาบาลเพื่อที่จะสังเกตอาการด้วยครับ
0: ถ้างั้นเรียนสอบถามคุณหมออีกนิดนึงพอดีบอกว่าเวลาอย่างที่เราจะเห็นแบบว่าตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนี่เวลาโดนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นไฟลวกน้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้พวกยาสีฟันหรือว่าแบบอะไรเย็นๆโปะเข้าไปอันนั้นถูกต้องไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ถูกครับไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยนะคะ
1: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าคือสิ่งที่ทำแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวพอครับน้ำธรรมดาด้วยนะครับแบบจะเป็นน้ำแข็งก็ไม่ได้
0: น้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยนะคะ
1: อุณหภูมิปกติไหลผ่านไปเลยครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็แล้วก็มาดูที่โรงพยาบาลกันอีกทีนึงครับ
0: แล้ว
1: เอาอะไรไปทาเด็ดขาดครับ
0: ถ้าแบบว่าน้ำแข็งโปะไปแบบเพราะว่าแบบว่าคือเวลาพวกเนี้ยเวลามันร้อนแล้วมันร้อนแสบถึงทางด้านในบางคนก็แบบว่าทนไม่ไหวก็ต้องหาอะไรเย็นๆโปะอันนั้นได้ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่แนะนำครับเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราเอาน้ำเย็นโปะไปเนี่ยมันจะทำให้พวกหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมันหดตัวหลอดเลือดมันหดตัวมันก็เลยจะทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นได้น้อยลงเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละครับเป
0: ิ
1: ดไหลผ
0: ่
1: านพ
0: ัก
1: หนึ่งก่อนแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาลครับผม
0: เป็นพวกเจลเย็นอะไรพวกอย่างนี้ให้มันแบบว่า
1: ก็ไม่ได้
0: เช่นกันโอ้ทางที่ดีก็ควร
1: ได
0: ้เอาน้ำไหลผ่านแล้วก็คือพบคุณหมอเร็วที่สุดเลยจะดีที่สุดอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้แบบว่าลบความคิดของบางคนเพราะว่าบางคนนี่คือเราเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าเวลาโดนอะไรไฟลวกหรือว่าโดนน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเนี้ยเอาน้ำเย็นเอายาสีฟันเพื่อที่จะคิดว่ามันจะช่วยเรื่องของความลดความร้อนตรงบริเวณนั้นได้แต่นี้ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะห้ามทำไม่ใช่ไม่ควรทำห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ถูกบาดแผลไฟไหม้แล้วก็กรณีจากต่อเนื่องมาจากกรณีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาหะไทยนะคะหรือว่าคุณหมอโจอี้ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกแล้วนะคะว่าอย่างกรณีคนที่ไปประสบเหตุ อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะมันจะมีผลจากกรณีไฟที่ความร้อนนะคะทั้งในเรื่องของที่เราสูดเอาควันความร้อนเข้าไปแล้วก็ยังมีแผลพลุพองที่ภายนอกด้วยนะคะในช่วงระหว่าง24ถึง48ชั่วโมงภายใน48ชั่วโมงอันนี้เนี่ยร่างกายเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลอดเลือดเนี่ยเหมือนมันปล่อยทั้งน้ำทั้งโปรตีนทั้งอะไรออกมาหมดเลยนะเหมือนตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการเติมสารน้ำสารโปรตีนเข้าไปให้กับทางร่างให้กับร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขาดตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับทางภายในร่างกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าหัวใจเองก็ต้องทำงานนะคะเพราะถ้าเกิดมันไม่มีน้ำเข้าไปทำงานตรงนี้รวมถึงปอดอีกก็เป็นอันตรายหลายอย่างเลยทีเดียวอันนี้นะมันก็จะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมหลังจากที่ เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคนที่ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลก็มีได้รับรายงานว่าเสียชีวิตภายหลังอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปที่ no limit ชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกมาจากแยกอรุณอมรินทร์มาถึงบริเวณแยกบรมราชชนนีการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้นะคะมีงานซ่อมถนนปิดไม่ให้ขึ้นสะพานข้ามแยกบรมรถต้องวิ่งด้านล่างแทนนะคะเลยทำให้เกิดการชะลอตัวค่ะตรงนี้เป็นทางด้านของถนนปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกนะคะจากแยกอรุณอมรินทร์มาทางด้านของแยกบรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการทำซ่อมผิวถนนอยู่ไม่ให้ขึ้นรถไม่ให้รถขึ้นตรงสะพานข้ามแยกบรมนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 19:41 นค่ะรับแจ้งบอกว่ามีเหตุประชาชนกระโดดสะพานพระราม7นะแล้วก็มีคนให้การช่วยเหลือคนที่กระโดดลงมาในน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเหตุนี้กับคุณเชิดชัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำดับเพลิงสำเสนะคุณเชิดชัยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเชิดชัยเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะ
1: อ๋อพอดีเมื่อเวลา 19:13 เราได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระรามเจ็ด
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ผู้ที่กระโดดได้ไปเกาะเสาใต้สะพานพระรามเจ็ด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมเราก็เลยแจ้งเจ้าที่ที่อยู่ตรงตังน้ำบางซื่อเป็นเหมือนกับสถานีย่อยอ่
0: ะ
1: ที่นั่นให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: ค่ะแล้วค่ะพอเจ้าหน้าที่ที่ไปถึงตรงจุดที่คนกระโดดลงไปแล้วไปเกาะเสาอยู่นี่เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อก็เกาะเสาเจ้าที่เราก็พอดีออกไปเจ้าที่เราออกไป2คนแล้วมันก็ไปช่วยให้เขามาเกาะเรืออย่างเงี้ยครับแล้วพอดีเจ้าที่วชิระกู้ภัยทางน้ำของวชิระเขาก็ไปถึงพอดีเราก็เลยพอดีเจ้าที่เขาหลายคนเราก็เลยมอบผู้ที่กระโดดน้ำส่งให้เขาต่อครับ
0: ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายค่ะ
1: เป็นผู้ชายครับอายุประมาณ30-40ปี
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตอนที่กระโดดลงไปตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเขามีอาการบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: ก็ได้รับแจ้งว่าไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะฮะ
0: ค่ะอืมค่ะก็แล้วตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเราก็เลยส่งต่อให้กู้ชีพวชิระ
0: ค่ะ
1: กู้ภัยทางน้ำของวชิระเขานำมาขึ้นที่หน่วยเขาเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลต่อไปครับ
0: ค่ะโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณเชิดชัยคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุที่รับแจ้งมาบอกว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม7ลงไปในแม่น้ำนะคะปรากฏว่าโชคดีเหลือเกินว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปให้การช่วยเหลือได้ทันคือคนนี้เนี่ยว่ายน้ำไปเกาะอยู่ที่เสาตรงสะพานพระราม7พอดีเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงก็ช่วยกันนำตัวขึ้นมาขึ้นฝั่งนะตรงทางด้านของท่าเรือฝั่งนนทบุรีแล้วก็นำตัวส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อตอนช่วงเย็นนะที่ช่วงของคุณเสมาเนี่ยที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมาบอกว่ามีชาวจีนอาละวาดแล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่หายไปจากโรงแรมเดอะควอเตอร์ที่รามกำแหงซอย19จนเจ้าที่ตำรวจสน.บางซื่อไปเจอตัวอยู่ตรงแถวๆสะพานควายแล้วก็นำตัวส่งไปที่สถานทูตจีนแล้วนะคะแต่ว่าคนจีนคนนี้เนี่ยทำกระเป๋าหายข้างในเนี่ยมันจะมีพาสปอร์ตด้วยนะคะบอกว่าลืมไว้ในแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายของคุณแจ็คนะเป็นเพื่อนของผู้ชายชาวจีนคนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดให้คุณแจ็คคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคือค่ะเห็นบอกว่ากระเป๋าของเขาลืมไว้บนรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือทั้งใบเลยครับแล้วก็มีเอกสารอยู่ในนั้นด้วยครับ
0: เป็นกระเป๋าลักษณะยังไงอะฮะ
2: เป็นกระเป๋ากีฬาครับกระเป๋าฟิตเนสครับผม
0: กระเป๋า
2: แบบฟิตเนสใบใหญ่
0: อ๋อกระเป๋าใบใหญ่เลย
2: ค่ะใช่ครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วคือในนั้นเนี่ยก็จะมีกระเป๋าใบเล็กซึ่งใส่เอกสารพวกพาสปอร์ตหนังสือเดินทางแล้วก็พวกบัตรเครดิตอะไรของเขาอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยครับ
0: เป็นกระเป๋าสีอะไรอะฮะ
2: กระเป๋าสีแดงครับผมสีแดง
0: สีแดงทั้งใบเลย
2: ใช ใช่ๆครับสีแดงคาดเทาอ่ะครับ
0: สีแดงคาดเทาใบขนาดไหนได้อะคะ
2: ใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนกระเป๋าที่แบบว่าตีเทนนิสครับ
0: แบบใส่เสื้อผ้าได้ 2-3 ชุดประมาณนั้น
2: ใช่ๆเยอะๆเยอะเลยครับกระเป๋าเป็นใบใหญ่ๆเลยครับใส่ได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยจำได้แต่ว่าเป็นสีเหลืองเท่านั้นนะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าตอนที่เขาจะออกมาจากโรงแรมครับผมพอดีว่าผมถามพนักงานโรงแรมกับทางกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าขึ้นแท็กซี่มาสีเหลือง
0: ค่ะ
2: แต่ว่าทางกล้องวงจรปิดคือจับไปได้ว่าเป็นเลขกทอะไรแล้วเมื่อกี้ผมเจอเขาผมถามว่าเขาบอกว่าเจอที่แถวรัชดาครับผมซอย3
0: ขึ้นมาจากตรงรัชดาก็แถวสถานทูตไหม
2: ใช่ครับแถวสถานทูตเหรออ๋อไม่ใช่เมื่อกี้แสดงว่าสถานทูตเอามาให้ทางนี้ใช่ไหมครับผมที่เจอเขาที่ราชดาซอย3ใช่ไหมครับ
0: ไม่หมายความว่า
2: ซอย3
0: เพราะว่าตรงที่จะตำรวจสน.บางซื่อบอกว่าไปส่งที่สถานทูตที่ไปส่งที่สถานทูตจีนใช่ไหมคะ
2: ครับผมแล้วจากสถานทูตเนี่ยเขาก็ทางสน.ห้วยขวางเขาก็พามาที่โรงพักครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็คือหายช่วงเนี้ยใช่ไหมคะที่ออกมาจากสถานทูตแล้วก็ไปที่โรงพักนะคะ
2: ใช่ครับผม
0: อืมค่ะค่ะตอนประมาณกี่โมงได้คะ
2: ช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับผม
0: ประมาณบ่ายสองโมงนะคะที่นั่งแท็กซี่คันนี้นะคะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าหลักๆคืออยากจะได้พาสปอร์ตเอกสารสำคัญ
2: ใช่ครับมีนั่นแล้วมีบัตรเครดิตมีเสื้อผ้าแล้วก็มีนั่นแหละครับเอกสารสำคัญน่าจะสำคัญกว่าเสื้อผ้าจะมีไม่มากเท่าไหร
0: ่ค่ะเขานั่งไปคนเดียวใช่ไหมคะตอนนั้น
2: ใช่ครับนั่งไปคนเดียวครับผม
0: อืมค่ะค่ะ
2: ทำอะไรเองก็ได้นะปาผม
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้คนเพื่อนอยู่ไหนล่ะฮะยังอยู่ที่โรงพักกันไหมเนี่ย
2: สน.ห้วยขวางครับ
0: อ๋อยังอยู่เลยนะ
2: ตอนนี้อยู่สน.เลยครับ
0: อ๋อค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
2: ก็ตอนนี้รอเอกสารอยู่ครับผมแต่ว่าพอดีได้รูปหน้าพาสปอร์ตแล้วทางคุณตำรวจเขาก็เลยแบบว่าลองดูให้ครับผม
0: ค่ะค่ะได้ก็ต้องฝากคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าสีแดงคาดเทายี่ห้ออันเดอร์อาร์มอร
2: ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งคืนไปที่ไหนนะแล้วแจ้งมาที่จสร้อยหรือว่าไปส่งที่สน.ห้วยขวางได้เลยนะคะใช่ไหมคะไม่เพราะว่า
2: สอนร้อยก็ได้ครับเดี๋ยวผมแวะไปที่จอสอนร้อยก็ได้คร
0: ับ ได้ก็คือเขาสะดวกตัวไหนก็ให้ติดต่อเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะว่าจึงไงนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณแจ็คขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะว่าคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะแท็กซี่สีเหลืองค่ะตอนประมาณสักบ่ายสองโมงนะคะที่รับผู้ชายชาวจีนนะคะถือกระเป๋าเป็นกระเป๋ากีฬาเป็นกระเป๋าแบบใส่เสื้อผ้าเป็นกระเป๋ากีฬาสีแดงคาดเทายี่ห้อ Under Armourนะคะแล้วก็พอเขาลงจากรถคือลงรถที่สน.ห้วยขวางแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่พอดีเห็นจากกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียนไม่ชัดเจนก็เลยอยากจะรบกวนเพื่อนสมาชิกคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะถ้าเกิดเจอกระเป๋าใบนี้นะคะที่อยู่บนรถของคุณเนี่ยข้างในมันมีเอกสารสำคัญคือเสื้อผ้ามันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพาสปอร์ตแล้วก็บัตรเครดิตที่อยู่ในกระเป๋านั้นต้องการที่จะได้คืนถ้าเกิดว่าคนขับรถเห็นว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้นะคะช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะว่าจะไปส่งคืนไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเราจะได้ติดต่อให้กับเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันก็หวังว่าคงจะได้กระเป๋าใบนี้คืนนะคะเราจะได้เอาเอกสารไปติดต่อเพราะเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนไทยนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสืบเนื่องมาจากที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนละกันนะคะจากกรณีที่เราคุยกับคุณหมอไปจากคนที่เขาประสบเหตุจากที่เหตุไฟไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะติดตามข่าวกันอยู่นะคะว่ามีเรื่องของผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะผลการชันสูตรพลิกศพจากเหตุไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยพบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกเลยโดยตรงนะคะแต่เสียชีวิตจากการสูดควันแล้วก็ก๊าซพิษเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เกิดขาด เกิดขาดอากาศหายใจในการ์ดพิษที่เขาไปเจอสารพิษที่เจออยู่ตามอยู่ในร่างกายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็ก๊าซไซยาไนด์อันนี้เนี่ยตรวจพบในร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะคะซึ่งเมื่อ2สาร2ตัวนี้เข้าไปก็ไปทำให้บล็อกไม่ให้เนื้อเยื่อแล้วก็ระบบร่างกายรับออกซิเจนถ้าเกิดว่าสูดเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยก็จะทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนะคะอันนี้ก็ เราเห็นภาพกันว่าคนที่ถูกพบอยู่ตามทางเดินเนี่ยที่บอกหมดสติไปตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลเรื่องของไฟคลอกไฟไหม้อะไรเลยนะคะตามปกติทุกอย่างแต่ปรากฏว่าพอให้การได้รับการช่วยเหลือออกมาข้างนอกเนี่ยปรากฏว่าทำ CPR แล้วก็ไม่เป็นผลนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากกรณีนี้แหละค่ะมีการสูดดมควันพิษเข้าไปแล้วก็สารเมื่อ2ตัวเจอกันคือคาร์บอนมอนอกไซด์กับไซยาไนด์เจอกันเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่ร่างกายเนี่ยถูก เนื้อเยื่อแล้วก็ระบบในร่างกายเนี่ยรับออกซิเจนไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตลงภายในเวลาเร็วเหมือนกันนะคะแค่4นาทีเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นผลการชันสูตรจากทางด้านของนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ราชกุมารีแห่งพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังคุณสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
4: วันนี้ช่วงเวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเลสพระสวามีไปยังพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชสหราชอาณาจักรเสด็จพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเลสพระสวามีไปยังพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบร

0: ดงความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ซึ่งการเสด็จมาทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระดับพระราชวงศ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานกว่า170ปีสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: ผู้รับหิ้วบินญี่ปุ่นรู้สึกของหนักผิดปกติเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบไอซ์2กิโลพรางตาในขวดมะขามเปียกเจ้าหน้าที่สั่งล่าตัวมือสั่งการคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
2: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีที่สน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นและรับหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอย่างประเทศไทยว่าขณะเกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีบุคคลผู้ใช้ชื่อ Facebook บัญชีชยามินภัยติดต่อจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้จ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าดังกล่าวบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยเมื่อผู้แจ้งได้กลับมายังที่อาคารดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจึงได้นำสินค้าดังกล่าวมาตรวจสอบพร้อมกับเปิดกล่องกระดาษตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกและมีสินค้าประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วยรวม12รายการจากนั้นได้ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกซึ่งมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงได้เปิดดูพบมีมะขามเปียกเหลวอยู่ด้านบนจึงได้ลวงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บไว้ดังเดิมจากนั้นได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและกลับประเทศไทยในวันที่11กรกฎาคมกระทั่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบวัตถุดังกล่าวพบกล่องกระดาษขนาด40คูณ60วางอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจึงได้เปิดดูเพื่อตรวจสอบพบว่าขวดโหลพลาสติกจำนวน6ขวดข้างในบรรจุมะขามเปียกและยาไอซ์รวมน้ำหนักประมาณกว่า2กิโลกรัมจึงได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่ามือสั่งการเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนก

0: จนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 22นาฬิกา11นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยรับแจ้งมาจากคุณพงษ์นะคะขอความช่วยเหลือบอกว่ากุญแจรีโมทรถเป็นรถโตโยต้าตกลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำค่ะบนทางเท้าถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าหน้าร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะเลยจากแยกเกษมราษฎร์มาเล็กน้อยตรงช่วงแถวๆประมาณทางโค้งอัธกวีนะคะฝาท่อบอกว่าเป็นปูนสี่เหลี่ยมมีรูอยู่4รูมองลงไปเนี่ยบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์ฝายกฝาไอ้ท่อปูนซีเมนต์อันเนี้ยขึ้นมาได้ก็น่าจะเก็บได้นะเพราะว่าในท่อน้ำมีแต่น้ำตื้นๆนะที่มองลงไปนะตอนนี้จสร้อยประสานงานไปที่ทางสำนักงานเขตคลองเตยแล้วนะคะโอ้คือการที่แบบว่ากุญแจรีโมทนี่มันจะหล่นลงไปตัวพอดีเลยนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าแม่ไม่อยากจะนึกเลยว่าคือมันพอดีพอเหมาะพอเจาะตกลงไปตรงนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงนะเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำที่กรณีที่คุณแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าเพื่อนเขาเป็นชาวจีนเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะมาจากที่ตรงแถวๆซอยรัชดาซอย3ไปที่สน.ห้วยขวางแล้วปรากฏว่าเขาลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋ากีฬานะคะสีแดงคาดเทาของยี่ห้อ Under Armourแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีพวกเอกสารสำคัญเป็นพาสปอร์ตแล้วก็บัตรเครดิตต้องการได้กระเป๋าใบนี้คืนนะคะคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองถ้าจำได้นะคะเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้ถ้าเกิดว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นชาวจีนไปส่งที่โรงพักที่ห้วยขวางรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปที่คุณพงษ์ค่ะที่บอกว่าทำกุญแจตกเข้าไปในท่อระบายน้ำนะคุณพงษ์สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
2: ก็เอาขึ้นมาได้แล้วครับ
1: เอาขึ้นมาได้แล้วมีใครให้การช่วยเหลือเอาขึ้นมา
2: ก็ร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรครับพอดีเขามีร้านเสียอะไรครับพอดีเขามีเครื่องมืออ
1: ่ะ
2: เขาก็เลยมีลูกน้องอยู่สองสามสี่คนแล้วเขาก็ยกท่อขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็เอาบันไดลงไปแล้วก็ไปเก็บไอ้รีโมทนี้ขึ้นมา
1: อ๋อค่ะ
2: เสร็จปั๊บเขาปิดท่อไปเลยพอดีสำนักงานเชนก็มาพอดีเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะค่ะตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอดีเลย
2: มันใกล้ๆกันนะครับ
1: ใกล้ๆกัน
2: ตอนดาราเขานั่นแหละครับพอดีผมเขาเห็นผมเอาโทรศัพท์มือถือส่องไฟแต่อะไรเขาก็เลยถามผมว่ามันมีอะไรยังไงแล้วผมก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีกุญแจรีโมทผมว่ามันตกไปในรูนี้พอดีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่เขาจะเอาพวกเครื่องมือ มาช่วยเขาก็เลยสักครู่นึงเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็เลยยกขึ้นมาเขาก็เอาบันไดเขาก็มีบันไดพร้อมอ่ะเขาลงไปแล้วเก็บรีโมทขึ้นมาให
1: ้
2: แต่พอปิดฝาท่อเรียบร้อยพอดีเขตก็เพิ่งมาพอดี
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้คุณพงษ์ยังอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหมฮะ
2: ไม่ครับผมออกมาแล้วคร
1: ับ ออกมาแล้วใช่ไหมพอดีที่มีสายของคุณคมที่เป็นเจ้าของร้านเสี้ยพอดีเลยเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมๆกันดีกว่านะคุณคมสวัสดีค่ะคุณคมคะค่ะคุณคม
3: ค
1: ่ะคุณคมดิฉันมีสายของคุณพงษ์ที่เมื่อสักครู่นี้ทำกุญแจรีโมทตกลงไปในน้ำพอดีเหมือนกันแล้วคุณคมเห็นตัวคุณพงษ์อ่ะเข้าไปก้มๆเงยๆอยู่ตรงฝาท่อเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ใช่ครับเห็นเฮียเขาดูอะไรอยู่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเคยมากินที่ร้านผม
1: ค่ะ
3: ผมก็เลยเข้าไปถามเขานะครับผม
1: ค่ะแล้วจากนั้นก็คือให้ลูกน้องมาช่วยเปิดเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ใช่ครับ
1: ค่ะลงไปลึกไหมคะตรงนั้นน้ำมันลึกไหม
3: ไม่ลึกครับน้ำจะตื้นมันตื้นอยู่ครับมันน้ำไม่เยอะครับ
1: อ๋อค่ะ
3: น้ำมันไม่เยอะนิดเดียวประมาณแค่สักคืบนึงในมั่งน้ำ
1: อ๋อค่ะแต่หมายว่าจากฝาท่อลงไปอะค่ะ
3: ใช่ครับผมแต่ท่อมันลึกแค่นั้นเองท่อมันอยู่ต่ำแค่นั้นเองครับผม
1: อ๋อค่ะแต่ว่ายังโชคดีนะคุณคมที่แบบว่ามันไม่มีน้ำแบบว่าซัดไปที่อื่นนะคะอย่างนี้
3: ใช่
1: มันไม่ไหลไปที่อื่นเนี้ยมันตกลงไปมันมีขี้เลนอยู่ข้างล่างหรือไงคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ปกติไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันเคยมีใครมาขอความช่วยเหลืออย่างนี้ไหมคะ
3: นะเขาก็มีบางทีลูกค้าก็มีบางท่านเหมือนกันก็แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุดนะครับจะบางทีผมจะทำความสะอาดท่อและท่อมันตันก็ช่วยเปิดกันดูลูกน้องช่วยกันดูเวลาฝนตกหนักๆแต่ท่อมันจะตันอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ค่ะอ๋อแสดงว่าท่อฝาท่อนี้เราเคยเปิดขึ้นมาเหมือนกัน
3: ใช่ครับฝาท่อแบบนี้เคยเปิดอยู่เพราะว่าเวลาท่อมันตันน้ำมันตันเนี่ยผมก็เลยเปิดดูมันก็เลยช่วยทำความช่วยล้วงกันออกมา
1: โอ้ค่ะโหโชคดีมากเลยว่าแล้วมีอุปกรณ์ในการเปิดฝาท่อด้วยนะคุณพงษ์คะ
3: ใช่ครับ
1: คุณพงษ์
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: รีโมทเสียหายไหมคะ
2: อ๋อไม่เสียหายครับผมใช้ได้อยู่ครับ
1: ไม่เสียหายนะคือดิฉันอยากรู้เพราะดิฉันเห็นภาพแล้วว่าคือมันกลิ้งยังไงตกลงไปเพราะรูมันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเนี่ย
2: มันไม่รู้เหมือนกันก็มันพอดีกันนะครับผมมันก็พอดีกันเป๊ะพอดีเหมือนกันนะครับใช่ๆมันเหมือนกับว่ามันตกแล้วมันก็เด้งหรือยังรูมก็ลงไปตรงนั้นพอดีเหมือนกันนะครับผมก็คือนั่นแหละรูนะมันพอดีกับรีโมทพอดีเลยครับผม
1: คือครับเหมือนกับว่าเขาถูกกำหนดมาแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเขากลิ้งมาก็ต้องถูกล้อไปตรงนั้นนะฮะ
2: นั่นแหละครับนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบมันพอดีเป๊ะเลยครับ
1: นั่นแหละสิเพราะว่าเห็นจากภาพแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้รูใหญ่นะเนี่ยแล้วก็แบบว่ากลิ้งลงไปได้พอดีเลยนะคะ
2: มันจังหวะมันพอดีกันนะครับ
1: ที
2: ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้สมมตินะถ้าเกิดว่ามันถูกพัดไหลไปเลยเนี่ยเราจะทำไงฮะ
2: ก็โทรไปที่บ้านให้คนเอากุญแจสำรองกลับมาที่นี่ครับ
1: คุณจะอัดอันนั้นก็ต้องสมมติถ้าเกิดเอาขึ้นไม่ได้ก็ต้องแบบลืมไปเลยอย่างนั้น
2: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าอันนี้มันมีสองอันแต่ว่าคือผมก็มองจากไอ้นั่นลงไปผมก็ว่ามันก็มีน้ำ
1: อยู่
2: หน่อยแล้วก
1: ็
2: แต่ก็คือถ้าเปิดฝาออกมาได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะน้ำมันค่อนข้างเย็นนิ่งไงมันไม่ไหลอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะค่ะ
2: คร
1: ับ อย่างนี้ก็ยังถือว่าโชคดีว่าคุณคมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะพอดีเห็นพอดีเลยนะคะ
3: ไม่ใช่ของร้านนะครับผมเป็นพนักงานช่วยคร
1: ับ เป็นพนักงานนะก็เป็นพนักงานที่ร้านเสีย
2: ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมที่ให้ความช่วยเหลือครับผม
1: ค่ะ
3: โอ้ไม่เป็นไรคร
2: ับ ขอบคุณพี่เขาด้วยครับผมขอบคุณนะครับ
1: เป็นลูกค้าประจำเดี๋ยววันหลังจะได้กลับมากินกันต่ออีกนะ
2: ใช่ผมก็มาที่นี่บ่อยอยู่แล้วนะ
1: ว่ามาบ่อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ผมที่นี่มาบ่อยอยู
1: ่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเคยกิน
2: กัน
1: ค่ะนายค่ะขอบคุณทั้งคุณพงษ์แล้วก็คุณคมด้วยนะคะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณ
1: ค
2: ่ะขอบคุณด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณจอยจ่าต่อแล้วด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณไปถึงทางด้านของสำนักงานเขตคลองเตยด้วยนะพอดีไปถึงแล้วปรากฏว่าทางร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็ช่วยเปิดฝาท่อแล้วก็ลงไปเก็บรีโมทอันนี้มาได้แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองเตยเดินทางไปถึงพอดีเลยนะแม่จริงๆเลยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องตกลงไปนะเพราะว่าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบรูท่อมันจะไม่ใช่ว่าจะใหญ่อะนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันจะเป็นแบบฝาเหมือนคล้ายๆตะแกรงใช่ไหมคะเป็นตะแกรงแบบว่าเป็นซิกอย่างนั้นอะยังพอแบบว่ามันอาจจะพลาดตกลงไปได้แต่อันเนี้ยมันเป็นฝาท่อปูนซีเมนต์แล้วมันก็จะมีรูอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็น4หรือ6เนี่ยนะคะก็มันตกลงไปพอดีเลยนะยังโชคดีมากเลยนะที่ทางด้านของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยมีทั้งหมด6รูเนี่ยก็คือปกติที่เมื่อสักครู่นี้คุณคมบอกนะว่าที่ร้านเนี่ยก็จะแบบเปิดเวลาที่ฝนตกแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันระบายไม่ทันก็จะเปิดฝาท่ออันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเอากวาดเอาพวกสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำเนี่ยทำความสะอาดด้วยอ่ะงี้ดีกว่าช่วยทางเขตทำความสะอาดท่อไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เปิดเป็นประจำก็เลยทำให้มีอุปกรณ์ในการงัดฝาท่อปูนขึ้นมานะแล้วก็เก็บรีโมทขึ้นมาได้นะคะแม่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะก็เรียบร้อยนะกลับบ้านเพราะไม่งั้นถ้าถูกน้ำซัดไปเนี่ยคงต้องลืมไปแล้วนะแต่โชคดีว่าหล่นไปแล้วมันปุ๊กอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่สสร้อยกันคุณเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube มีคุณฝนคุณโฟนนะคุณโฟนหรือคุณฝนคุณโฟนมาคุณแล้วก็คุณอิสรภาพสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคุณณัฐนัยด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาคุณณัฐนัยบอกว่าถนนว่างหลังมีการทำท่อประปาขอให้เพื่อนสมาชิกใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยครับนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอภิชาตนะคะแล้วก็คุณอิสระภาพนะคุณอิสระบอกว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วนะครับยังเพิ่งจะ4ทุ่ม เลิกเที่ยงคืนยังอยู่กับคุณผู้ฟังถึงเที่ยงคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็รายงานเหตุต่างๆที่รับแจ้งเข้ามาทางจสร้อยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของสำนักงานเขตทางสำนักงานเขตดินแดงนะคะที่เขามีการคือได้รับแจ้งมาว่ามีเรื่องของน้ำผุดขึ้นมาบนถนนนะตรงช่วงของบริเวณแยกพร้อมพอดีเลยนะคะแล้วก็ทางเขตเองเนี่ยเขาก็รีบลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะว่าตรงบริเวณจุดตรงแถวๆประชาสงเคราะห์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการนะคะในส่วนของการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาอันนี้เดี๋ยวเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานเขตดินแดงนะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำผุดที่บริเวณแยกเดือดพร้อมทางสำนักการโยธาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ทำการลงพื้นที่นะตรวจสอบแล้วก็อยู่ระหว่างใช้เครื่องมือเพื่อตรวจหาสาเหตุน้ำผุดบริเวณแยกเดือดพร้อมนะคะโดยมีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในขณะเดียวกันท่านผู้อำนวยการเขตนะคะคุณปณิสราแล้วก็มีคณะผู้บริหารของเขตดินแดงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือหลังจากที่เขามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันมีเกิดอะไรขึ้นน้ำผุดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าหลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มีการนำเอายางคิดน่าจะเป็นยางแอร์ฟรานซ์นะคะมาเทแล้วก็ปิดที่ตรงบริเวณหลุมตรงนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่เขามีการขยายหลุมเพื่อที่จะตรวจสอบดูนะคะว่าที่ใต้พื้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เขาก็มีการปิดตรงบริเวณจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะในเขตพื้นที่ทางด้านของประชาสงเคราะห์นะคะคุณใบเฟิร์นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแกราเรียที่สุขุมวิท12แจ้งแทนชาวฝรั่งเศสค่ะบอกว่าลืมโทรศัพท์ iPhone 15 Pro ตัวเครื่องสีน้ำเงินนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมกไก่6451นั่งรถมาจากที่โรงแรมค่ะที่อยู่ซอยสุขุมวิท12ไปลงที่โรงแรมกาลาเรีย10คือโรงแรมน่าจะมี2ที่ก็คือที่สุขุมวิท12กับสุขุมวิท10นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยนั่งมาจากที่ซอย12ไปลงที่ซอย10นะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่6451ค่ะถ้าเกิดว่าคนขับอ๋อเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยจสร้อยเนี่ยประสานงานไปที่สน.ลุมพินีให้ช่วยตรวจสอบให้คนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณกาดพลบอกว่าเจอโทรศัพท์มือถือแต่ตอนนี้เข้าบ้านไปแล้วนะให้ทางโรงแรมติดต่อประสานงานกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้านะที่ทางจสร้อยติดตามมาให้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีที่ตรงพื้นที่เขตดินแดงตรงนี้ละค่ะที่มีการซ่อมจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมานะคะมีสายของคุณวิษณุศรีปราชค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตดินแดงนะคะคุณวิษณุสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิษณุตรงนี้เนี่ยตกลงสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะที่มีน้ำผุดขึ้นมา
4: คือตรงนี้นะครับเราได้รับแจ้งมาตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งว่ามีน้ำผุดขึ้นมาสุดท้ายเราก็เลยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตรวจตอบว่าเกิดจากอะไรขึ้นสุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้วิธีของสำนักการโยธาคือขุดดูเลยว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจากอะไรสุดท้ายก็คือพอไปขุดปุ๊บก็ไปเจอบ่อบำบัดน้ำที่อยู่ใต้ดินนะครับเป็นประมาณน้ำเมื่อประมาณปี2540ครับ
1: 2540ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ครับแล้วก็เกิดจากเหมือนจะเป็นตัวแก๊สที่มันเกิดการรั่วเข้ามาล่ะครับแล้วเราก็ตอนนี้ก็คือพอขุดพบเสร็จปุ๊บทางสำนักงานระบายน้ำก็เลยให้ความเห็นว่า ต้องคืนสภาพผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้วิธีการเสริมขอบบ่อเท่ากับผิวจราจรณปัจจุบันนี้แล้วก็ทำการซ่อมแซมต่อไปครับผม
1: ค่ะไอ้ตรงที่เป็นบ่อบำบัดอันเก่าที่มันมีปัญหาเนี่ยคือที่บอกว่าเนี่ยนะกำลังว่าแก๊สอันไหนที่มันรั่วขึ้นมาคะ
4: มันเป็นมันไม่ใช่เป็นแก๊สครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอากาศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ใน
1: ระบบ
4: บำ
1: บัดน้ำเสีย
4: ครับใช่ครับผมใช่ครับเรายังพอเราเอาเครื่องไปวัดว่าอันนี้มันเป็นแก๊สหรือเปล่าสรุปมันไม่มีค่าที่ไอ้ผมบอกว่าเป็นแก๊สพิษอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นข้างในข้างล่างเป็นบ่อบำบัดแล้วมันจะมีโพรงแล้วเหมือนว่าอากาศมันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: มันดันขึ้นมาใช่ครับผมใช่มันดันมาตามคือสภาพเมื่อปี2540ปัจจุบันนี้ก็20กว่าปี
1: คร
4: ับมันก็เลยมีการเสื่อมสภาพขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือทางสำนักการระบายน้ำก็ต้องไปจัดสรรงบประมาณมาเพื่อยกขอบบ่อขึ้นให้เท่ากับเสมอปกติเพื่อสำหรับเตรียมซ่อมแซมหรืออะไรยังไงต่อไปครับ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยสาเหตุมันที่ทำให้มันมีรอยรั่วแล้วที่อากาศมันดันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรรถผ่านกันบ่อยๆได้รับผลกระทบจากตรงนั้นเหรอคะ
4: อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับว่าเกิดจากอะไรแต่พอดีเราได้รับเรื่องมาเราก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอ
1: คื
4: ออาจจะเป็นในเรื่องของความดันตรงนั้นแล้วก็อากาศภายในร้อนด้วยครับ
1: อ๋อค่ะอาจจะเป็นไปได้
4: มันก็เลยเกิดขึ้นออกมาแล้วเราก็เลยไปตรวจสอบตอนแรกเราคิดว่าเป็นน้ำประปาเราก็ให้ประปามาสุดท้ายประปาก็เอาเครื่องวัดคลอรีนไม่พบพอไม่พบปุ๊บก็ประปาก็อยู่จนถึงเราเปิดถึงฝาว่าตรงนั้นเป็นฝาของกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำเราก็เลยประสานสำนักการระบายน้ำเข้ามาตรวจพบปุ๊บก็ตกลงก็ลงความเห็นกันว่าคืนสภาพผิวแล้วเดี๋ยวทางสำนักการระบายน้ำจะมาทำการยกขอบบ่ออีกครั้งหนึ่งครับ
1: อ๋อค่ะอันนี้มันจากผิวถนนเนี่ยมันอยู่ลึกไหมคะประมาณสักเท่าไหร
4: ่อยู่ลึกประมาณ10ถึง15เซนครับ
1: ก็ไม่ลึกมากนะคะอันนี
4: ้ไม่ลึกมากครับไม่ลึกมากครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีการดำเนินการซ่อมแซมไปนี่มันจะถ้ารถวิ่งผ่านไปผ่านมามันจะมีผลกระทบอะไรเพิ่มเสียหายได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ
4: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับเพราะระบบโครงสร้างข้างในมันจะเป็นท่อวิ่งรับน้ำจากผมไม่แน่ใจว่าจากไหนแต่ไปลงบ่อบำบัดน้ำเสียตรงดินแดงอะครับ
1: โอ้ค่ะ
4: ก็คือมันจะข้างล่างมันจะเป็นท่อประมาณ2เมตร50อะครับ
1: เป็นท่อยาวไป
4: ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร50วิ่งยาวลงไปถึงลงบ่อบำบัดน้ำเสียที่อยู่ตรงดินแดงครับ
1: อ๋อก็จริงๆระยะจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ใช่มั้ย
4: ประมาณ2-300เมตรครับ
1: ประมาณแค่นั้น 2-300 เมตรอันท่ออันเนี้ยมันเป็นท่อขวางถนนหรือว่าไปตามทางยาวของถนนนะคะ
4: ไปตามทางยาวของถนนเลยครับ อยู่กึ่งกลางถนนเลย
1: อยู่กึ่งกลางถนนเลยนะคะแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าดำเนินการยังไงฮะปิดไอ้รูที่เรา
4: ปิดคืนสภาพผิวจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับแล้วก็ครับผมประมาณนี
1: ้ค่ะแล้วทางอันนี้ต้องเป็นของสำนักการระบายน้ำใช่ไหมคะที่ต้องมาซ่อมอีกทีนึง
4: ใช่ครับใช่ต้องมาซ่อมอีกครั้งนึงสำนักการระบายน้ำก็ไปจัดสรรงบประมาณแล้วก็เอามาซ่อมแซมอีกครั้งนึงครับ
1: แต่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะอีว่าอีกเมื่อไหร่
4: ผมคุยกันน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับ
1: อ๋ออาทิตย์หน้าอีกทีนึงแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องทำวิธีการยังไงอ่ะเสริมขอบมัน
4: ก็ทำเสริมขอบก็คือสกัดให้เป็นเหมือนช่องเท่ากับวันนี้ที่เราเจาะไปอะครับแล้วก็สกัดบ่อลงไปแล้วก็เพื่อที่จะเสริมเหล็กเข้ามาแล้วก็ทำเป็นการเสริมขอบบ่อให้เสมอเท่ากับผิวจราจรนะครับ
1: ผม
4: แล้วก็ตัวฝาที่เป็นฝาเดิมสภาพน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฝาใหม่มาเลยคร
1: ับ อ๋อค่ะอันนี้เกิดจากว่าฝาที่เขาปิดตรงนี้เสียหายชำรุดไปเลยถ้าเกิดลักษณะแรงดันทางด้านใต้ขึ้นมา
4: ใช่ครับแรงดันมาตามช่องว่างเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะผุดไปรอบๆครับผม
1: ค่ะน้ำนี่ก็คือ
4: แก๊ส
1: น้ำนี่ก็เป็นน้ำจากที่ท่อบำบัดอันนี้นะคะ
4: น้ำไม่ใช่ครับน้ำมันเป็นอากาศขึ้นมาตามแอดฟานก็คืออย่างมาต่อยเนี่ยม
1: ัน
4: เป็นรูพุนพอเราเอาน้ำแล้วก็อากาศเนี่ยมันมาตามรูพุนของอย่างมาต่อยใช่ไหมครับ
1: มันก็ซึมขึ้นมาอย่างนี้เหรอคะ
4: มันก็จะซึมขึ้นมาพอเราเอาน้ำหยดไปปุ๊บอากาศมันโดนน้ำมันก็จะผุดเหมือนน้ำเดือด แต่ความจริงไม่ใช่น้ำมันเป็นอากาศเมื่อโดนน้ำมันก็จะผุดขึ้นมาครับแต่ว่าปริมาณน้ำไม่เพิ่ม
1: อืม
4: คร
1: ับ
4: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือว่าสรุปว่าก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดตรงบริเวณจุดตรงนี้แล้วก็คืนผิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี
4: ้คืนผิวเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเปิดการจราจรตามปกติ
4: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิษณุ
4: โอเคขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะหายห่วงกันแล้วนะคะสำหรับจุดที่ตรงบริเวณแยกเดอะพร้อมนะคะตรงถนนประชาสงเคราะห์ตรงดินแดงค่ะตกลงเนี่ยก็มีปัญหาจากเรื่องของเป็นเหมือนเป็นแรงดันที่ในท่อบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานระบายน้ำเขาจะมีการดำเนินการมาซ่อมแซมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือปิดเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะเอาแอสเซทมาเทแล้วก็มีการบดให้มันเสมอผิวถนนไปนะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสัญจรผ่านได้สะดวกนะแล้วตอนนี้ก็คือ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะสำหรับประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งรับรองทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยทั้ง2ประเภทเลยนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน70นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการแล้วนะคะและหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02150888 02150888นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็คุณชัยรัตน์นะคะเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางบรมชนนีฝั่งขาเข้าบริเวณต่างระดับสิรินธรมาถึงหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรมีงานซ่อมผิว2ช่วงช่วงแรกอยู่ตรงบริเวณปากซอยบรม4นะคะวิ่งได้ช่องขวา1ช่องอีกช่วงหนึ่งอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าเมเจอร์ไม่รู้ว่าซ่อมช่องทางไหนนะแต่ว่าตอนนี้รถติดมากเลยนะคะแล้วก็คุณพินโยค่ะเพิ่มเติมถนนกลบพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากแยกกำนันแม้นหรือว่าแยกนินกาดมาถึงแยกสุขาภิบาล1การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ามีการปิดสะพานข้ามแยกบางพลึกเพื่อทำงานเจ้าหน้าที่ให้รถมาวิ่งทางด้านล่างแทนนะคะแต่สัญญาณไฟจราจรที่บริเวณแยกบางพลึกนั้นเปิดไม่สัมพันธ์กันเลยทำให้มีรถติดขัดท้ายแถวยาวนะคะไปที่คุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณนัทยา
1: ค่ะ
5: แจ้งสภาพจราจรเมื่อกี้ผมมาจากทางลาดวิถีนะ
1: ค่ะ
5: ขนาดเส้นนั้นที่ว่ามีการก่อสร้างรถก็ไม่ติดนะ
1: ค่ะ
5: ในการได้ดีวิ่งยาวๆมาจากพระราม9อนุสาวรีย์ชัยลาดวิถีทั้งเส้นในการได้ดีแล้วผมก็มาเลี้ยวซ้ายตรงเข้าบอลลมไอ้ตรงหูตาคอจมูก
1: ค่ะ
5: เลี้ยวซ้ายเข้าบอลลมมาปุ๊บรถเยอะนะเพราะว่าเหลือช่องทางเดียว
1: ค่ะ
5: จุดแรกคือเขาจะปิดถนน
1: ค่ะ
5: เพื่อทำการก่อสร้างหรือซ่อมอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วก็ประมาณซอย8
1: ค่ะ
5: ซอย6 ซอย4เมื่อกี้ผมไปส่งผู้โดยสารที่บรมราชชนนีซอย4
1: ค่ะ
5: เหลือช่องขวาช่องเดียว
1: ในช่องขวาค่ะ
5: ช่องซ้ายสองช่องนี้คือปิดเลย
1: อืมค่ะ
5: ระยะทางก็ประมาณสัก200เมตร
1: ค่ะ
5: พอเลยมาหน่อยปุ๊บหายใจได้พักนึงก่อนถึงเมเจอร์
1: ค่ะ
5: แย่งกันมาสี่ช่องจราจรเหลือช่องเดียวทีนี้ปิดจากสะพานลอยตรงคนข้ามระหว่างเมเจอร์กับเซนทันตอนนี้ปิดสองช่องจราจรยาวมาถึงสะพานข้ามแยกบรมไม่ให้ขึ้นนะครับปิดหมดเลย
1: สองช่องไหนฮะที่ปิด
5: ช่องขวาครับ
1: ช่องขวาเหมือนช่องขวาเมื่อกี้นี้คือวิ่ง
5: ปิดซ้าย
1: ตอนแรกปิดซ้ายวิ่งขวาได้
5: ครับพอทิ้งช่วงมาได้หน่อยหนึ่งก็มีโครงการที่สองอีกอันนี้ปิดขวาสองช่อง
1: อืมแล้วก็ขึ้นทางสะพานข้ามแยกไม่ได้ด้วย
5: ไม่ได้จะปิดสองช่อง
1: ค่ะ
5: แต่ผลเสียก็คือตอนนี้เนี่ยรถแม่ค้าอะไรเขาเพิ่งจะเลิกขายของ
1: เข
5: าก็มาของตั้งแต่สะพานลอย
1: มาเก็บของ
5: ยาวไปถึงเกือบโลตัสมันก็เลยกลายเป็นเหลือช่องเดียวรถก็เลยติดขัด
1: อ๋อค่ะค่ะ
5: ตอนนี้ผมหลุดมาแล้ว
1: ค
5: ่ะหลุดมาแล้วพอดีได้ผู้โดยสารพอดีก็เลยตอนนี้จะไปรัชดาท่าพระซอย5เลี้ยวขวามาจากแยกบรมแล้ว
1: ค่ะ
5: โล่งสบายแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
5: หายเครียดแล้วตอน
1: หายเครียดแล้วมีผู้โดยสารไงก็เลยหายเครียดแล้วใช่ไหม
5: หายเครียด
1: ค่ะค่ะ
5: มันจะติดตรงนั้นแหละเพราะว่าแม่ค้ายังไม่เลิกถ้าเป็นไปได้ทำสักเที่ยงคืนถึงตีห้าได้ไหมเพราะว่าให้เขาเลิกก่อน
1: โอ้
5: ก็มีแบบนี้เพราะว่าเล่นเหลือช่องเดียวอ่ะคุณนัตยาก็ติดหนัก
1: แต่มันก็เป็นเวลาสแตนดาร์ดเขานะ4ทุ่มอ่ะ
5: ก็เข้าใจครับแต่ว่าทีมงานเขาเพิ่งจะเลิกแล้วเขาต้องไปจอดเพื่อเก็บของไง
1: ค่ะ
5: คือจริงๆพวกก่อสร้างเขาก็จะบอกว่าปิดไป2ช่องเหลือ2จริงๆมันเหลือเลนเดียว
1: รถ
5: มาสี่ช่องมาแย่งกันช่อง
1: ค่ะ
5: ถ้าเป็นไปได้ถ้าเพื่อนสมาชิกที่วิ่งอยู่ถ้าไม่อยากมาติดก็ให้ไปใช้ถนนสิรินธรแทน
1: ค่ะค่ะ
5: บางพัดไปทางนู่นเลยจะดีกว่านะครับผม
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ว่าบนลอยฟ้าเขาขึ้นได้นี่ใช่ไหม
5: ขึ้นได้
1: ก็วิ่งลอยฟ้าขึ้นมาเลยละกันหมดเรื่องนะอืมค่ะค่ะ
5: หรือถ้าใครจะมาแถวแยกบางยี่ขันหรืออะไรถ้าไม่อยากหงุดหงิดก็ไปใช้แยกบางพัดเลย
1: ค่ะค่ะ
5: คงไปสิรินธรนะเชื่อผมไม่งั้นคุณหงุดหงิ
1: ดแน่ค่ะได้ค่ะ
5: ตอนนี้หายหงุดหงิดแล้ว
1: ค่ะ
5: โอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จุดที่ทางคุณชัยรัตน์แจ้งไว้นะมี2จุดช่วงแถวๆซอยบรมราชชนนีซอย4แล้วก็มาถึงตรงช่วงประมาณแถวๆหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้านะตรงช่วงนี้ก็คือเขามีการซ่อมผิวการจราจรอยู่นะตรงแถวๆเมเจอร์เนี่ยเป็นคือมันจะวิ่งได้ก็จริงคือเขาปิดแค่2ช่องแต่เลนซ้ายสุดเนี่ยเขาก็มีรถที่เขามาพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปขายของเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาเก็บของเลยมาจอดรถแล้วก็เก็บของอยู่ก็เลยทำให้รถที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยเหลือแค่1ช่องทางเท่านั้นนะก็เลยทำให้รถมาหนาแน่นตรงบริเวณจุดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก ยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะมาดูแจ้งข้อมูลลืมทรัพย์สินกันบ้างนะคะมีคุณดารุณีค่ะแจ้งเข้ามาคุณดารุณีเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะแจ้งแทนลูกค้าบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลข้างในจะมีพาสปอร์ตของคุณวาซินีนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่แอร์พอร์ตเรลลิงที่หัวหมากไปลงที่โรงแรมมีโฮเทลที่ศรีนครินทร์เมื่อตอนช่วง 19:40 นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารเป็นพาสปอร์ตของคุณวาซินีก็เลยอยากจะได้กระเป๋าใบนี้คืนนะคะเกิดคนขับรถแท็กซี่สีชมพูจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่แอร์พอร์ตเอลลิงที่หัวหมากไปลงที่โรงแรมมีโฮเทลที่ศรีนครินทร์เมื่อตอนช่วง 20:40 ช่วยดูด้วยนะว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารที่เขาลืมเอาไว้บนรถหรือเปล่านะคะแล้วก็มีคุณเอลินีนะคะแจ้งลืมลิปสติกน่าจะเพิ่งซื้อมาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกว่าเป็นลิปสติกยี่ห้อ Dior สีดำคือตัวแท่งเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะคะตกอยู่บนรถแท็กซี่ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่ทะเบียนรถเนี่ยจำได้ก็คือททหารรจุฬา9286นั่งรถมาจากที่อุดมสุขไปลงที่หมู่บ้านแถวแถวเมกะบางนารถแท็กซี่ททหารรจุฬา9286นะก็ทำลิปสติกดีออร์ตกอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้นะเป็นแท่งสีดำนะคะถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่นะต้องอาจจะต้องให้ผู้โดยสารคนถัดไปอ่ะเพราะคนขึ้นรถมาเนี่ยอาจจะแบบเจอก็ได้ถ้าว่าเพราะมันดำมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มี10ตำรวจโทรพิมพ์จิตค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแท็บเล็ตเป็น iPad สีดำนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทราบชื่อคนขับรถชื่อคุณบุญโฮมมีรัตนภัยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ BTS อุดมสุขไปลงที่แฟลตตำรวจอุดมสุขนะคะบอกว่าตัวทางเจ้าของเนี่ยนะคะบอกว่าได้เบอร์โทรศัพท์คนขับรถแล้วแต่ว่าคนขับรถบอกว่าไม่เห็นแท็บเล็ตอันนี้ไว้ที่อยู่บนรถของเขาอ่ะนะคะคนขับรถบอกว่ามีผู้โดยสารขึ้นต่อหลังจากที่เขาก็มีการตรวจสอบนะในไฟล์ My iPad เนี่ยก็พบว่าอยู่ที่จุดที่คนขับแท็กซี่ไปส่งก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังไงหรือจะลืมไม่แน่ใจว่าลืมไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่าคนขับรถแท็กซี่บอกว่าไม่มีนะไม่มีเพราะว่าหลังจากที่ทางเจ้าของคือท่านคุณพิมพ์จิตเนี่ยลงจากรถไปก็มีผู้โดยสารขึ้นต่อแต่ปรากฏว่าพอเช็คแล้วเนี่ยเช็คจากไฟล์ My iPad เนี่ยปรากฏว่าก็ยังเจออยู่ที่จุดที่คนขับแท็กซี่ไปส่งด้วยนะมันอยู่กับที่หรือว่ายังไงนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคุณมุกดาค่ะทำสร้อยข้อมือทองหนัก1สลึงตกบนรถแท็กซี่สีส้มนะคะเป็นรถแท็กซี่สีส้มแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้คนขับรถชื่อคุณสุรสิทธิ์คนขับรถชื่อคุณสุรสิทธิ์อรัญยิกค่ะนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาจากร้านอาหารแถวๆเพชรพระรามไปลงที่ SR Mansionเมื่อตอนช่วง 3:00 นะลงจากรถมาแล้วก็ทำสร้อยข้อมืออันนี้ตกไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ฉันมีสายของคุณบ้วยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแกลเลียที่อยู่สุขุมวิทซอย10ที่แจ้งบอกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะที่ลืมมือถือไว้บนรถแท็กซี่นะคุณบ้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ทราบว่าติดต่อคนขับรถแท็กซี่ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับตกลงนัดเวลากันเรียบร้อยครับ
0: ค่ะตรวจสอบแล้วคือเป็นโทรศัพท์เครื่องของลูกค้าท่านนี้ถูกต้องไหมคะตรงกันไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแบรนด์เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าไม่อยู่ที่นี่เลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วโทษนะคะคือลูกค้านั่งจากตรงโรงแรมที่อยู่ซอย10ไปลงอีกซอยนึงเหรอคะเป็นโรงแรมในเครือเดียวกันเหรอหรือว่าไงคะ
1: ไม่ใช่ครับลูกค้านั่งกลับมาที่โรงแรมครับ
0: นั่งกลับมาที่โรงแรมแล้วพอลงจากรถแล้วเขาก็มาแจ้งที่ข้างหน้าเลยอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเราเห็น
1: ก็มาดูทะป้ายทะเบียนตามที่เรคคอร์ดกัน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็นัดหมายกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีการนำมาส่งคืนตอนประมาณสักกี่โมงอะคะ
1: พรุ่งนี้จะติดต่อไปประมาณ11โมงเที่ยงอะครับที่คนขับรถสะดวกนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตัวของลูกค้านี่เขาจะเช็คเอาท์เมื่อไหร่อะฮะ
1: ลูกค้าพัก3คืนครับจริงๆอาจจะนานกว่านั้น
0: อ๋อเพิ่งมาวันนี้วันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้มาวันแรกก็ลืมโทรศัพท์เลยบนรถเลยนะคะอืมค่ะเขาเดินทางมากันกี่คนนะคะตอนที่นั่งรถมาเขาบอก
1: ท่านเดียวเลยครับ
0: เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะคะ
1: เป็นผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงนะพอลงจากรถมาแต่อันนี้ยังโชคดีมากเลยนะที่ติดต่อทางคนขับรถแท็กซี่ได้นะคะ
1: ค
0: ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุ้ยคะเดี๋ยวถ้าเกิดพวกนี้เขาไปคืนแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทางคุณบุ้ยนะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วก็ผู้โดยสารลูกค้าของโรงแรมเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นคุณผู้หญิงนะพอลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าลืมโทรศัพท์มือถือก็เลยไปขอความช่วยเหลือกับทางด้านของโรงแรมนะคะทางโรงแรมก็เลยประสานมาที่จสร้อยค่ะเราก็เลยช่วยตรวจสอบไปติดต่อไปที่สน.ลุมพินีนะเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นทะเบียนรถไม่ใช่กล้องวงจรปิดค่ะคือเขาจะมีการบันทึกว่ามีรถเข้าออกรถที่ติดต่อเข้าไปที่โรงแรมนะคะก็จะมีการบันทึกไว้ว่าเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรนะก็เลยทราบว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6451ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีก็เลยช่วยตรวจสอบให้เพราะว่าเราติดต่อไปที่สน.ลุมพินีนะคะก็เลยทราบว่าคนขับรถชื่อคุณกาดพลติดต่อไปปรากฏว่าคุณกาดพลบอกว่าตอนนี้เข้าบ้านแล้วขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาส่งให้อีกทีหนึ่งที่โรงแรมเพราะลูกค้าก็ยังพักอยู่ที่โรงแรมนี้เหมือนกันนะยังอยู่3คืนหรืออาจจะนานกว่านั้นนะแต่ว่าดิฉันว่าถ้าส่งไปส่งคืนเนี้ยคุณเจ้าของคุณผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นชาวฝรั่งเศสนี่จะต้องประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามาลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่ที่ในเมืองไทยแล้วก็ได้ของคืนนะคือมันเป็นเสียดส่วนหนึ่งนะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติที่เขาเดินทางมาประเทศไทยแล้วมาเจอกับการที่แบบว่าลืมของลืมทรัพย์สินแล้วก็ได้คืนอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบเหมือนกับมีการไปพูดบอกต่อว่าเออมาประเทศไทยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ได้ทรัพย์สินคืนตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าเป็นตาในส่วนของชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะคะมีคุณพันศักดิ์นะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงผ้าสีขาวข้างในถุงผ้าเนี่ยจะมีบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ใบนัดแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3เอกสารทั้งหมดเนี่ยมีระบุชื่อไว้ก็คือของคุณนพเดชอุเทนนะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูค่ะมาจากที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3ที่ถนนเทพารักษ์ไปลงที่วัดศรีวารีน้อยเมื่อตอนช่วง 17:30 นวันนี้นะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมถุงผ้าไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งเป็นถุงผ้าสีขาวนะคะข้างในส่วนมากจะเป็นเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะทั้งบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบนัดแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นระบุชื่อของคุณนพเดชอุเทนนะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จส.ร้อยด้วยนะคะเพราะว่ามีเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการติดต่อนะคะคุณอิสระถามดิฉันว่าคืนนี้ยังมีฝนอีกไหมครับเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะโอ้ในกรุงเทพมหานครไม่มีฝนแล้วนะมันจะไปแถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีอะค่ะแต่ว่าทางกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลตรงนี้เนี่ยไม่มีฝนแล้วแต่จะมีกลุ่มนึงอยู่ทางแถบมาจากทางด้านของทะเลแล้วก็ขึ้นมาทางด้านของชลบุรีแถวนั้นน่ะนะคะอยู่ชลบุรีหรือเปล่าคะคุณอิสระถ้าอยู่ชลบุรีเดี๋ยวอาจเจอฝนนะคะในช่วงคืนนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรที่จุดไหนเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะตอนนี้ข้อมูลก็ล่าสุดก็คือที่คุณชัยรัตน์แจ้งไว้นะที่บอกว่ามีการซ่อมผิวการจราจรบนถนนบรมราชชนนีนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวรวมถึงทางกลบพฤกษ์ฝั่งขาออกด้วยนะคะที่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดไม่ให้ขึ้นสะพานข้ามแยกนะคะก็ต้องวิ่งทางด้านล่างแทนแต่ว่าสัญญาณไฟจราจรทางด้านล่างบอกว่าไม่สัมพันธ์กันก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกบางพฤกษ์ตรงจุดนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบจุดไหนที่คุณผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้สภาพการจราจรมีการชะลอตัวไปนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะตรงช่วงของบริเวณแยกบางพฤกษ์ตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากตรงข้ามกับตลาดกลับพฤกษ์ไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยนะเป็นกลับพฤกษ์ฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้านี่เขาไม่เป็นปัญหานะฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนบรมราชชนนีที่คุณชัยรัตน์แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวฉันขอย้อนกลับไปดูอีกสักทีหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่ทางรถของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขนของกลับบ้านหลังจากที่ห้างปิดนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องมาชะลอตัวตรงจุดบริเวณหน้าเมเจอร์ตรงปิ่นเกล้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็มีการซ่อมถนนปิดไม่ให้ขึ้นสะพานข้ามแยกตรงแยกบรมเหมือนกันนะคะให้วิ่งทางด้านล่างคืนนี้เนี่ยตรงเส้นทางด้านของบรมราชชนนีเขามีการทำงานหลายจุดเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะผ่านไปตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยลืมโลกทั้งใบแต่ว่าการดูแลของเราจะต้องทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวด้วยนะคะอันนี้สำหรับใครที่มีคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เรื่องของความจำหลงลืมตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลยหลายคนอาจจะยังแบบเหมือนยังตั้งตัวไม่ทันยังไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ในช่วงระยะแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมีอาการแบบมากๆขึ้นไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยคือเหมือนคนที่ดูแลความกดดันมันกลับไปอยู่ที่คนดูแลนะคะทางจส.ร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลเริ่มตั้งแต่8:30 น.ไปจนถึง16:30 น.การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เราจะรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่จะต้องไปดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมที่จะเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะคะในส่วนของการอบรมในครั้งนี้เฉพาะในส่วนของจส.ร้อยเนี่ยเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะได้รับการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมค่ะการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทางเพจ Facebook ของ JS100 Radio หรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่จส100นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะ สอบถามเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องกลับไปดูในส่วนของไปดูแลในส่วนของคนที่เริ่มมีสภาวะเรื่องของสมองเสื่อมนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ในช่วงในระยะแรกๆบางทีญาติหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยยังไม่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเริ่มมีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยบางคนอาจจะตกใจหรือบางคนยังปรับตัวไม่ได้นะคะงานนี้เนี่ยการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจเวลาที่ไปเจอพฤติกรรมหรือว่าคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาพูดออกมาหรือว่าเขามีพฤติกรรมอะไรแปลกๆตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับมือได้นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะเราจะโครงการนี้เนี่ยจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะสำหรับกิจกรรมในงานนี้เนี่ยตอนช่วงเช้านะคะตั้งแต่คือ 8:30 นจนถึง 9:00 นเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็มีอาหารว่างด้วยนะคะจากนั้นค่ะทางด้านของหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมก็จะเปิดกล่าวรายงานโดยมีทางคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็จะมาเปิดอบรมนะคะแล้วก็จะมีแพทย์มาให้ความรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเสื่อมนะคะการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นความรู้ความคิดนะคะพฤติกรรมปัญหาเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเทคนิคการแก้ไขนะแล้วก็การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านของการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารนะคะแล้วก็ช่วงท้ายก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ต่างๆสำหรับแต่ละคนนะว่าการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยที่พบเจอมาที่บ้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณขวัญดาวบอกว่าตามหารถบรรทุก22ล้อคุณขวัญดาวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณขวัญดาวรถคันนี้ใครขับไปอะคะ
1: คนขับค่ะเป็นคนใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เจอสัญญาณ GPS อยู่ที่สมุทรสาครแล้วค่ะ
0: ค่ะคือเดี๋ยวนะขอรายละเอียดนิดนึงคือเขาขับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะ
1: เขาออกไปจากบ้านบึงจังหวัดชลบุรีไปตอนประมาณ4โมงกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปส่งของหรือไงฮะ
1: อาจจะต้องไปเขาย้อยที่เพชรบุรีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเส้นทางที่เขาไปคือเขาบอกเขาขึ้นทางด่วนแต่จริงๆแล้ว GPS มันไปตัดอยู่ที่ฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมันเป็นคนละเส้นทางกันนะคะ
0: อันนี้ขับมาจากที่ชลบุรีที่บ้านบึง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องไปปลายทางที่ไหนนะฮะ
1: จริงๆต้องไปปลายทางที่เขาย้อยค่ะเพชรบุรี
0: เขาย้อยเพชรบุรีอันนี้คือไปส่งหรือไปรับสินค้าคะ
1: ไปส่งค่ะ
0: ไปส่งสินค้าแล้วก็
1: ไปส่งพรุ่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็คือว่าเรามาเช็คตอนกี่โมงว่ารถเนี่ยมันออกนอกเส้นทาง
1: เช็คตอนประมาณ1ทุ่ม10นาทีค่ะแต่ว่าสัญญาณมันตัดไปตอน 6:50
0: อืมค่ะคือจริงๆแล้วถ้าออกจากที่ชลบุรีต้องไปส่งลูกค้าที่เพชรบุรีเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ฮะ
1: ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแล้วแต่ชั่วโมงที่ว่ารถติดหรือไม่ติดนะคะบางทีก็อาจจะ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็แสดงว่าคือเราเช็คที่ปลายทางแล้วรถยังไปไม่ถึง
1: ใช่คือจริงๆแล้วคือเราไม่ได้เช็คปลายทางเพราะว่าปลายทางมันดีลส่งพรุ่งนี้ค่ะเราไม่สามารถไปเช็คลูกค้าได้ว่ามันเขาถึงหรือยังอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ดีว่าเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะรถออกพรุ่งนี้เช้าก็ได้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาว่าจะขับไปเรื่อยๆแล้วแบบไปจอดนอนปั๊มระหว่างทางเอาอะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วบังเอิญว่าทีนี้เขาไปแบบว่าไปทางฉะเชิงเทราซึ่งมันไม่ใช่ทางที่คนปกติจะไปอะค่ะ
0: ค่ะก็คือ
1: ก็ถูกตัดไป
0: ตอนช่วงเย็น6โมง
1: ตอนช่วงเย็น 6:50 ใช่ค่ะแล้วไปตอนนี้สัญญาณเจออีกทีนึงก็ 4:50 เขาบอกว่าแบตหมดแต่จริงๆแล้วซีเรสก็ตัดไปไงตอนไปเสียบแบตปุ๊บซีเรสมาเลยซึ่งมันก็แปลกไงคะ
0: เจอจุดตรงไหนคะที่ GPS ขึ้นตอน 4:00
1: นะคะตลาดลีลาสมุทรสาครนะคะเห็นในซีเรสขึ้น
0: ตลาดลีลาสมุทรสาครเดี๋ยวนะจากเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ตรงแถวๆชาเชิงเทราค่ะแล้วก็กลับมาที่ตรงสมุทรสาคร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอ้ยหรือว่าเขาจะกลับเข้าเส้นทางที่จะไปเพชรบุรี
1: ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะ GPS มันไม่ขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เรามาติดต่อ GPS อยู่ค่ะว่าจริงๆแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงหรือว่าระบบเขาลวนหรือว่ายังไงเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่เราติดต่อกับคนขับรถอะค่ะเราโทรศัพท์หาเขาแล้วเขาให้ข้อมูลมาอย่างนี้เหรอคะว่า
1: เราติดต่อเขาทางไลน์เขาบอกว่าแบตเขาจะหมดแล้วติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยค่ะเขามาติดต่อทิ้งเขาบอกว่าเขาชาร์จไปขอร้านข้าวชาร์จแบตซ
0: ึ่
1: งเขาบอกว่าไอตัวเสียบที่จุดบุหรี่ในรถอะค่ะมันชาร์จไม่ได้มันชาร์จไม
0: ่
1: เข้าก็เลยไปจอดชาร์จอยู่ที่สมุทรสาครแล้วเขาก็เลยโทรไลน์กลับมาบอกว่าเขาอยู่ที่นี
0: ่ค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าทำไมไปตรงฉะเชิงเทราอะค่ะ
1: เขาบอกเขาไม่ได้ไปเขาบอกเขามาทางปกติ
0: อ๋อเราถามแล้วเขาบอกเขามาทางปกติ
1: ใช่ค่ะมันก็ผิดสังเกตเพราะว่าจริงๆก็ไม่น่าจะผิดพลาดเพราะก่อนนั้นเนี้ยก็ถ่ายได้มาโดยตลอดอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: หรือว่าเขาไปขยับปลั๊กตรงที่เสียบบุหรี่แล้วบังเอิญไปโดนสายไฟของจีเอสอันนี้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องสอบถามทางจีเอสก่อนค่ะว่าสายไฟมันอยู่ใกล้กันหรือเปล่าอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: เขาทราบใช่ไหมว่าบนรถคันนี้มีจีพีเอสอะ
1: น่าจะทราบเพราะว่าตอนก่อนขึ้นรถอะค่ะมันจะต้องมีการรูดบัตรเพื่อที่จะแจ้งไปทางขนส่งว่ารถมีการเคลื่อนที่นะอะไรอย่างเงี้ยว
0: ัน
1: นั้นระบบ GPS มันต้องแจ้งไปทางขนส่งขนส่งเขาจะตรวจจับความเร็วด้วยอะไรเงี้ย
0: ก็คือเราต้องใช้บัตรใบขับขี่ของเขาอะรูด
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: เสียบแล้วค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วล่าสุดก็คืออยู่ที่ตลาดลีลาจังหวัดสมุทรสาครนะคะตอน4:50
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ว
1: 4:30ประมาณค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้รถมันยังเคลื่อนที่อยู่ไหม
1: ยังจอดอยู่ค่ะแล้วตอนนี้คนที่บ้านเขาก็เลยไปดูไปเฝ้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่าก็เราก็ไม่รู้เจตนาเขาอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขาเพิ่งมาได้วันแรก
0: มาวันแรกเลยอันนี้คือเขามาสมัครเองเหรอไงคะ
1: ก็เหมือนก็คุยกันเหมือนก็ว่าหางานในกลุ่มค่ะกลุ่มคนขับรถอะไรเงี้ยก
0: ็
1: หางานกันแล้วก็โทรคุยกันอะไรบอกรายละเอียดงานแล้วเขาก็สะดวกขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้แล้วขอเมียมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วอ๋อแสดงว่าไปกัน2คนคุณคนขับรถ
1: กับภรรยา
0: เขานะคะติดต่อที่ทางไลน์อะค่ะครั้งสุดท้ายที่คุยอะเราบอกให้เขาจอดรถอยู่ตรงนั้นเลยไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ค่ะไม่บอกแค่ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนถ้าไม่ติดต่อมาจะแจ้งความนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมแล้วเขาว่าไง
1: แล้วเขาก็ไม่ตอบกลับ
0: ด่านไหมเขา
1: บอกก่อนนั้นว่าไม่อ่านค่ะ
0: ไม่อ่านด้วย
1: ก่อนนั้นว่าไม่รู้เขาอ่านหรือเปล่าเพราะมันเป็นในกลุ่มวิ่งงานกัน
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครอ่านบ้าง
1: ใช่ค่ะอ
0: ืมค่ะ
1: เขาบอกเองเขาก็บอกเองว่าก่อนที่คือพี่ชายคุยล่าสุดเขาบอกว่าแบตเขาจะหมด
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ตัดเหมือนกับว่าระบบมันก็ตัดไปแล้วประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือว่ายังไงค่ะพี่สาวเขาก็เลยลงไปในไลน์กลุ่มว่าถ้าไม่ติดต่อกลับมาคือจะแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถมันออกนอกเส้นทางไปแล้วไง
0: ค่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันนี้ที่ต้องไปที่เพชรบุรีเนี่ยมีคันเดียวใช่ไหมคะหรือว่ามีคันอื่นตามไปด้วย
1: มีคันอื่นตามด้วยแต่ว่าอีกคันจะไปพรุ่งนี้เช้าค่ะเพราะว่าดิวมันส่งงาน8:00พรุ่งนี้เช้า
0: อ๋อก็เลยแบบ
1: ก็เลยให้อีกคนไปเฝ้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่รู้เจตนาเขาค่ะป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ย
0: แล้วตอนนี้ถึงรถคันนี้หรือยัง
1: น่าจะเกือบถึงแล้วค่ะ
0: เกือบถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าตอนไปตามอยู่สุวินทวงศ์น่าจะอีกพักนึงก็น่าจะถึง
0: อ๋
1: อแต่รถจีเอสไม่ได้ขยับแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งก็แปลกใจว่าทำไมจีเอสดีดีก็ติด
0: ค่ะ
1: มาอยู่ดีๆก็ดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมปกติแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดับเครื่อง GPS มันจะดับไปเลยไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะ GPS ก็จะขึ้นว่าดับเครื่อง
0: ค่ะ
1: สตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นว่ามีการสตาร์ทเครื่องติดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วค่ะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่รถคันนี้เป็นรถ
1: เพิ่งเปลี่ยนแบตมาค่ะไม่น่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี
0: ่อ๋อค่ะเขาจอดอยู่ตรงช่วงไหนของตลาดอะคะ
1: ตลาดลีลานะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงไหนค่ะตลาดลีลาสมุทรมหาชัยค่ะบอก
0: เ
1: งี้ย
0: อืมเพราะว่าที่ดิฉันดูเนี่ยที่ถ้า GPS ขึ้นตลาดลีลาเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพักเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ค่ะเผื่อว่าจะได้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองสมุทรสาครก่อนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปดู
1: แต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะน้องที่มาไปตามค่ะ
0: เป็น
1: ว่าจริงๆมันติดแล้วเขาไม่น่าจะตัดออกอีก
0: ค่ะเป็นรถ
1: เพราะว่าเขาไปขยับสายที่ว่าเขาจะชาร์จแบต
0: ค่ะเป็นรถทะเบียนอะไรคะ
1: แล้วพอชาร์จอีกทีแล้วมันไปติดอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นรถทะเบียน
1: ต้องเช็คกับ
0: รถทะเบียนอะไรคะ
1: 7547 96ค่ะ
0: 754796จังหวัดชลบุรีนะคะ
1: ชลบุรีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะที่หน้ารถก็คือตามภาพที่ส่งให้เราเลยนะที่หน้ารถติดว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญนำโชค45ทางสปอร์ตนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่
0: ค่ะได้เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเผื่อไม่แน่เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ22ล้อมีหางพ่วงด้วยนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเป็นยังไง
1: ตู้ผ้าใบค่ะ
0: เป็นตู้ผ้าใบ
1: ต
0: ู้
1: ผ้าใบสีกรมนะคะ
0: เป็นตู้ผ้าใบนะคะแล้วก็ตรงหัวเนี่ยก็คือสีขาวเป็นฮีโน่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮีโน่สีขาว
1: 500
0: เดี๋ยวเผื่อจะได้ประสานงานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยดูก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าตลาดลีลาเพราะดิฉันดูในแมปนะตลาดลีลาที่มหาชัยมันอยู่ใกล้ๆกับโรงพักสมุทรสาครเลย
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เจตนาเขาว่าจริงๆเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจหรือว่าระบบจีเทสมันนวลค่ะเราแค่ป้องกันรถเราไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่
1: พี่ชายกำลังโกรธก็เหมือนกับว่าเหมือนจะเอาเขาลงค่ะ
0: สมมุติว่าถ้าเกิดว่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่ารถมันมีปัญหาจริงๆหรืออะไรเขาไม่ได้เจตนาที่จะออกนอกเส้นทางตัวนี้เราจะยังไงต่อให้ขับต่อไหมคะเนี่ย
1: เราก็ทำเกินกว่าเหตุนะคะเขาเข้าใจไงก็เลยพูดกันอยู่ว่าเราทำเกินกว่าเหตุไปไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ก็ยังมีสองเขาเลือกสองช้อยค่ะว่าเป็นเพราะ GTS หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเจตนาเขาจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขับรถอ้อมก็เลยเอา GTS ออกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อกลัวว่าเดี๋ยวเช็คเส้นทางกลัวคือ
1: นั่นสิก็คือยังไม่รู้เจตนาเขาหรือว่าเจตนาจะขโมยแต่พอรู้ว่าจะแจ้งความก็เลยขับกลับมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อ๋อ
1: แต่ตอนนี้เขากลายเป็นว่าถ้ากลับมาทำงานกับเราก็แบบ
0: ไม่ไว้ใจแล้วเนี่ย
1: ค่ะเราก็จะกลายเป็นไม่สนิทใจต้องมานั่งจับผิดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย GPS อยู่ที่ตรงตลาดลีลาที่มหาชัยนะคะเดี๋ยวเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะคะทะเบียนส่วนหัวก็คือ75-4796จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจอดอยู่ตรงแถวตลาดลีลาจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่โรงพักที่สมุทรสาครด้วยถ้าเกิดจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไงทางคนที่ตามไปน่าจะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาถึงแล้วเจอตัวคนขับรถแล้วลองสอบถามกันดูนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเจอรถแล้วยังไงก็แจ้งกับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะก็เป็นรถคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเจตนาของเขาเนี่ยต้องการคืออาจจะแบบขับออกนอกเส้นทางหรือเปล่าแต่คือปลายทางอยู่ที่เขาย้อยนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีรถคันนี้เนี่ยจะต้องไปส่งสินค้าพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าตัวคนขับรถซึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งจะขับรถเป็นวันแรกด้วยนะคะขับรถออกมาเป็นรถบรรทุก22ล้อรถพ่วงฮีโน่แล้วก็ทางด้านหน้าก็มีติดสติ๊กเกอร์คือห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญนำโชค45ทรานสปอร์ตนะคะตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยออกมาตั้งแต่ตอนประมาณสักบ่ายๆใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยคือเหมือน GPS มันดับไปรอบหนึ่งแล้วพอตอนช่วงสัก4ทุ่ม50 GPS มันติดขึ้นมาแล้วก็ระบุว่าจอดอยู่ที่ตรงแถวๆตลาดลีลาที่สมุทรสาครมหาชัยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมีการให้น่าจะเป็นลูกน้องค่ะหรือว่าเป็นทางเจ้าของอีกทีหนึ่งเนี่ยตามไปคือคนขับรถเนี่ยเขาไปนอกเส้นทางตอนแรกที่เจอก็คือGPS มันขึ้นที่แถวฉะเชิงเทราจากชลบุรีมาเจอ GPS ขึ้นอยู่ตรงแถวฉะเชิงเทราเหมือนกับเป็นนอกเส้นทางนะคะแล้วจากนั้นก็ดับไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าเจตนาเขาเป็นยังไงหรือว่ามีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่มีปัญหาเรื่องของ GPS จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงแถวตลาดลีลานะช่วยดูนิดนึงนะคะว่ามีรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะคะที่ทางด้านหน้านี่ที่ชัดๆเลยก็คือจะติดสติ๊กเกอร์ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญนำโชค45ทางสปอร์ตนะจอดอยู่ตรงแถวนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคุณผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากที่รถบรรทุกอันนี้นะคะแล้วก็ฝาก คุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะที่คุณแจ็คแจ้งเข้ามาที่บอกว่าเพื่อนเขาที่เป็นชาวจีนลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่เสื้อผ้าเป็นกระเป๋าแบบกีฬานะคะสีแดงยี่ห้อ Under Armour เป็นสีแดงคาดเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะขึ้นรถมาจากที่ซอยแถวๆรัชดาซอย3หรือแถวสถานทูตจีนไปลงที่สน.ห้วยขวางถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่นะคะจำได้ว่ารับผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนแล้วก็ไปส่งที่สน.ห้วยขวางแล้วเขาลืมกระเป๋าไว้บนรถเนี่ยนะคะยังไงช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีพาสปอร์ตอะค่ะมันมีพาสปอร์ตอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง22:36 น.สี่ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่รับแจ้งมาจากสายด่วน199บอกว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้าที่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษกช่วงต่างระดับฉิมพลีถนนบรมราชชนนีนะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะคือรับแจ้งตอนช่วง22:29 น.แล้วก็เพิ่มเติมคืบหน้ามาเมื่อตอนช่วง22:36 น.บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงแล้วก็ดับเพลิงได้แล้วแต่ว่าเป็นเห็นภาพในช่วงแรกนี่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไฟไหม้หญ้าอยู่ที่ตรงบริเวณใต้สะพานต่างระดับฉิมพลีแล้วมันควันเนี่ยมันลอยขึ้นมาบนสะพานด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็รีบดำเนินการในส่วนของการดับเพลิงตรงนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มควันค่อนข้างที่จะแบบคือมองจากภาพนะก็คือมันลอยขึ้นไปบนถนนบนสะพานด้วยนะคะก็อาจจะทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุประมาณสัก16:30 น.เนี่ยอาจจะแบบได้รับผลกระทบไปบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยทางช่วงเย็นๆบ่ายๆมาฝนตกหนักมากเลยนะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวดูกันสักหน่อยนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก22:30 น.ถึง23:00 น.นะคะเดี๋ยวนะคือก่อนหน้านี้ถอยหลังไปสักชั่วโมงหนึ่งมันมีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีกลุ่มฝนก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกไปปกคลุมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากนั้นช่วง16:30 ถึง17:00 น.ก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงนะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่มีมาเมื่อตอนประมาณสักชั่วโมงที่แล้วนะคะตามทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเลยนะว่าจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่ตรงช่วงแถบจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยนั้นจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลางนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30 ส่วนมากก็จะอยู่ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนตกร้อยละ30นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากก็จะอยู่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็เป็นพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะในวันพรุ่งนี้นะคะมีทางกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังอันนี้น่าจะเป็นสืบเนื่องมาจากกรณีเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์นาราพลาวนะคะล่าสุดทางท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวหลังจากที่มีการประชุมเรื่องของการยกระดับมาตรการในการดูแลสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพโดยเน้นไปเรื่องของการวางแนวทางป้องกันแล้วก็สร้างความปลอดภัยในระยะยาวให้กับประชาชนโดยมีทางท่านรองผบ.ตร.นะคะท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรนะคะแล้วก็ยังมีท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีชรินทร์โกภัตตาร่วมหารือด้วยนะคะโดยทางท่านพลเอกขออภัยท่านพลตำรวจเอก อดิษฐ์นะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาไฟไหม้สถานประกอบการนะคะบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยเกิดจากเรื่องของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความเข้มงวดอีกทั้งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งพรบสถานบริการพ.ศ.2509พระราชกฤษฎีกาการจัดโซนนิ่งสถานบริการพรบการสาธารณสุขพ.ศ.2535แล้วก็พรบควบคุมอาคารพ.ศ.2522อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่ากทม.หารือถึงการปรับแก้ไขกฎหมายทั้ง4ฉบับทางท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.นะก็ยังเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าจากนี้ไปก็จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระยะยาวระหว่างสำนักงานเขตทั้ง50เขตและทั้ง88สน.ในสังกัดกองบัญชาการนครตำรวจนครบาลโดยตำรวจได้มีการโดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นสถานประกอบการเป้าหมายกว่า 1,000 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนซึ่งจะไม่ใช่การตรวจเพื่อจะเอาผิดหรือตรวจสอบตามใบอนุญาตแต่จะเป็นการตรวจเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการนะคะเพื่อให้ปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องหลายจุดแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยทางกทม.ค่ะก็จะใช้อำนาจในการสั่งปิดสถานประกอบการนั้นทันทีทั้งนี้นะคะในส่วนของแนวทางการตรวจสอบก็จะมีการเช็คลิสต์เรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เหตุฉุกเฉินที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟประตูหนีไฟจะต้องชัดเจนไม่ถูกปิดกั้นต้องมีระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้แล้วก็กริ่งสัญญาณเตือนภัยที่พร้อมใช้งานได้จริงมีถังดับเพลิงแล้วก็ระบบดับเพลิงอัตโนมัตินะคะหรือว่าสปริงเกอร์ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายแล้วก็พร้อมใช้งานแผงควบคุมไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานแล้วก็มีระบบตัดไฟฉุกเฉินนะคะและจะต้องมีการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตกแต่งให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะยังไงก็ตามทางกทม.ก็จะมีการเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยโดยหากพบสถานประกอบการนะคะเสี่ยงที่จะเกิดความปลอดภัยเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบ Taffy Frong ดูได้ทันทีโดยทางกทม.ก็จะจัดทำเป็นรูปแบบ Open Data ที่ปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยกับผู้ให้ข้อมูลด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการระดมในส่วนของการตรวจทั้งสถานบริการร้านเหล้าร้านอาหารทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะเป็นการตรวจแบบปูพรมเลยนะไม่ได้แบบว่าไปมุ่งเน้นว่าจะไปจับผิดนะแต่ว่าถ้าตรงไหนมันต้องแก้ไขอะไรยังไงก็จะให้คำแนะนำด้วยนะคะสำหรับกรณีรถของคุณขวัญดาวที่แจ้งบอกว่าเป็นรถพ่วง18ล้อแล้วก็คนขับรถเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางแล้วก็ล่าสุด GPS ก็แสดงว่าจุดที่เจอเนี่ยก็คืออยู่ที่ตลาดลีลาที่ตรงมหาชัยนะตอนนี้ล่าสุดเราแจ้งไปที่ร้อยตำรวจตรีวรวิทย์โชติกะครามนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงมหาชัยนะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะคุณมาริกาค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดค่ะเป็นรถกระบะ Toyota Revo สีขาวทะเบียนผอพึ่งกอไก่3846จังหวัดสระบุรีจอดอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงซอยสุขสวัสดิ์49เล็กน้อยฝากผู้ใช้ทางที่ผ่านมาตรงบริเวณนี้ที่มีสายพ่วงแบตนะคะแวะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะรถของคุณมาริกาแบตเตอรี่หมดนะคะจอดอยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงซอยสุขสวัสดิ์49เล็กน้อยค่ะเป็นกระบะ Toyota Revo สีขาวผอพึ่งกไก่3846หมวดจังหวัดสระบุรีไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะใครมีสายพ่วงแบตแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณมาริกาด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเขาแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามาบอกว่าจะมีการทำงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนปรับปรุงผิวจราจรถนนระดับดินที่บริเวณด่านเทพารักษ์1แล้วก็ด่านบางเมือง1นะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์โดยในส่วนของผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะเข้าทำการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง1บางเมือง1นะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษตลอด24ชั่วโมงจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1ไหลทางด้านซ้ายตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมตอนช่วง22นาฬิกาไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาแล้วก็ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1ด้านขวาทางตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเวลา22นาฬิกาไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมนะคะเวลา4นาฬิกาทั้งนี้เนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มาที่คุณมาริกาค่ะที่บอกว่ารถแบตเตอรี่หมดนะคุณมาริกาสวัสดีค่ะสายหลุดแล้วตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.พระประแดงให้ทราบแล้วนะคะได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะน่าจะเดินทางต่อได้แล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าที่ไปให้การช่วยเหลือพ่วงแบตนะคะไม่เป็นไรก็เดินทางต่อได้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทางคนที่ไปให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้มีใครอยู่ที่จังหวัดสงขลาไหมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะทางปภ.เขาจะมีการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาตินะคะด้านสาธารณภัยโดยทางปภ.เนี่ยประกาศถึงชาวหัดใหญ่บอกว่าพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณ13นาฬิกาจนถึง13นาฬิกา30นาทีปภ.ค่ะจะมีการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งจะมีการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคทไปยังมือถือประชาชนใน4พื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือที่พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตเทศบาลนครหาดใหญ่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์แล้วก็ที่มณฑลทหารบกที่42นะคะก็จะเป็นการคือเวลาที่มีเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยทางปภ.เขาก็จะมีการส่งเซลล์บอสแคทแจ้งเตือนใช่ไหมคะใน4พื้นที่ตรงนี้นะคะใครที่ไปเข้าไปอยู่ในบริเวณพิกัดที่เขาระบุไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทไปที่มือถือของทุกท่านนะคะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจเพราะว่าจะเป็นการแค่การฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทนะคะเวลาที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีกรณีที่เข้าข่ายเรื่องของจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นแหละเราอาจจะแบบว่านั่งรถผ่านพอดีในจังหวะนั้นพอดีเราก็โทรศัพท์มือถือของเราก็จะได้รับสัญญาณได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครผ่านเข้าไปตรงบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตเทศบาลเมืองคอหงส์เขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ที่มณฑลทหารบกที่42ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงระหว่างเวลา 13:00 นถึง 13:30 นก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจะเป็นการฝึกเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวบางคนอาจจะอุ๊ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้เขาก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเป็นการฝึกซ้อมตรงนี้นะคะก็เ พิ่มเติมกันให้ทราบนะคะก็แจ้งล่วงหน้ากันแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือฝึกซ้อมนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะถ้ามีเหตุจริงๆที่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องทราบด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นซ้อมอันนี้เป็นจริงนะบางคนแบบเหนือนจริงๆเราเองเนี่ยเราต้องสร้างความให้เป็นการคุ้นเคยนะเป็นการคุ้นเคยกับกรณีที่เขามีการแจ้งเตือนในลักษณะแบบนี้อย่างอันนี้จะส่งเข้าที่โทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะคะสำหรับการแจ้งเตือนผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางด้านของกรณีที่คุณขวัญดาวแจ้งเขาบอกว่าติดตามรถบรรทุกพ่วงนะของทางบริษัทตอนนี้คุณดานะเป็นน้องของคุณขวัญดาวซึ่งติดตามไปที่รถบรรทุกคันนี้เจอแล้วนะคะเจอรถบรรทุกคันนี้จริงๆจอดอยู่ที่ปั๊ม PT ถนนพระราม2ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ยังไม่ทราบว่าทำไมขับมาจอดที่นี่นะบอกเพียงแต่ว่าเจอน่าจะเจอคนขับรถด้วยใช่ไหมบอกว่าขับมาเรื่อยๆอ้าวเขาให้ไปส่งของที่เพชรบุรีทำไมขับมาเรื่อยๆงงนะคือถ้าเกิดไปไม่ถูกหรือไงเขาก็มี GPS อยู่แล้วใช่ไหมคะตามเส้นทางต่างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทางด้านของเจ้าของเขาสอบถามกับคนขับรถกันอีกทีนึงแล้วกันนะว่าทำไมถึงเอารถมาจอดที่ภายในปั๊มน้ำมัน PT ที่ตรงสมุทรสาครหรือจะไปจอดนอนหรือยังไงนะเดี๋ยวให้เขาสอบถามกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าเจอรถเรียบร้อยแล้วนะคะหายห่วงแล้วไม่ต้องสำหรับใครที่ติดตามจอสอร้อยอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมาเจอมาคุยกับทางด้านของคุณดานะคุณดาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณดาตามเจอรถแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ผม
0: เจอคนขับด้วยไหม
1: เจอคนขับครับให้ลงมาแล้วครับ
0: ค่ะเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะ
1: เขานอนอยู่ครับ
0: นอนอยู่บนรถเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยู่กับภรรยาเขาด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: อยู่กันสองคนเลยแล้วเขาตกใจไหมตอนที่เห็นคุณดาค่ะ
1: เขาก็ตกใจอยู่นะครับเขาบอกว่าขับรถไปไหนมาผิดเส้นทางทำไมผมก็ถามเขาเนี่ยแล้วไปทำไมเขาบอกเขาไม่ได้ไปผมก็เลยให้รูปเขาดูว่าเขาวิ่งไปวิ่งเส้นอยู่เส้นนู้นเพราะว่ามีรูปรถอยู่ครับเลยไปขอเข้ามา
0: แล้วเขา
1: ก็เลยบอกเขาไม่รู้เส้นทาง
0: เอาไม่รู้เส้นทางแล้วทำไม
1: ไม่บอกไม่รู้เส้นทางใช่ไม่รู้เส้นทางแล้วโทรศัพท์ทำไมติดต่อไม่ได้
0: เขาว่าไงคะ
1: แล้วพอติดต่อได้ปุ๊บก็บอกว่าไม่ได้ไป
0: ก็คือ
1: ถ้าติดต่อได้ปุ๊บคร
0: ับ ก็คือแบบว่าตอบเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนตอบเดียวหัวเขาไม่พูดอะไรเลย
0: อ๋อนั่งเงียบ
1: ครับนั่งเงียบ
0: ค่ะแล้ว
1: ให้ตัง
0: ยังไงนะคะ
1: ไปหาที่พักผมก็เลยให้ตังไปหาที่พักแล้วก็บอกว่าไปจ้ะ
0: ไม่ให้ขับแล้วเนาะ
1: ครับผมให้ตังไป2,000นะครับแล้วก็บอกให้ไปเลยทำงานอย่างนี้ไม่ได้ครับรวมกันไม่ได้เขามาขับ2 เที่ยวแล้วปิดเส้นทางแล้วตัด GPSแล้วก็ติดต่อไม่ได้
0: เขาเคยมาขับไหมเขาเคยมาขับแล้วเหรอคะ
1: ไม่เคยครับเขาเพิ่งมาขับเที่ยวที่สองเนี่ยครับ
0: เที่ยวแรก
1: ไปเที่ยวแรกไปกับไอ้หลานเที่ยวที่สองไปคันเดียวสอบไปก่อนก็เลยหายไปเลยครับ
0: ก็คือเที่ยวแรกก็คือวันนี้เหมือนกันไหมคะ
1: เที่ยวแรกคือวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ขึ้นให้แล้วเช้าเขาก็เอาไปลงแล้วก็กลับมาขึ้นอีกเที่ยวนึงแล้วก็มาเลย
0: ก็คือเที่ยวแรก
1: ไปทางนู้นเลยครับ
0: มีคนของเรานั่งไปด้วย
1: ไม่ใช่ไปคู่กัน2 คันเพราะว่าเกาะไปคู่ด้วยกัน2 คันครับ
0: ประกบกันไปแบบนี้
1: แต่เที่ยวนี้ก็มีอีกแต่เขาบอกเขาขอมาก่อนเขาจะไปนอนรออยู่ที่อะไรนะเขาย้อยอะครับครับแล้วเขาก็ผิดเส้นทางไป
0: คือเราก็ไว้ใจเขาให้เขาเอารถออกมาก่อนได้ด้วย
1: ครับก็เลยผมก็เลยวนตามมาจนถึงพระราม2แล้วครับเนี่ยตอนนี้มาอยู่พระราม2แล้วครับ
0: ค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าที่เขาอ้างบอกว่าแบตเตอรี่หมดอะโทรศัพท์จริงๆแล้ว GPS อะไรพวกเนี้ยทำไมมันถึงดับได้เขาบอกไหม
1: ก็บอกก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ GPS อะมัน มาติดตอนที่ว่าหลังที่คุยแล้ว
0: ม
1: าติ ดครับแต่ตอนนั้นหายไป
0: ค่ะจุดที่เขาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
1: อยู่หน้าปั๊มครับ
0: อยู่หน้าปั๊มอยู่ริมถนนหรือว่าในปั๊มฮะ
1: ครับหน้าปั๊มริมถนนครับ
0: อยู่ริมถนนตรงนั้นคือตลาดลีลาเหรอคะหรือตรงไหนฮะ
1: เลยมาแล้วครับเลยมาแล้วครับ
0: อ้าวแสดงว่าเขาขยับรถมาสิใช่ไหม
1: ใช่ขยับรถมาครับขยับรถมาแล้วก็ GPS ก็เลยติด
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้อยู่ถนนเอกชัยหรือถนนพระรามสองคะ
1: อยู่พระรามสองครับ
0: อยู่พระรามสอง
1: มุ่งหน้าครับมุ่งหน้าเพชรบุรีตอนนี้ผมจะหาปั๊มจอดเอารถไปให้หลานครับ
0: เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยมันอยู่เลยจากตรงช่วงมหาชัยเมืองใหม่มาไกลไหมคะ
1: ก็อยู่ประมาณสัก7 โลได้คร
0: ับ อยู่ตรงนี้ไหมอ่ะพ่อโตชิโน่ไหมแถวนั้นหรือเซนทันตรงข้ามเซนทัน
1: เลยซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหน่อยนึงครับแล้วก็
0: ยังเยื้องกับเซนทันมหาชัยไหมคะ
1: เดี๋ยวนะครับน่าจะยังไม่ถึงเซนทันมหาชัยนะครับเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: ว่าน่าจะยังไม่ถึงครับขอเซนทันยูเทิร์นกลับน่าจะใช่ครับ
0: น่าจะใช่ใช่ไหมก็คือเขาจอดอยู่ริมถนนตรงนั้นเลย
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็คือพอเราเจอก็แล้วทำไมนึกยังไงทำไมยังให้ตังค์เขาไปอีกอ่ะ
1: ก็แบบเราเป็นแบบไอ้ลายเขาลงกลางคันอย่างเงี้ยครับผมว่าความสงสารนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อะไรก
0: ็
1: ให้ตังค์กลับบ้านไปครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้เขาเจตนาไหนครับแต่ครับแต่มันก็ทำผิดเขาบอกเขาขอโทษเขาผิด
0: ผิดเส้นทาง
1: เขาร้องไห้ครับเขาบอกไม่รู้เส้นทางจริงๆแต่ไม่รู้เส้นทางจริงๆผมก็ถามเขาแล้วตัด GPS ออกทำไม
0: โอเค
1: เขาบอกหนูไม่รู้หนูไม่ได้ตัดแต่ GPS มันไม่มีจริงครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เขามาสมัครแล้วเราเอาหลักฐานอะไรไว้บ้างไหมคะ
1: มีครับบัตรประชาชนไอ้ใบขับขี่อยู่ครับที
0: ่
1: เคยเข้าราชการอยู่ครับ
0: เขาเป็นคนที่ไหนคะเนี่ย
1: รู้สึกจะประจวบด้วยป่ะครับผม
0: เป็นคนประจวบอย่ามาบอกกับว่าไปเขาย้อยไม่ถูกใช่ไหม
1: ครับผมก็เลยไม่รู้เลยยังไงความจิตนาเขา
0: เออนะอ่ะเอาแล้วแต่เขาจะไงเราได้รถคืนแล้วกันนะคะค่ะ
1: ครับผมครับครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคือพอบอกว่าเป็นคนประจวบแต่ต้องขับรถไปส่งที่เพชรบุรีจะผิดเส้นมันจะไม่รู้จักเส้นทางได้ยังไงเนาะก็คือประจวบก็เลยเพชรบุรีไปนี้เดียวนะแม่แต่ไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยก็ยังโชคดีนะที่เจอรถได้คืนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทางตัวคุณดาเองนี่ก็ใจดีเนาะให้ตังค์แบบให้เขานั่งรถกลับบ้านไปนะคือถ้าเกิดว่าคุณขับรถมาแล้วไม่รู้จักเส้นทางเนี่ยบนรถเนี่ยเขาก็มี GPS หรือว่าจะถามเส้นทางมาก็ยังได้นะแต่ว่าเล่นแบบว่าติดต่อไม่ได้แบบนี้เนี่ยรถก็มันไม่ใช่คันละหลักพันนะมันลายตั้งอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าหายไปนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอยู่บนรถด้วยนะอย่างนี้ก็แล้วแต่มีงานดีๆทำก็ทำแบบนี้ทำให้เจ้าของเขาไม่ไว้ใจนะก็เลยมีความจำเป็นที่จะไม่ให้ขับต่อแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็โชคดีที่ว่ายังได้รถกลับคืนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปมาหรือยังสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด38รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัด2รายค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังรวมถึงทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะคะไม่ว่าจะผ่านทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ส่งข้อความเข้ามาทาง YouTube Live ทาง X ทุกช่องทางของทางจอสอร้อยเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: รมมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางตามตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากมุ่งหินบ้าง

เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากบอกข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนั้นไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: นี่อาจจะที่ก่อนที่สายจะ
2: ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าสาธิตชาวบ้านต้องการ
2: ตัด
1: ก็ต้องการอันนี
2: ้ตัด
1: นะครับเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านอยู่เยอะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาต้องมีแต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อไม่ใช่ปลาไม่อยู่แล้วก็ไม่รับฟันเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: ังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวพ่อเขาพก
2: ครูพิษครูพิษ
3: เราไปทำของมาให
4: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วอย่า
1: เอาไว้เพลง
2: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะหนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้ยนั่นแม่ถามไปมือเย้าเล
0: ยหลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

กระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ู้ยาตายายเขาที่เข้าไปยู่ก้นก้นจากที่ผมพ้อมปล่อยนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นั้นไปยู่ซิ่งค้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างยู่ในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนะยังครบเดียวมานะพอไปถึงหนูอยู่2ปีก็สงครามท้อยสงครามท้อยก็เรือบินที่ว่ามันอีกหลายมาแต่หนูยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นจนสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาเลยก็เราตั้งรกรายู่ยาดมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเกลยไปปกครองตัวเองก็ยุ่มมายุ่มมาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยประสึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจได้ว่ามันเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ท้อยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิ่วแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดน่านน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20-21กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20-21กรกฎาคม69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

เพราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษีเขารูปช้างในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นจุดขนถ่ายของจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เรายังหนีได้ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ถึงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที
2: ่ผมจะเข้าไปแล้วจะเอาตู้เหล็กไปบ้านทุ่งสบายใจปิดทั้งทางบ้าน2
0: การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
3: จริงไหมพี่ถ่วงเวลาให้เป็นที่คืนไปออนไลน์ด้วยขอบคุณมากเลยเจอกันนะครับช่วยดีช่วยดีครับ
0: ท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสาร
4: ตรงนี้นี่ครับตรงนี้กอง
5: ทางแรกคือแนวกำแพงโอเคแนวกำแพงกันแล้ว
0: ร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี
4: ่ผมเรียกเจ้าของบ้านครับ
5: หน
4: ึ่
5: งศูนย์แจ้งข้อกฎหมายหนึ่งศูนย์แจ้งข้อกฎหมายทุก
0: ท่านของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
4: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยฮะเราคนไทย
6: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่จีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้าง
1: ไห
2: มคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยากมันจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเพราะต้องไปเสี่ยงครับเราประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: บอกว่าเราเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ไม่ไหวอีกแล้ว

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

ส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

ากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ร้างแปลงอุทธิสาเจดีสีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
1: นี
0: ้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันหกไม่ติดกัน
1: นี้
0: แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมง14
1: ชั่วโมงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: ขอให้ต้นใดต้นใดขับเดินขับจะพอกันไปแล้วนะครับขบวนของเจ้าพ่อมันน่าหอดแล้วนะครับเนาะที่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณเข้ามาส
2: ีแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่เออดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มออกมามองอ่ะพักจะปลาเป็นว่าได้จะป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีไปบ้านน้องมันหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกินดองกันบ่เข้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซับดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีแนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอดีจึงข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกับแม่นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไว้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดเถอะนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดเถอะนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่า

0: ปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11 สิงหาคมพุทธศักราช 2518 องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องนั่นลงแต่คนที่เขามาผมบ่ให้เขามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่ารูปขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อก็บ่นานพอพุทธโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยได้ครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งไตเว้นออกไปเมืองเล่าฮับเป็นสามทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน

หลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสดอนแตงเป็นเพียงหนึ่งใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปีองค์พระธาตุพนมยังคงเป็นสีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมือง3องค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจเงียบจังไงเจ้าได้สมมุติมาตรฐานให้เจ้ามันยืนมันยืน

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรอสอ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัชชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู
2: الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บาโนเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบาโนมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบาโนเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบาโนหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有
1: 婆
0: 呀，
2: 老婆，
0: 啊，
2: 来，来，来，怎么来的？
3: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาคือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราคือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของคือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot dengar, adot mata, dudot tengok.

0: compadre, monta un flaco.
1: Ada gitu, ada plano, ada lagi dengan tika.
2: ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบลเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ตกขึ้นสนุกกันสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันน่า

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

0: ไปปั่นแต่เมืองไทยมีแล้วพอไปปั่นนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไปปั่นหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
1: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอด

0: bỏ đường mà đi cầu vào. Mà cũng mới lóc tạ vô với chó luôn.
1: เรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีไต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของไต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาไต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: เพราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตะรุเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองสามประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ทีนี้ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไปแต่เล็กน้อยแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานเกษตรกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากที่ดังมาตูวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเปดแล้วก็คลองละหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองละหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

ครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักไงใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนักโทษครับคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงละมากครับกระจงพวกนักโทษดักมาขายเป็นสินค้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: ต่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรุเตาโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตะรุเตามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันเตตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้ากล้าถุงอวนลากนะครับกล้าถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.ส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญญาจนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจาก

0: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงเหนื่อยกันเรื่องโลกทั้งหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันทุกมากมายไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของหยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรอสอ112สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ทับทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากระรุนความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ.110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเต็มเม็ดที่เหนียวดีนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่านายหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโกรชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติกรูย่อตาบอสะครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้าง

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

จากตำนานพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าดินแดนที่ทรายพัดไหลเหมือนแม่น้ำนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

0: ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่1เจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอาณานิคมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆ เหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เรียบร้อยเลยที่เราครูนี้ช
0: าวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่เข้มแข็ง

0: และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมโรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
1: ้แล้วยาเขาว่าอย่าแก้ตื้อแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าเป็นนีตัวว่าอย่ามาดูเหรอแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราอู่ข้อแล้วว่าอย่าข้อข้าวตะกะพาคุณนี่แต่เราข้อแล้วว่าคุณอย่าแฮสุลุราเพย์หรอเราขี่ทัวร์ลู่ตัดทอจูปนดูตัดทอจูอุตุลาสาธารณคีจีคีจีคินเดอร์การ์เดนตุลาตัดซีตุเพนีปปาจูพูโอเวราขี่ขยายซิมเลนเนลีปยอลีกันยอไซเอนส์นี่เซอีนะบอกก็เซอีนี่ปาคูระฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลจีThe history, the geography, the tadwa, maths. What do you think about this? What do you think about this?
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย
2: Praise him in the noontime. Praise him. Praise him. Praise him.

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่หรูหราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเยซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด
1: ที่เราเวอุดอกว่าแค่ปูกุยตะโทคือยาคือสิขี้นี่หมอปฏิบัติให้ดีกว่าแพ้ทุกวิโซหมอเลยนอตาทุกวิโซนอตาให้ดีกว่าเราครอบเลยปฏิญาเลยเป็นตาอิตาบาเป็นชอบตรงนี้หมอปฏิบัติเป็นนั่นเลยก็ใช้อยู่แล้วไม่ได้ที่จะต่ออุดอกว่าคนปูบาตีดีไม่ได้ลีกว่าบ้าง

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

0: ไม่ยากเลยหนึ่งยาวโบ๊ทต่างชาติไปหมดเลยเนี่ยเชื่อเลยเนี่ย
1: ที่บ้านะ
2: เดี๋ยวไม่operation เดี๋ยวนะเนี่ยแต่คู่กูเล่นไม่ดูนะเกี่ยวกับเลยตัดเครื่องมาเลยตัดเลยวิวอู่อ๋อแล้วแมนจิสี่เลยเนี่ยเนี่ยประมาณเพย์ประกัวเพย์ประกัวเพย์เนี่ยแต่ตัวเราก็ประมาณพาวเวอร์เดี๋ยวประมาณทีลีอังกฤษเนี่ยประมาณเนี่ยแต่ตัวเราก็ได้ประมาณเนี่ยปฏิเลเกิดอะไรเราเสกเลยไม่ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวไว้มีการออปเปอเรชันอันเดอร์เลือกทุกวันจะใช้ออปเปอเรชันเดอร
3: ์แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้

0: เมื่อกี
1: ้ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามต้นซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: Peta penyu ni mira pemama ni banyak ekor dia. Pemama banyak tiga lah. Kalau ni balik pesu pesu balik ni, kalau ni penyok lulusu, penyok lulusu ni, mesti nunggu kalau cobi cobi, tiba kau pun cobi cobi, pergi kalau lulus dia, cobi cobi pun banyak dia. Aku ni, tenung ni, ni kau biar ni kebahagia, kami dah kau ni, pergi lulusu dia.
1: ชาวกะเหรี่ยงจะต้องรบอีกกี่ปีจึงจะมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกหรือชาวกะเหรี่ยงจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้นานเท่าใดเป็นคำถามที่ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบมีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโวเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโวเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซส์หาอาหาร

ขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

เมื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อนนักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลนไปหมด

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: เมื่อถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ทุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มีรีดแบนที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็นฟรากไมทีสอยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งปูลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติน ี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

ลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

ป้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขวกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

นกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2 เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

0: ุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่างอยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะฮะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกนกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพ่ออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขากินหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ป่าผืนนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี่เราเคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแล้วก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ใจแล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สด
4: ี
3: ครับลุง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับจะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
5: มันอยู่ตามแต่ป่าเฮ้ยตีมีน้ำมีเฮ้ยสิงรู
6: ้ผมบอกว่ามีมันเตี่ยเต้นผมก็เห็นแล้วแกก็เปิดนัก

0: ันตามคืนนั่นนาจงอีเล็กแกว่าไม่จ่ายมันรำก็เตือนเลยแต่ตัวอ้วแดงมั้งบัวเขียวมั้งแกบอกได้แต่มันบอกเป้าบัวเขียวเปี้ยวแดงว่าไอ้เรื่อยๆตัวฝันนี่ไอ้ตัวน้ำนี่ตีอะเอาเลือนจะตรงนั้นก็มาตรงนี้มาตึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง
2: วันที่4ที่เราอยู่ในป่านั้นวันที่14
1: พุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

เมื่อฟิลและอุทัยค้นพบรังนกแต้วแล้วท้องดำแอบอยู่ที่ซอกต้นระกำภาพของแม่นกที่นำอาหารมาป้อนลูกคือหลักฐานว่านกแต้วแล้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกแม้การค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำอีกครั้งที่จังหวัดกระบี่จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนักดีว่าร่องรอยของการทำลายที่พบในป่าที่ราบตามพื้นนี้กำลังคุกคามชีวิตนก

่าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขาหนอนจะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่จะให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิดปากโพรงไว้

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดในช่วงฤดูแล้งนกแต้วแล้วธรรมดาส่วนใหญ่จะพากันบินลงไปหากินทางใต้แถบมาเลเซียและอินโดนีเซียพอย่างเข้าสู่หน้าฝนนกแต้วแล้วธรรมดาก็ย้ายถิ่นกลับขึ้นมาสร้างรังวางไข่ตาม

ช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการ

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆ เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบต่ำพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วแล้วท้องดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่อาศัยลดลงทุกปีทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีกเลย

พื้นที่ป่าเขาหนอจู่จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลาย

ร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่วถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรัดทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้อยากจะเอาใจในอำเภอว่าถ้าเขา
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขาหนอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาที่บ้านก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไหม
0: เมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียหรือที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิดอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำ

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

ื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น

นกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกซ่อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางปะกงถึงผักน้ำแม่น้ำแมกลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอัลไทม์เปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักกลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง 20-30 ปี 40 ปี 50 ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผลวันนี้17กรกฎาคม2569ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18,820,000 รายทั้งนี้การประกาศผลและการพิจารณารวมถึงการยืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางหลัก4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ในปี2569ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใหม่เมื่อยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมและจะประกาศผลวันที่21กันยายนโดยผ่านทาง4ช่องทางหลักจากนั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: กรมสุขภาพจิตเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์พบบางรายเครียดสูงแต่ยังไม่พบเสี่ยงฆ่าตัวตายไปติดตามค่ะ
9: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นกรมสุขภาพจิตขอเป็นตัวแทนส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังโดยกรมสุขภาพจิตได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจ MCAT เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครกว่า10ทีมรวมถึงทีมเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาเด็กและเยาวชนอีก 1-2 ทีมเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการรายงานสรุปผลการดำเนินการปฐมพยาบาลทางใจในช่วงระหว่าง 13-15 กรกฎาคมกับกลุ่มญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวน75รายพบว่าสถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลเยียวยาได้ผู้ประสบภัย40รายมีภาวะเครียดระดับต่ำ20รายอยู่ในระดับกลางและมีความเครียดสูงจำนวน14รายซึ่งยังไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้แยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถน

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วแต่หายที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า

0: คนไข้ตายแล้วถนนรถไปถึงไหมที่บ้านไหม
1: จะถึงครับ
0: จ้ะถ้าบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับ2569นะครับพัดอภิธนการนะครับรายงานตัวสวัสดีคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับในทุกแพลตฟอร์มนะทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับทางแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเข้ามาทางช่องทางโซเชียลนะครับทั้ง YouTube ทั้งเรดิโอออนไลน์ติดตามรับชมกันได้เช่นเดียวกันนะครับเช้าวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยวันนี้เนี่ยแหมมีเรื่องของฝนนะครับที่มาต้อนรับแต่เช้าเลยฝนแบบตกลงเม็ดนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยอย่างผมขับรถมาเนี่ยก็เป็นละอองนะครับก็เรียกว่าไม่ในถ้าไปดูในเรดาร์เนี่ยกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะครับแต่จะมีบางเส้นทางอย่างแถวคลองเตยเนี่ยตกลงมาเป็นละอองนะครับไม่ได้เปียกนะฮะแต่ก็มีหยดน้ำเกาะกระจกหน้ารถอะไรแบบเนี้ยนะพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างก็ช่วยกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเช้าวันนี้อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำก็27องศาเริ่มต้นนะครับในเช้าวันนี้ความชื้นสัมผัส 87% นะครับมาติดตามกันสำหรับการเดินทางในวันศุกร์ด้วยนะครับบางเส้นทางนี้ตอนนี้รถเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะอย่างเช่นทางด้านของสิรินธรเข้าแยกบางพลัดข้ามสะพานสังฮีนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเหนือแยกจรัญก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2สะพานนี้ยังเคลื่อนตัวได้ที่แน่นๆก็เนี่ยด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายตอนนี้อยู่เหนือแยกตากสินนะครับนะท้ายนี่ยาวขึ้นเลยนะครับเช้าวันนี้กัลยาณพฤกษ์นะครับต่างระดับสวนเรียบราชพฤกษ์ที่มาจากทางด้านของบางว่าเข้าต่างระดับสวนเรียบเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับเริ่มชะลอตัวช่วงต่างระดับสวนเรียบเข้าโค้งวุฒากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเนี่ยเท่าที่เห็นเส้นทางที่มีปริมาณรถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะราชวิถีเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับดินแดงเข้ามาเริ่มมีสะสมนะครับนะช่วงสัญญาณไฟนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทเข้ามาก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับนะดินแดงเข้ามาบนยกระดับพระรามเก้านี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาออกก็เรียกได้ว่าอย่างคล่องตัวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังช่วงก่อน6นาฬิกาที่พระราม3ซอย8นะครับซอยพระราม3ซอย8ถนนพระราม3นะครับมีทางคุณชมาพรครับกด SOS เข้ามานะครับแจ้งเหตุด่วนมีแท็กซี่นะครับชนตำรวจนะคุณผู้ฟังแล้วบาดเจ็บหมดสตินะครับซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำ CPR นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วรถแท็กซี่เนี่ยเป็นสีชมพูขาวนะครับไม่ทราบทะเบียนฮะหลบหนีนะครับไปทางสี่แยกสะพานกรุงเทพคุณชมพรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเห็นเป็นรถชนกันหลายคันเนี่ยตอนแรกหนึ่งในนั้นเห็นบอกมีซาเล้งด้วยกีดขวางอยู่ช่องทางที่สองกับช่องทางที่สามจากซ้ายนะครับซึ่งที่เกิดเหตุมีรถของกู้ภัยเนี่ยมาดำเนินการอยู่หลายคันนะครับคือทราบว่าคนที่ถูกชนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บนะครับทางด้านของกู้ภัยเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุก็กำลังทำ CPR ในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราให้ไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวขอไปที่สายจากคุณเป้นะครับคุณเป้น่าจะได้เพิ่มเติมกันด้วยคุณเป้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณเป้เป็นเหตุเดียวกันใช่ไหมที่พระราม3ซอย8ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ที่เห็นล่าสุดตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างคุณเป้
3: ตอนนี้ไม่รู้อยู่ค่ะออกมาแล้วแต่ที่เห็นล่าสุดคือเจ้าตำรวจที่รับบาดเจ็บปั๊มหัวใจอยู่อะค่ะ
2: คือเป็นเจ้าหน้าที่มาในเครื่องแบบไหมคุณเป้คนเจ็บอะ
3: มาเป็นกางเกงกากีกับเสื้อสีดำค่ะ
2: กางเกงกากีเสื้อสีดำใช่ไหมได้เห็น
3: เป็นผ้าคลุมสีดำ
2: โอ้ครับ ได้เห็นไหมครับว่าคนเจ็บนี่อายุประมาณสักเท่าไหร่มองทันไหมคุณเป้
3: น่าจะ50-60อ่ะค่ะเขามีอายุแล้ว
2: ครับเห็นบอกแล้วตำรวจนี่ข้างๆกันนี่เห็นมีรถซาเล้งอะไรยังไงไหมตรงนั้นเพราะว่าผู้แจ้งคนแรกคุณจะมาพอ
3: เลยไม่มีค่ะตำรวจเขาข้ามไปฝั่งที่มันเป็นรถบัสเฉพาะวิ่งนะคะ
2: อ๋อไอ้เลน BRT ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: มีรถของเจ้าที่ตำรวจไหมตรงนั้นเนี่ย
3: รถเจ้าที่ตำรวจเป็นรถกระบะค่ะ
2: หมายถึงว่าของตำรวจท่านเนี้ยนะที่ถูกชนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นรถกระบะ
2: เป็นรถกระบะที่มีโป๊ะไฟตำรวจไหม
3: มีค่ะมีโป๊ะไฟตำรวจ
2: เป็นรถกระบะตำรวจนั่นแหละอยู่เลนไหนอะคุณแป้ที่เขากำลังทำ CPR กันอยู่อะ
3: เลนขวาสุดค่ะ
2: ขวาสุดก็แสดงว่าเป็นขวาสุดที่ชิดกับเลน BRT ใช่ไหมตรงนี้
3: ใช่ค่ะ
2: ผ่านได้กี่ช่องทางอะครับคุณเป้
3: ผ่านได้แค่ช่องทางเดียวค่ะตอนที่ออกมา
2: ด้านซ้ายใช่ไหมฮะ
3: ตรงกลางค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อตรงกลางเออแล้วด้านซ้ายนี่มีรถอะไรจอด
3: ซ้ายจอดเลนค่ะไอ้เลนแรกกับเลนสามมีแอมบูเลนจอดค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อผ่านที่เลนกลางนะครับรถเริ่มติดหรือยังครับคุณเป้ล่าสุดที่มา
3: ติดแล้วค่ะ
2: ครับถ้าเลยไปแล้วโล่งไหมครับ
3: โล่งค่ะเลยไปแล้วโล่ง
2: ได้เลยอันนี้ผ่านมาสักกี่นาทีที่แล้วอ่ะคุณเป้
3: ผ่านมาประมาณ20 นาทีค
2: ่
3: ะ
2: โอเคได้ครับคุณแป้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณแป้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งคุณชมาพรนี่เป็นคนที่กด SOS แจ้งเรามานะครับคุณชมาพรสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณแป้แต่พี่จะถึงออฟฟิศ
2: แล้วเออได้ครับตอนนั้นที่ผ่านมากี่โมงฮะตอนที่ผ่านจุดเกิดเหตุ
4: ยังไม่10โมงอ่ะ
2: เห็นรถคันที่ชนไหมคุณชมาพรครับ
4: ไม่เห็นน่ะพี่เห็นในรถอุ้ยปิดเหมือนปิดถนนรถติดไงได้แจ้งให้ผู้ใช้ถนนให้ปลดระมัดระวังนิดนึงมีอุบัติเหตุข้างหน้าอย่างเงี้ยจ้ะ
2: อ๋อครับก็คือมาตอนที่คุณชมาพรมาเนี่ยเห็นรถชนคนไปแล้วนะตอนนั้น
4: ใช่ใช่น่าจะสาหัสนะ
2: อ๋อครับครับตอนนั้นรถเริ่มติดหรือยังครับตอนที่ผ่านมาตอน
4: พี่มาดูแล้วรถเริ่มติดแล้วค่ะ
2: ก็เห็นเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่ามีรถตำรวจด้วย
4: ใช่เรียบเลยอ่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเห็นมีรถซาเล้งนี่คือยังไงฮะตอนนั้นน่ะ
4: รถจอดเยอะแยะค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจก็เลยบอกว่าให้คนผู้ใช้ถนนให้ปลดระมัดระวังนิดนึงอ่ะ
2: ก็คือเราก็เห็นแบบรถหลายคันก็เลยแจ้งมาก่อนนะว่ามีอะไรบ้าง
4: ใช
2: ่ครับอ้าวก็
4: เกิดอุบัติเหตุซ้ำสองอีกแล้วถนนมันเลื่อนด้วยฝนตกเช้านี้
2: อ๋อครับตกหนักไหมฮะที่พระรามสามเนี่ย
4: ไม่หนักปล่อย
2: ครับครับเอาได้เลยตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีทางคุณแป้ที่อัปเดตเพิ่มเติมมาเมื่อครู่ด้วย
4: ใช่ตะกี้พี่ได้ยินเสียงหน้าใหม่ละ
2: ครับครับได้ขอบคุณมากเลยครับกด SOS เข้ามาใช้ทางแอปพลิเคชันนะครับเน
4: า
2: ะ
4: ใช่วันนี้ดีนะพี่ว่ามันเห็นชัดเห็นปั๊บพี่รีบกดเลย
2: อัปเดตใหม่แล้วปุ่มใหญ่ขึ้น SOS นะฮะขอบคุณมากเลยครับคุณชมาพร
4: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนะฮะเอาท่านใดที่อาจจะเห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมนะรวมไปถึงเห็นรายละเอียดของรถแท็กซี่นะครับคันที่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณฟังเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เส้นทางนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาว่าหลบหนีไปทางสี่แยกสะพานกรุงเทพเนี่ยท่านใดอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของทะเบียนรถก็ได้นะฮะช่วยแจ้งกันหน่อยที่จสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับก็เป็นเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้นะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยจสรสอบถามไปทางห้องวิทยุของสนวัดพญาไกลทราบมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนวัดพญาไกลที่ปลดเกษียณแล้วนะครับท่านปลดเกษียณแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อนะเดี๋ยวติดตามกันต่อเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจ
5: สวัสดีครับคุณพัช
2: ครับ
5: อยู่รัชดาครับผม
2: อ๋อครับ
5: จากแยกเทวร่วมมิตรมาฟอร์จูนยังใช้การได้คุณครับ
2: อืมคล่องตัวนะครับ
5: ต่อเนื่องฟอร์จูนมุ่งหน้าโศกเพชรผ่านทางรถไฟสายมรณะคุณครับ
2: ครับครับ
5: ยังได้เวลานี้แต่รถเริ่มเยอะแล้วคุณครับ
2: ครับ
5: กับการไม่มีปัญหาขาออกครับผม
2: อืมครับ
5: ผมก็จากอโศกเพชรผมมองไปทางอโศกบนตีอ่ะคุณพัชรถเยอะแล้วนะที่จะไปทางมสวนะครับผม
2: ขาเข้าเนาะไปทางอโศกสุขุมวิทนะครับ
5: ใช่มีท้ายสะสมไปแล้วผมเห็นท้ายแล้ว
2: ครับ
5: ผมเลี้ยวขวามาทางเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางนานา
2: ครับ
5: อยากเคลื่อนตัวได้คุณพัชรต้องไปทางกลับครับผม
2: อืมครับมีฝนไหมคุณโจ
5: ละอองคุณพัชรย่านเนี้ย
2: อืมครับ
5: ก็ฝากข้อมูลแถวซอยนานาเลยนะครับคุณพัช
2: รได้ครับคุณโจขอบคุณมากนะครับ
5: ครับผมสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับทางด้านของใต้ทางด่วนอโศกดินแดงเข้าอโศกเพชรนะครับข้ามทางรถไฟนะเนี่ยทางด้านของทางรถไฟมักกะสันกับทางเพชรเจ็ดนี่แหละนะครับก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับนะขอบคุณทางคุณโจด้วยนะครับติดตามกันนะครับในแต่ละจุดแต่ละที่มีอะไรบ้างเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะครับบางจุดอาจจะยังมีการทำงานกันอยู่นะครับของทางเจ้าหน้าที่อย่างล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือนะครับมีเพิ่มเติมมานะครับว่าศรีนครินทร์จากแยกศรีเทพาเข้ามาทางศรีด่านศรีนครินทร์จากแยกศรีเทพาขาเข้ามาเนี่ยนะครับชะลอตัวนะฮะเพราะว่ามีการทำงานปากซอยศรีด่านซอย1มีเจ้าหน้าที่กำลังเปิดฝาท่อนะครับช่องทางด้านขวานะฮะมีการทำงานกันอยู่นะครับเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้มีปัญหาเรื่องของท่อประปาแตกก็กำลังหาวาล์วน้ำนะครับในการซ่อมแซมท่อประปากันอยู่คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจึงจะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมมาบอกว่าถ้าหากหาวาล์วน้ำได้และซ่อมแซมได้ทันเนี่ยก็อาจจะเปิดเร็วกว่านี้นะครับได้เพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะครับสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะฮะซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้เขามีการสแกนหาวาล์วน้ำยังไม่พบนะครับก็เลยต้องปิดฝาท่อก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงจะเปิดการจราจรตามปกติทีนี้เมื่อพ้นชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกลับมาดำเนินการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะสำหรับจุดนี้พื้นที่สภ.สำโรงเหนือนั่นเองขอไปที่สายจากทางคุณสุภัทราครับสวัสดีครับคุณสุภัทรา
6: สวัสดีค่ะคุณพาดค่ะ
2: ครับ
6: สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลังใหม่ด้วย
2: ร
6: ัฐภูมิรัฐไทยของประชาชนแท็กซี่อยู่นะคะ
2: แ
6: ท็กซี่ที่จับไม่ได้จัดลงไม่ได้นะคะจำทะเบียนได้ก็ไม่ยากเลยนะคะนะคะสงสารท่านนะ
2: ครับเหมือนจะข้ามถนนนะจ
6: อนตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ตรงแยกลาดพร้าวนะ
2: ครับ
6: ที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดา
2: อ๋อติดไหมครับรถเริ่มเยอะไหม
6: ฝนว่าไปปล่อยนะคะสงสารที่มอเตอร์ไซค
2: ์
6: ถนนเลื่อนๆอย่างเงี้ยน่ากลัว
2: ต้องระวังครับ
6: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอะไรคุณน้อยใช่ไหมคะการทำดีไม่ยากเลยนะคะอยู่ที่ใจนะคะคุณพิพัฒน
2: ์ครับครับ
6: นะคะใจคิดดีทำดีนะคะแต่อย่างน้อยก็เป็นตาตาเป็นพลเมืองดีของแท็กซี่นะคะประตูหน้าบ้านของเรานะคะบ้านเราจะน่าอยู่ไปให้เราได้มีน้ำใจด้วยกันนะคะ
2: ครับใช่ครับ
6: นะคะขอบคุณมากนะคะฝนไปปล่อย
2: ผมรถไม่ติดใช่ไหมครับตรงนั้น
6: ไม่ค่ะไม่ติดเลยค่ะแต่ขามุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวนี
2: ่
6: อีกด้านนึงจอดนิ่งๆเลย
2: อ๋อ
6: เ
2: ริ่มเยอะแล้วด้านนั้น
6: เริ่มค่ะเริ่มเยอะแล้วค่ะ
2: ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณมากค่ะคุณพัชค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัทราด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ท่านใดที่จะเพิ่มเติมนะครับกรณีของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่พระราม3ซอย8นะครับที่มีรถแท็กซี่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับบาดเจ็บนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อน6โมงนะครับก่อน6นาฬิกาแล้วแท็กซี่เนี่ยหลบหนีนะคุณผู้ฟัง ท่านใดพบเห็นเหตุการณ์นี้นะครับอาจจะเมื่อเช้าเนี้ยกำลังเดินทางผ่านเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของรถแท็กซี่กันได้นะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารถแท็กซี่คันนี้เนี่ยไม่หยุดนะหลบหนีนะครับพระราม3ซอย8ซึ่งต้องเอาใจช่วยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับมีทางกู้ภัยดำเนินการทำ CPR ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วข้างเคียงกันก็มีรถกระบะของตำรวจท่านนี้จอดอยู่ด้วยนะครับนะฮะการจราจรเท่าที่เพื่อนสมาชิกของเราเพิ่มเติมมาผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยได้แค่1ช่องทางกลางด้วยนะครับนะซ้ายเนี่ยก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจอดอยู่เลนขวาก็มีคนเจ็บนี่นะฮะซึ่งล่าสุดก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้ที่เห็นเขาดำเนินการอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดใครกำลังผ่านถนนพระราม3ซอย8นะฮะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับในช่วงนี้นะฮะการจราจรเป็นอย่างไรด้วยนะครับส่วนการเดินทางในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับหลายเส้นทางก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทางด้านของเส้นทางที่รถเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นทางประจำเนี่ยแหละนะครับเช้าๆนี้ก็จะเต็มเร็วเหมือนกันรัชดาพระราม3นะครับรัชดาท่าพระนะฮะขาเข้าเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถแล้วนะครับตั้งแต่แยกตลาดพลูนะครับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เนี่ยยังใช้การได้นะครับแต่ว่าพื้นราบที่จะผ่านทางด้านของเดอะมอลล์ท่าพระตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของโดยรอบวงเวียนใหญ่นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับลาดย่าเข้าดินแดงท่าดินแดงเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะฮะแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกับทางสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมาจากทางด้านของท่าดินแดงเข้าสะพานไม้เนี่ยนะฮะเริ่มเยอะเหมือนกันแล้วก็อรุณอมรินทร์ผ่านหน้าโรงเรียนศึกษานารีนี่ก็รถเริ่มมากนะครับด้านบนของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังใช้การได้ดีนะครับยังมีการปิดการจราจรนะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกทั้งสองด้านจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็ยังต้องเลี่ยงกันอยู่นะสำหรับการจราจรทางด้านนี้ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาเข้าท่าดินแดงไปคลองสานเนี่ยยังคล่องตัวนะครับทางด้านนี้ยังคล่องตัวนะฮะก็ส่วนทางด้านของเจริญนครนะครับมาทางแยกเหนือใต้ก็ยังใช้การได้ดีนะครับด้านฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณฟังมีขอทางนะครับพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคุณอัครเรศนะครับแจ้งขอทางพาคุณป้านะครับอายุ83ปีมีอาการปวดท้องมากแล้วความดันขึ้นด้วยนะครับนะความดันนี่ขึ้นไปถึง250โต้ตอบไม่ชัดเจนนะครับอยู่บนรถเก๋ง Toyota Altis สีบรอนซ์เงินนะครับคอละครังฮอนคูก1072กรุงเทพนะครับตอนนี้เปิดไฟหน้ารถแล้วไฟฉุกเฉินขอทางไว้แล้วนะฮะอยู่ถนนพุทธบูชาซอย36นะครับก็จะใช้เส้นทางถนนประชาอุทิศต่อเนื่องสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องราชบูรณะต่อเนื่องเจริญนครสมเด็จเจ้าพระยาเข้าโรงพยาบาลตักสินนะฮะตอนนี้เราประสานไปกับทางกรมบังคับการตำรวจจราจรให้แล้วนะครับท่านใดอยู่บนเส้นทางพบเห็นรถคันนี้นะเขาเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟหน้ารถไปแล้วนะครับยังไงขอทางด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ความเร็วท่านใดเห็นก็ช่วยเปิดทางหน่อยนะครับสังเกตง่ายๆเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเป็นรถ Toyota Altis สีบรอนซ์เงินคอละครังฮอนคูก1072นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุพระราม3กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับพยาไกร27สวัสดีครับ
7: คร
2: ับ
7: ด
2: ี
7: คร
2: ับ
7: ผม
2: ครับผมตอนนี้ล่าสุดนี้คนเจ็บเป็นเจ้าที่ตำรวจใช่ไหมฮะตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
7: ก็คือครับแจ้งถามว่าอาการอ่ะเขาค่อนข้างจะสาหัสนิดนึงครับสาหัสเลยนะฮะ
2: ครับ
7: ก็ตอนนี้ก็คือให้ทีมแอดวานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงเนี่ยทำการมูฟผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุด
2: ครับ
7: ก็คืออยากประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกทางจสร้อยทุกท่านนะครับ
2: ครับ
7: ใครที่พบเห็นเหตุการณ์เบื้องต้นจะรับแจ้งว่าเป็นรถแท็กซี
2: ่ครับ
7: แต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไม่ทราบ
2: สีอ๋อสีก็ยังไม่ทราบเหรอฮะเห็นมีคนแจ้งมาทางจอสร้อยนะบอกว่าเป็นสีชมพูขาวนะแต่ว่าเขาไม่เห็นทะเบียนอ๋อ
7: แล้วครับเห็นว่าที่รับแจ้งเบื้องต้นน่ะบอกมุ่งหน้าทางสะพานกรุงเทพใช่มั้ยฮะ
2: อืมใช่ครับ
7: ก็คือแกเป็นยศเป็นผู้หมวดชื่อผู้หมวดตีฮะ
2: อืมครับ
7: คือเออตามชื่อจริงก็ขออนุญาตแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับ
2: ครับครับ
7: เป็นร้อยตำรวจเอกวีรชัยใสสุขครับ
2: ครับ
7: เป็นรองสารวัตรปราบปรามของสน.วัดพญาไก่เนี่ยแหละครับ
2: เห็นตาม
7: ก็คือครับตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของตำรวจสน.พญาไก่บอกว่าทราบเบื้องต้นแล้วกำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุง
2: คร
7: ับ ก็อยากประชาสัมพันธ์นะเหตุเกิดช่วงประมาณตีห้านิดๆแหละครับ
2: คือ
7: รับแจ้งมาจุดเกิดเหตุแกก็อยู่ในสภาพหมดสติแล้วก็สตาร์ทซีพีอาร์ณจุดเกิดเหตุและมูฟนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงเจริญกรุงเบื้องต้นครับ
2: เคลื่อนย้ายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รถเคลื่อนย้ายหรือยังครับรถ
7: เคลื่อนย้ายแล้วครับ
2: แกมากับรถตำรวจใช่ไหมครับเป็นรถกระบะ
7: ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวพอดีมีสายเข้าขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ
2: ครับครับครับ
7: ครับครับครับครับครับรบคนประชาสัมพันธ์หน่อยนะคร
2: ับ ได้ครับได้ครับครับผมนะก็ไม่ทันนะจะให้เล่าเหตุการณ์ให้นิดนึงนะครับก็เห็นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณไปแล้วนะก็น่าจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงนะครับนะท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์นะเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยที่ถนนพระราม3ซอย8คุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อยนะครับนะเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อยดอกจัน1808หรือ1137โดยเฉพาะรายละเอียดของรถแท็กซี่คันที่ชนเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งสีทั้งทะเบียนเพิ่มเติมได้ทั้ง2อย่างเลยนะสีอะไรทะเบียนอะไรนะครับบางท่านอาจจะมีกล้องหน้ารถติดอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์พอดีย้อนดูกล้องให้หน่อยแล้วช่วยเพิ่มเติมได้นะครับช่วยกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่เกิดเหตุมีคนเจ็บและอาการสาหัสด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าหลบหนีข้อมูลที่เราได้เนี่ยคือหลบหนีไปทางสี่แยกสะพานกรุงเทพนะเผื่อท่านใดที่เห็นเส้นทางเห็นการหลบหนีก็ช่วยเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับดอกจัน1808โทรเข้ามาได้เลยหรือ1137นะครับแจ้งเพิ่มเติมกับทางจอสร้อยหรือใครที่อาจจะแบบมีแอปพลิเคชัน JS100 กด SOS มาก็จะง่ายกด SOS มาแจ้งเพิ่มเติมรายงานกันได้เลยนะครับนะก็กำลังติดตามกันอยู่หรือสภาพการจราจรณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครกำลังเดินทางกันอยู่นะตรงจุดดังกล่าวซอยพระราม3ซอย8นะถ้าผ่านจุดที่เกิดเหตุยังไงก็ช่วยเพิ่มเติมเส้นทางกันก็ได้นะครับเนี่ยต้องช่วยกันนะคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าต้องมีคนเห็นเหตุการณ์แหละนะครับช่วงสักตีห้าเศษๆนะครับพอจะจำอะไรกันได้บ้างนะพอจะเห็นอะไรกันบ้างก็ช่วยกันนะช่วยกันเพิ่มเติมเนี่ยแหมจริงๆไม่ควรนะฮะคือชนแล้วหลบหนีแบบนี้เนี่ยคนเจ็บมีอาการสาหัสทีเดียวแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามหมายเลขที่เขาถูกชนเนี่ยคือยังไงคุณก็ต้องลงมาดูแลนะแต่เราก็ไม่ทราบนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นมาอย่างไรตอนนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะท่านใดที่อาจจะพอเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวพอจะเพิ่มเติมได้ไหมเขาชนอย่างไรเขามากันยังไงนะซึ่งเจ้าที่ตำรวจท่านนี้ก็มากับรถตำรวจนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนเห็นเหตุการณ์แหละนะก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับเพิ่มเติมกันได้นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: ิจกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะกรณีที่คุณอัจคาเรศนะครับขอทางนะครับพาคุณป้าที่มีอาการปวดท้องอย่างหนักเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับอยู่บนรถโตโยต้าอัลติสสีบรอนเงินนะครับคอละขังหัวลำคูก1072จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลตากสินนะครับสอบถามคุณอัครเรศนะครับล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้อยู่แถวๆกม9วัดสนนะครับกำลังกลับรถไปสุขสวัสดิ์นะมีเจ้าที่ตำรวจก็เรียกได้ว่าโทรหาแล้วนะว่าอย่างนั้นนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราประสานไปกับทางบก.02ให้นะครับเดี๋ยวคุณอัครเรศถ้าถึงโรงพยาบาลก็เพิ่มเติมได้นะครับที่จ.ส.100ขอไปคุยกับทางคุณธนชาครับสวัสดีครับคุณธนชาครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมอยู่ทางเจริญนครนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: จะช่วงหน้าซอยเจริญนคร70อะค่ะก่อนเข้าแยกบุคโลค่ะจะเหมือนมีรถพ่วงอะไม่ใช่รถพ่วงรถเหมือนรถบรรทุกหรือว่ารถเหมือนสายงานก่อสร้างค่ะจอดขวางอยู่เลนซ้ายสุดประมาณ2คัน
0: โอ้2คันเลยจอดต่อกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ต่อกันค่ะแต่มีคันนึงกำลังจะยูเทิร์นกลับรถ
0: อ๋อครับครับ
1: ค่ะรถค่อนข้างติดค่ะถ้ามาแต่ถ้าเกิดเลยช่วงนั้นมาค่ะจะโล่ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนมีสายงานตรงนั้นด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีรถใหม่หรือเปล่า
1: หน้าคอนโดกำลังก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจว่าจะกำลังจะเข้าหรือกำลังจะออกก็เลยติดสะสมยาวไป
0: โอ้ท้ายยาวแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
1: เลยสะพานข้ามที่จะเลยไปสักพักก็ขับประมาณ2กิโลน่าจะได
0: ้ครับก็เดี๋ยวถ้าไม่เคลื่อนย้ายนี่อาจจะติดเพิ่มขึ้นไปอีกนะ
1: ใช่ค่ะเพราะกำลังจะสายแล้ว
0: ครับได้ถ้าเลยผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณธนชา
1: แยกบุคโลโล่งอยู่นะคะยังวิ่งได
0: ้อืมได้ครับ
1: เพราะธนชานี่จะเลี้ยวขวาขึ้นไปทางพระราม3
0: อืมครับ
1: ค่ะยังวิ่งได้ต่อเนื่อง
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณธนชาครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สัก2ทุ่มไปแล้วอ่ะนะมาแบบกระหน่ำหนักเหมือนกันนะครับส่วนเช้าวันนี้นะสภาพอากาศก็ยังเรียกได้ว่าอึมครึมนะครับแสงแดดก็ยังไม่ได้ทำงานนะฮะเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยณเวลานี้นะคุณผู้ฟังมีฝนตกเล็กน้อยนะผมเข้าไปเช็คดูทางเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยฝนตกเล็กน้อยที่บางขุนเทียนทุ่งครุตลิ่งชันบางกอกน้อยนะครับนะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบางขุนเทียนทุ่งครุตลิ่งชันบางกอกน้อยนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่27องศานะครับความชื้นสัมผัสเนี่ย 87% นะครับมาเยี่ยมมาเยือนกันแต่เช้าเลยนะสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับ6นาฬิกากับ55นาทีนะครับกำลังติดตามกันในหลายๆเหตุการณ์นะโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่อุบัติเหตุพระราม3ซอย8ที่มีรถแท็กซี่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บทางกู้ภัยนำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงนะครับซึ่งเรายังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกคุณผู้ฟังจสร้อยที่เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยชนแล้วหลบหนีนะที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808 1137เดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2 กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งญี่ปุ่นเร่งขยายผลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2 กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งญี่ปุ่นสารภาพเปิดบัญชีธนาคาร2 แห่งให้แฟนสาวเพื่ออำนวยความสะดวกคุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
10: จากกรณีตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบกล่องพัสดุที่วางอยู่ใต้อาคารแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากหญิงผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นว่าพบสิ่งผิดปกติและสงสัยว่าภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดพบว่าภายในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียกเหลว6 กระปุกซึ่งมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงได้ตรวจสอบภายในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ภายในพลาสติกใสภายในมีไอซ์รวม2 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่เจ้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมสืบสวนขยายผลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมตัวนายสมพงษ์อายุ50 ปีข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่บ้านพักย่านถนนรังสิตนครนายกตำบลบึกสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนให้การว่านายสมพงษ์มีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1 ปีเศษและให้การเพิ่มเติมว่าตนได้เคยเปิดบัญชีธนาคาร2 แห่งให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับในเดือนหน้าทั้งนี้ตำรวจคาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชาวเวียดนามดังกล่าวจ้างหิ้วยาเสพติดก็นำตัวนายสมพงษ์ส่งสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอิศรินบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
1: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: ซีดีนซีดานตำนานลูกหนังชาวฝรั่งเศสขยับเข้าใกล้โอกาสก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่ดิดิเย่เดชองซึ่งเตรียมยุติบทบาทการคุมทัพตราไก่ฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานตลอด14 ปีหลังจบศึกฟัดแข้งฟุตบอลโลก2026โดยมีรายงานจากสื่อดังประเทศฝรั่งเศสระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF และซีดานได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาไปที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจบศึกบัวครับครั้งนี้ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจเดอรี่ซิตี้แพ้ CSKA โซเฟีย1-2อลูนิมิสแพ้ FC เทอริฟ0-1เฟเรนซ์ฟาลอชนะวอชบอดิน่าที่เหลือ10 คน3-0ซิลินา FC ชนะไฮดูสปิส2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์